0: ไม่แน่ใจเลยจริงๆอ่ะมีท่านอื่นนะคุณในหัวคุณสุประชัยนะคะก็ทักทายอรุณสวัสดิ์มาขอบคุณทุกท่านค่ะ
1: ครับส่วนทาง TikTok นะครับก็เห็นคุณสุรเวชเที่ยงธรรมนะครับที่มาทักเราในตอนเช้าคุณปีปีชลบุรีนะครับคุณอวย75แล้วก็มีคุณยูเซอร์นะยูเซอร์รอย2โซนะครับที่บอกว่าคนไทยเราจะไปยังไงกันเนาะนะครับแล้วคุณมงคลสายปัญญาครับที่บอกว่า I'm on the time to following news every morning แล้วก็ระหว่างบท breakfast นะครับแล้วก็คุณโกก้อนคุณปราโมทคนน้อยนะครับก็ไม่รู้ว่าทาง TikTok มีเสียงเป็นยังไงนะครับก็ขอฟีดแบคด้วยนะครับ
0: ค่ะคุณธรรมยุทธเล่าว่าบุรีรัมย์ฝนตกเมื่อเช้าพูดถึงหน้าฝนนะคะดิฉันมีการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของยุงค่ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเราก็เป็นประเทศอากาศร้อนฝนก็ตกยุงก็เยอะไข้เลือดออกก็ระบาดอยู่บ่อยๆนะคะการวิจัยในครั้งนี้ทำโดยบริษัทคาโอค่ะซึ่งเป็นบริษัทของประเทศญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยุงเนี่ยเขาบอกว่ายุงเนี่ยชอบอุณหภูมิประมาณ 23-30 องศานะคะแล้วยุงก็จะชอบอากาศแถวๆฤดูฝนเนี่ยแหละที่มีความชื้นสูงดังนั้นเวลาที่อากาศเป็นแบบนี้ยุงก็จะยิ่งออกหากินตระเวนหาเหยื่อมากขึ้นนะคะดังนั้นในช่วงหน้าฝนอากาศแบบนี้ต้องระมัดระวังยุงกันด้วยนะคะแล้วรายงานของคาโอเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้นะเป็นปีที่ยุงเริ่มออกมาคึกคักเร็วกว่าปีก่อนเล็กน้อยนะอันนี้ตัวเลขสำรวจในญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเขาพบว่ามีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการฟักตัวของยุงมากขึ้นค่ะโดยยุงเนี่ยจะรับรู้ถึงสิ่งมีชีวิตได้จากคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจนะคะอย่างคนเนี่ยเขาจับได้ประมาณ10เมตรดังนั้นเวลาเราหายใจอยู่เนี่ยยุง10เมตรเนี่ยรู้ว่ามีมนุษย์อยู่แถวๆนี้นะคะหลังจากนั้นยุงก็จะเริ่มสัมผัสกลิ่นนะก็จะดมๆแล้วก็รับรู้ได้ว่า มนุษย์ที่น่ากินอยู่แถวๆนี้นะคะ ผู้ที่ถูกยุงกัดง่ายเนี่ยก็จะเป็นคนที่ตัวอุ่นค่ะพวกคนที่อุณหภูมิร่างกายสูงคนที่เหงื่อออกง่ายนะคะอย่างเช่นเด็กเนี่ยระบบเผาผลาญดีนะคะหรือบุคคลทั่วไปยุงจะชอบมากดังนั้นท่านใดที่มีลูกมีหลานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องยุงเป็นพิเศษเพราะว่าเด็กเขาจะตัวอุ่นนะคะแล้วก็คนไหนที่ร่างกายระบายความร้อนได้ดียุงก็จะชอบเธอคือสิ่งน่ากินนะคะแล้วก็ท่านใดที่ชอบใส่รองเท้าแตะเขาบอกว่าอันนี้ตลกนิดนึงยุงเนี่ยสามารถรับรู้กลิ่นเท้ามนุษย์ได้ดังนั้นท่านใดที่ใส่รองเท้าแบบเปิดโล่งก็จะเหมือนเชิญชวนยุงมาเลยจ้ะมาทานมากินเลยเวลคัมนะคะหรือท่านใดที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ระบบเผาผลาญทำงานมากขึ้นเหงื่อออกเยอะขึ้นปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นก็จะเชิญชวนยุงให้มาเหมือนกันค่ะคราวนี้เวลาที่เราอยู่ที่แจ้งเนี่ยอยู่ตรงไหนจะปลอดภัยกว่ากันนะเขาบอกว่าเราไปสำรวจดูในลักษณะของพื้นที่3แบบก็คือทุ่งหญ้าโล่งริมน้ำแล้วก็ใต้ร่มไม้นะคะพบว่ายุงเนี่ยชอบทุ่งหญ้าโล่งๆเป็นพิเศษไม่ชอบพื้นที่แห้งและไม่ชอบแสงแดดโดยตรงดังนั้นท่านใดที่อยู่ทุ่งหญ้าโล่งๆชื้นๆเนี่ยยุงชอบนะคะแล้วมาถึงวิธีการป้องกันกันบ้างเขาบอกว่ายุงเนี่ยไม่ชอบกลิ่นตระกูลส้มพวกซีทรัสทั้งหลายนะเกรฟฟรุตเลมอนเนี่ยเขาไม่ชอบนะคะในขณะที่คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีกลิ่นดอกไม้อย่างเช่นพวกฟลอรัลกุหลาบเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดึงดูดยุงมากกว่าคนที่ไม่ได้ใช้ค่ะดังนั้นต้องเปลี่ยนกลิ่นกันไหมคะเพราะว่าตระกูลกลิ่นดอกไม้เนี่ยมันดึงดูดยุงนะอ่ะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะจากคาโอนะคะซึ่งคาโอเขาก็เป็นผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสินค้าที่คนต้องใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะเรื่องนี้ฉันพบว่าน่าสนใจค่ะมาจาก Japan Salaryman
1: อืมเอ๊ะแล้วตะไคร้นี่มันไล่ยุงได้จริงไหมเนี่ย
0: น่าจะสร้างความรำคาญให้ยุงได้พอดีเขา research เขาไม่ได้ดูเรื่องนี้บ้านเขาไม่เน้นนะเลมอนกราสนะคะเขาไปดูพวกกลิ่นตระกูลพวกส้มดอกไม้อะไรแบบนี้ค่ะ
1: ถึงเขาจะปลูกไม่ได้ด้วยมั้งเพราะว่าเลมอนกราสนี่เป็นพืชเมืองร้อนนะครับ
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังคุณกังวานบอกว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ป โอดึงดูดยุงจริงหรือเปล่าคะที่ฉันก็โอทั้งบ้านเลยทีเดียวนะคะ
1: เลือดหวานเลือดหวานอร่อยกลมกล่อม
0: ไปกินคนอื่นบ้างเถอะแบ่งแบ่งกันเป็น
1: แบ่งกันไปคุณน้องน้ำหวานมีของสะสมบ้างไหมครับคุณผู้ฟังด้วยนะครับมีของสะสมอะไรกันบ้างไหม
0: มี
1: เราชอบสะสมอะไรกันไหมสะสมอะไรบ้าง
0: ที่ฉันตอนเป็นเด็กๆสะสมสแตมป์ค่ะแต่มันก็หายไปตามกาลเวลานะพอโตขึ้นก็มีย้ายบ้านสมุดสแตมป์ก็หายไปนะคะแต่ว่าพอโตมาอีกนิดนึงชอบสะสมจิวเวลรี่อันนี้สำหรับดิฉันเองนะคะแบบเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิก
1: สะสมทองคำแท่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้
0: ของดิฉันเป็นจิวเวลรี่ค่ะพวกสร้อยคอต่างหูทองคำพี่ต้นจะส่งมาแบ่งๆกันเก็บก็ได้นะคะยินดีนะคะ
1: คุณครับแล้วก็จะเป็นคุณผู้หญิงก็จะแบบสะสมอะไรที่สวยๆงามๆใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชายก็จะสะสมพวกอะไรของเล่นพวกปืนพวกรถนู่นนี่นั่นโน้นนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็มีของสะสมที่แบบมหึมาเลยทีเดียวนะครับอย่างคุณเรื่องนี้เนี่ยเป็นรายงานที่ผมได้มาจากนิวยอร์กไทมส์คุณเวสเทนชาร์ปลินนะครับเขาก็เป็นเพิ่งจะอายุ27ปีเท่านั้นเองนะครับเป็นผู้ที่เติบโตอยู่ในฟาร์มจากเมืองแคนซัสนะครับก็ถ้าเราไปดูแผนที่ของอเมริกาเนี่ยแคนซัสก็จะเป็นเมืองว่าเป็นรัฐที่อยู่เรียกว่าใจกลางของประเทศอเมริกาเลยก็จะเป็นที่ที่เขาทำการเพาะปลูกเรื่องของการเกษตรคุณเวสเทนชาร์ปลินเนี่ยเขาบอกว่าเขาเกิดที่นี่มันก็มีแต่ท้องไร่ท้องนามีแต่เลือกตัวไล่นาตะนามีแต่ความเขียวขจีแต่ว่าสิ่งที่เขาชอบนะครับเขาชอบพวกรถถังรถอะไรต่างๆอุปกรณ์สำหรับการทำการกองทัพอ่ะชอบมากตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนนี้พอเติบโตขึ้นมานะครับเขาก็ทำงานได้อะไรได้เก็บสตุ้งสตังเขาไปซื้ออะไรรู้ไหมครับคุณน้องน้ำหวานครับ
0: ซื้ออะไรคะ
1: ซื้อรถถังครับ
0: โอ้
1: ซื้อรถถังนะเป็นของสะสมนะครับซึ่งเป็นรถถังประจันบานยี่ห้อเซนทูเรียนนะครับของปี1962หรือ2505ปลดประจำการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถถังคันนี้เนี่ยโอเคสตาร์ทเครื่องให้มันขับออกไปเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับมันไม่สามารถจะทำได้แต่ว่าตรงส่วนที่มันเป็นมีปืนใหญ่เลยนะตรงที่มีปืนของรถถังเนี่ยมันยังสามารถที่จะหมุนไปหมุนซ้ายหมุนขวาได้รถถังคันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ Rolls-Royce รุ่น MeteorD12 นะครับเขาบอกว่าตรงนี้มีที่นั่งถึง4ที่นั่งเลยทีเดียวในรถถังที่เขาไปซื้อมาเนี่ยโดยเขาเนี่ยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ในช่อง YouTube นะครับที่มีผู้ติดตามถึง5,300,000คนเลยทีเดียวนะครับช่องของเขาเนี่ยก็ชื่อ Miss Buster นะครับเป็นเดี๋ยวลองไปติดตามเขาดูได้นะครับเขาบอกว่าเงินที่เขาไปซื้อรถถังคันนี้มาเนี่ยใช้จ่ายไป $130,000 นะครับเพื่อจะใช้ซื้อรถถังนี้แล้วไปซื้อที่ไหนล่ะเขาบอกว่าเป็นการประมูลออนไลน์ผ่าน Bring a Trailer อันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับ Bring a Trailer ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มียวดยานพาหนะอะไรทางการทหารทางกองทัพอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เขาปลดประจำการแล้วกองทัพเขาเรียกว่าโละแล้วเนี่ยก็นำมาขายก็จะมีการเปิดให้ประมูลอย่างพวกรถฮัมวี่รถพยาบาลรถถังแล้วก็รถจี๊ปบางครั้งมีเครื่องบินด้วยนะครับพวกเครื่องบินที่ใช้ประจำการทั้งหลายเนี่ยเอามาเปิดให้ประมูลกันทีนี้เขาบอกว่าคุณเวสเทนเนี่ยซื้อมาแล้วเอาไปทำอะไรอ่ะเขาบอกเขาตั้งไว้หน้าบ้านสิครับสวยดีใครผ่านไปผ่านมาก็จะต้องแบบหันหยุดมองบ้านเขาแล้วก็เวลาในเมืองของเขาเนี่ยเวลามีงานพาเรดพวก Labor Day Parade Memorial Day อะไรต่างๆพวกงานพาเรดของแบบ St. Patrick's Day อะไรต่างๆเขาก็จะนำรถถังของเขาเนี่ย
0: ไป
1: อย
0: ู
1: ่ในขบวนไม่ได้ขับครับแต่ว่าเอาใส่ขึ้นรถ
0: เทรลเลอร์
1: ขนไปเข้าร่วมขบวนนะครับก็บอกว่าจะเป็นที่แล้วว่าได้รับความสนใจของผู้คนแล้วก็เด็กๆน้องๆหนูกันอย่างนี้ที่เรียกว่าตื่นตาตื่นใจทุกครั้งที่ได้เห็นรถถังครับผมสะสมสักหนึ่งไหมครับน้องชอนอาจจะชอบนะ
0: คุณผู้ฟังคุณแอนนี่บอกว่าชอบสะสมหนังสืออันนี้ดิฉันก็สะสมเหมือนกันเต็มไปหมดเลยมีไว้อุ่นใจมีเวลาอ่านไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะ ค่ะ ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสำหรับทุกความคิด

0: มีอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเกิดไทยกับเวียดนามรวมกันเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะ170ล้านคนแล้วก็สามารถชดเชยทั้งจุดอ่อนจุดแข็งกันได้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคอริดอร์ใหม่เลยนะไทยเวียดนามเอ็กโคโนมิกคอริดอร์ถ้าเกิดสามารถทำได้เนี่ยผมก็คิดว่าสามารถดึงดูดการผลิตอีกมหาศาลเข้ามาที่แถบนี้ได้เลยครับ
1: คุณธนบดีครับในด้านของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นว่าตอนนี้อเมริกากำลังจะออกจากตะวันออกกลางกำลังออกจากยุโรปแล้วก็ดูทีท่าว่าเขาจะมากระตุ้นญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามเนี่ยให้มันเกิดความขัดแย้งอะไรกับจีนในเรื่องของทะเลจีนใต้ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นี้จะเป็นที่แล้วก็เป็นเรื่องที่นักลงทุนทั้งหลายเนี่ยกังวลไหมครับ
0: โอ้กังวลแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดการบล็อกอะไรขึ้นมาในทะเลจีนใต้หรือว่าช่องแคบตรงมาเลกับอินโดเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าซัพพลายเชนบัตเตอรี่สลับถูกไหมครับการเคลื่อนย้ายพลังงานอะไรจะยิ่งลำบากต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้การผลิตต่างๆเนี่ยมันรอแมทเทอเรียลพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยมันติดขัดไปหมดนะครับแต่อย่างนั้นถ้าตามเนี่ยผมก็คิดว่าทางเวียดนามเนี่ยเขาก็มีการเตรียมตัวแล้วเพราะทุกวันนี้เขาก็ไปเจอญี่ปุ่นถูกไหมญี่ปุ่นถึงกับโดเนทเรื่องไม่ใช่โดเนทโดซัพพลายตัวน้ำมันที่มาให้เวียดนามตั้งหลายล้านลิตรนะครับ mm-hmm. เพราะนั้นผมคิดว่าตัวนี้มันขึ้นกับการเตรียมพร้อมครับแล้วก็ทำ business contingency plan แล้วเพราะเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดขึ้นครับแต่น่าเป็นห่วงมากครับ
2: ค่ะถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐหน่อยได้ไหมคะอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มมีความผลักดันในเรื่องความมั่นคงอะไรต่างๆอย่างที่พี่ต้นได้ถามไปเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะคะเรื่องความร่วมมือหรือว่าความพยายามจะเข้ามามากขึ้นของสหรัฐในแถบน
0: ี้ก็ต้องบอกว่าระหว่างสหรัฐกับเวียดนามนี่ก็ยังดีนะครับเพราะดูการค้าระหว่างสหรัฐกับเวียดนามว่าปีที่แล้วอ่ะการเติบโตของสินค้าส่งออกเวียดนามไปสหรัฐนี่ยังโตเกือบ 30% นะครับเวียดนามเนี่ยได้ดุลการค้าอเมริกาเพิ่มจากไม่กี่แสนล้านเหรียญเนี่ยเป็น3แสนล้านเหรียญเพราะนั้นเนี่ยเวียดนามเนี่ยให้ความสำคัญกับสหรัฐมากแล้วการที่เขาได้ภาษี 20% เนี่ยทุกวันนี้เวียดนามก็ยังพยายามที่จะคุยไบลาเทอรัลกับสหรัฐอยู่นะครับเพื่อจะขอหาทางเนี่ยที่จะลดให้เหลือลดให้เหลือ 10% หรือ 9% ให้ได้ทุกวันนี้เขายังพยายามมันอยู่เลยครับ
1: แล้วท่านกับคุณธนบดีการมาของท่านโตหลำในครั้งนี้จะหมายความว่า VinFast เนี่ยจะมาประเทศไทยด้วยไหมฮะแล้วก็จะหมายความว่ารีเทลของเราอย่างเซ็นทรัลเดอะมอลล์อะไรเนี่ยจะไปที่เวียดนามไหมครับ
0: ผมต้องบอกว่า VinFast เนี่ยคงจะมาเมืองไทยลำบากครับนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นตลาดที่แข่งขันเรื่อง EV สูงมากสินค้าจีนเข้ามาเพราะนั้นวินฟ้าจริงๆเคยจะเข้ามาในเวียดเข้ามาในเมืองไทยแล้วแต่ก็ตัดสินใจไม่เข้ามาเพราะนั้นผมคิดว่าวินฟ้าคงจะยังไม่มาครับนะครับแต่ว่าในเรื่องของรีเทลเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าทั้ง BJC ทั้งเซ็นทรัลเนี่ยต่างๆเนี่ยเขาก็เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในเวียดนามแล้วก็มีแผนที่ใหญ่เติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยงวดนี้ถ้าท่านโตลำมาเนี่ยแล้วสามารถเขาเรียกอะไรนะ facilitate บอกให้หน่วยงานราชการอะไรต่างๆเนี่ยสามารถ support ให้มากขึ้นเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะได้ขยายได้เร็วขึ้นเพราะนั้นก็มีโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป้าหมายของท่านโตลำเนี่ย GDP จะโตปีละ 10% ไปอีก5ปีชนชั้นกลางเวียดนามเนี่ยจะโตจาก22ล้านคนในปัจจุบันนะครับเป็น45ล้านคนในปี2035เราลองคิดดูสิครับว่า retail sale เขาจะโตอีกขนาดไหนนะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสมากครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะจะมาวันไหนนะคะ
0: ก็27 28 29ครับ
2: ก็มาขึ้นพรุ่งนี
0: ้วันศุกร์ครับ
2: ค่ะถึงวันศุกร์เนาะอ่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณธราบดีนะคะได้มาเล่าถึงความพยายามของผู้นำเวียดนามนะที่จะมาไทยนะคะแล้วมีหลายๆเรื่องที่เราต้องติดตามกันทั้งเรื่องความร่วมมือเรื่องโอกาสและความท้าทายต่างๆนะคะโตลำสำเนียงแบบทางใต้โตเลิมสำเนียงแบบทางเหนือ
1: ทางเหนือ
2: ค่ะ
1: ยังพอมีเวลาอีกสักนิดนึงไหมครับอย่างเรื่องของสุขภาพเนี่ยครับเรื่องของการบริการสาธารณสุขเรื่องการแพทย์อะไรต่างๆเนี่ยเราเนี่ยคือประเทศไทยเรามีบริการอันนี้ดีมากเรามีอุตสาหกรรมที่จะไปขยายที่เวียดนามไหมครับ
0: คือผมต้องบอกว่ากฎหมายก็มีธุรกิจไทยเรื่องโรงพยาบาลอะไรเงี้ยไปดูที่เวียดนามเยอะนะครับแต่ว่ามันมีติดขัดหลายอย่างครับก็คือก ต้องเป็นหมอที่สอบคือจ

0: เอาหมอต่างชาติเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมก็เป็นหมอเวียดนามที่จบที่เวียดนามถูกไหมครับและนอกจากนั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรนะคนเวียดนามเนี่ยถ้าผมคิดว่าการไปลงทุนเนี่ยค่อนข้างยากมีอุปสรรคเยอะทั้งเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องอะไรทั้งเรื่องการหาแพทย์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการให้คนเวียดนามที่มาเที่ยวเมืองไทยปีละล้านคนเนี่ยแล้วเราสามารถให้คนที่มีรายได้สูงของเขาเนี่ยมาหาหมอไทยที่เมืองไทยเนี่ยจะดีกว่าครับ
1: เป็นไปได้มากกว่านะคะเช้านี้ขอขอบพระคุณคุณธราบดีซึ้งอธิชัยวิทย์ผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาเวียดนามขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากครับผมและเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนได้ใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งและรายการต่อไปนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตข่าวในประเทศไทยไม่ต้องหมุนไปไหนนะครับเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
5: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
3: Encord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
6: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพ

0: 7:31 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่26พฤษภาคมพ.ศ.2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีค่ะเราสองคนก็จะรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและทาง Facebook Live M Cord FM 100.5 MHz ค่ะ
0: ครับเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ Daily News กันก่อนนะครับเช้านี้พลเอกธรพงษ์มะละคำครับปลัดกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีและเตรียมความพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราชลมารคในการเสด็จส่งพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ที่บริเวณพันแหนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือครับมีพาดหัวในหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับบอกว่าซ้อมเข้มขบวนเรือพระราชพิธีพยุหยาตราชลมารคถวายภาพพระกฐิน69ครับ
1: ติดตามบรรยากาศนะคะการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus วันแรกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีประชาชนนะคะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะซึ่งก็ได้มีจำนวนสิทธิ์นะคะที่รองรับประชาชน30ล้านคนก็เริ่มตั้งแต่6โมงเช้านะคะซึ่งทางช่วงแรกของการลงทะเบียนระบบก็จะหน่วงเล็กน้อยนะคะแต่ว่ากดลงทะเบียนได้ช้าแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยประชาชนก็สามารถกดลงทะเบียนได้ตามปกติค่ะเนื่องจากว่ามีการขยายจำนวนรับลงทะเบียนจาก 300,000 รายเป็น 700,000 รายต่อนาทีซึ่งรัฐบาลก็เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 22:00 น.ของทุกวันไปจนกว่าจะเต็มสิทธิ์30ล้านคนนะคะหรือถึงวันที่29พฤษภาคมนี้แล้วแต่จะกรณีใดจะถึงก่อนค่ะทางด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus ไว้แล้วภาพรวมการลงทะเบียนวันแรกก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผลเป็นที่น่าพอใจแม้ช่วงแรกระบบจะหน่วงแต่เป็นเพราะนาทีแรกเข้าลงทะเบียนพร้อมกัน10ล้านคนแต่หลังจากนั้นประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติไม่มีปัญหาใดๆส่วนผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ที่ระบบระบุว่าต้องรอการตรวจสอบสิทธิ์3วันก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าสิทธิ์จะเต็มก่อนการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นภายใน3วันหากผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ผู้สมัครก็จะได้รับสิทธิ์ทันทีแต่หากไม่ผ่านสิทธิ์ดังกล่าวจึงจะถูกนำกลับมาเปิดให้ผู้อื่นลงทะเบียนใหม่ที่มีสิทธิ์และยังไม่ได้ลงทะเบียนซึ่งระบบก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึง29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะเต็ม30ล้านคนปลัดกระทรวงการคลังย้ำนะคะว่าการเตรียมสิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ไว้30ล้านคนนั้นถือว่าเพียงพอต่อประชาชนคนไทยเพราะมีฐานข้อมูลประชากรที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปมีราว53ล้านคนซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฉะนั้นจำนวน30ล้านสิทธิ์ถือว่าเพียงพอแล้วปลัดกระทรวงการคลังบอกอีกนะคะว่านอกจากเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus แล้วยังเปิดลงทะเบียนร้านค้าโดยร้านค้าเดิมก็ต้องมายืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเนื่องจากรัฐบาลจะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาช่วยผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยทำบัญชีวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนการค้าการขายและการเข้าถึงสินเชื่อในระบบลดการกู้เงินนอกระบบลงได้ดังนั้นขอให้ร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเร่งยืนยันผ่านแอปถุงเงินหากมีปัญหาสามารถติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศเนื่องจากก็จะเริ่มมีการใช้จ่ายวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวเรื่องของไทยช่วยไทยวันนี้เป็นพาดหัวข่าวหลักเลยค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ไทยช่วยไทย Plus วันแรกกดรับสิทธิ์23,830,000คนเป๋าตังสอบผ่านไม่ล่มถึง29นี้หรือครบ30ล้านรายล้นแบงค์แห่ยืนยันตัวตนลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus วันแรกคึกคักคนระดมกดใช้สิทธิ์ล้นหลามรวมถึงแห่ให้แบงค์กรุงไทยทั่วประเทศช่วยยืนยันตัวตนลงทะเบียนรับสิทธิ์จนล้นพื้นที่โดยคนลงทะเบียนทะลุไปกว่า23,830,000สิทธิ์ด้านปลัดคลังย้ำ30 ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับคนไทยค่ะส่วนไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะไทยช่วยไทยฉลุย23,700,000คนลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ทั่วไทยสุดคึกวันแรกกดไป23,700,000คนร้านค้าผ่านตรวจสอบแล้วกว่า 980,000 รายคลังโวสูงสุด 700,000 สิทธิ์ต่อวินาทีมั่นใจ30,000,000สิทธิ์เพียงพอปลัดคังยันครบเมื่อไหร่ปิดเลยไม่รอถึง29พฤษภาคมการันตีร้านค้าไม่ต้องกังวลโดนภาษีย้อนหลังชี้เหตุเจอรอตรวจ3วันเป็นกลุ่มไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนพลอยทะเลแจ้งตัวเลขประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทส่วน4เดือนหากอยากใช้ครบ 4,000 เติม 2,667 บาทค่ะ
0: ครับในขณะที่ทางธนาคารกรุงไทยก็ได้แจ้งเตือนถึงประชาชนบางส่วนนะครับที่พบปัญหาการสแกนใบหน้าไม่ผ่านในแอปพลิเคชันเป๋าตังบอกว่าปัญหานี้จะไม่กระทบต่อขั้นตอนการกดรับสิทธิ์นะครับแม้จะเกิดขึ้นกับเฉพาะกลุ่มประชาชนบางกลุ่มที่เปิดใช้แอปพลิเคชันเป็นครั้งแรกหรือว่ากลุ่มที่เคยลบแอปพลิเคชันออกไปแล้วและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่ซึ่งผู้ใช้งานกลุ่มนี้จำเป็นต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนที่ระบบ EKYC นะครับที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือว่าจะนำบัตรประชาชนไปติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้สิทธิ์ล่าสุดนะครับตรวจเช็คณนะตอนนี้เลยนะครับเหลืออยู่ที่ 5,733,513 สิทธิ์เท่านั้นนะครับก็เหลือประมาณ 5,700,000 นะครับสิทธิสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับก็สามารถที่จะมากดยืนยันรับสิทธิ์ได้นะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News นะครับประเด็นนี้เช้านี้นะครับบอกว่าไทยช่วยไทย plus ทุบสถิติ 700,000 คนต่อวินาทีวันแรกกว่า23ล้านเหลือ6ล้านกรุงไทยดีเดย์โอนเข้าบัญชี1มิถุนายนลืมรหัสเปลี่ยนมือถือวืดสิทธิ์อื้อครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของไลฟ์สดนะคะที่มีการอนาจารนะคะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นเรื่องของการเมืองค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะตำรวจก็แกะรอยหาตัวคนปล่อยวิดีโอร่วมเพศใน Facebook ค่ะโดยทางพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์หลังมีการเผยแพร่คลิปหรือว่าสตรีมมิ่งลักษณะร่วมเพศอนาจารผ่านเพจ Facebook ว่าได้สั่งการให้ตำรวจไซเบอร์เร่งประสานข้อมูลกับบริษัท Meta ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Facebook เพื่อตรวจสอบและระงับเนื้อหาดังกล่าวเบื้องต้นหลังจากเมตารับทราบเรื่องได้นำเพจดังกล่าวออกจากระบบหรือว่าเทคดาวน์เรียบร้อยแล้วขณะที่การสืบสวนติดตามผู้กระทำผิดก็พบข้อมูลชั้นต้นนะคะว่าผู้แสดงในคลิปและภาษาที่ใช้ไม่น่าใช่บุคคลสัญชาติไทยส่วนสถานที่ถ่ายทำก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็ได้เรียกตัวแทนจาก Facebook ประกอบด้วยนางสาวคาร่าโกผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนกลางและอาเซียนเมตาซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Facebook นะคะนางสาวอิงสิริกุลบดีผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ Facebook ประเทศไทยและพันตำรวจโทยิ่งยศ ลีชัยอนันต์หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ Facebook ประเทศไทยเข้าชี้แจงที่กระทรวงดีอีค่ะหลังการหารือกว่า2ชั่วโมงนายชัยชนกได้เปิดเผยนะคะว่า Facebook ชี้แจงว่าไลฟ์ดังกล่าวหลุดรอดจากระบบตรวจสอบของ Facebook เนื่องจากว่ามีการหลบเนื้อหาก็คาดว่าจะเป็นการใส่หน้ากากของผู้หญิงในคลิปหลอกให้อัลกอริทึมคิดว่าเป็นคอนเทนต์แบบเนื้อหาปลอดภัยอะค่ะก็ทำให้ไม่มีการลบคอนเทนต์ออกจากแพลตฟอร์มอย่างไรก็ตามได้เห็นถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาของ Facebook ในวันนี้แต่หลายอย่างฟังไม่ขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ Facebook เป็นบริษัทชั้นนำมีเทคโนโลยีดีที่สุดในโลกใบนี้พอมีปัญหากลับจัดการไม่ได้ตามความคาดหวังนับจากรายงานครั้งแรกที่ตำรวจแจ้งให้ Facebook ลบไลฟ์ดังกล่าว Facebook ใช้เวลา 8-10 ชั่วโมงในการลบมองว่าเรื่องนี้ฟังไม่ขึ้นค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะชัยชนกเต้นผางปมไลฟ์เซ็กฉาวประชุมถกเครียดทีม Facebook ล่าตัวการหลบระบบตรวจจับชัยชนกเรียก Facebook ชี้แจงกรณีไลฟ์อนาจารอึ้งหลังตำรวจแจ้งให้ปิดไลฟ์ครั้งแรกใช้เวลา 8-10 ชั่วโมงกว่าจะปิดได้ด้าน Facebook แจ้งมีการหลบไลฟ์หลอกอัลกอริทึมทำให้ตรวจจับไม่ได้ตำรวจอธิบายชมได้แต่ห้ามแชร์พบคนแชร์หลักหมื่นทั้งหมดผิดพ.ร.บ.คอมมีโทษคุกสูงสุด10ปีขณะที่รองโฆษกตร.เผยตำรวจไซเบอร์เร่งประสานเมตาตรวจสอบต้นตอเพจและเจ้าของบัญชีพร้อมล่าตัวผู้เกี่ยวข้องแม้เชื่อว่าผู้แสดงไม่ใช่คนไทยส่วนสุภมาศไม่สบายใจปมร้อนไลฟ์อนาจารเร่งหามาตรการเสพสื่อปลอดภัยค่ะ
0: ครับไปตามต่อกันที่บรรยากาศที่รัฐสภาเมื่อวานนี้เดือดระอุครับเมื่อสมาชิกวุฒิสภาจำนวน89คนนะครับนำโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์พร้อมด้วยสว.ชื่อดังอีกหลายท่านนะครับที่ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับตอบโต้อย่างรุนแรงกรณีนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจากกรณีที่นายณัฐพงศ์ได้มีการโพสต์ข้อความเนื่องในวันครบรอบ12ปีการรัฐประหารโดยมีการพาดพิงว่าสังคมการเมืองไทยในปัจจุบันกำลังตกอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่ถือกำเนิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากรัฐประหารพร้อมกล่าวว่ากล่าวหานะครับว่าวุฒิสภาและองค์กรอิสระไม่ทำหน้าที่ปกป้องประชาธิปไตยแต่อ้างว่าจะใช้อำนาจอย่างช่อฉนบิดเบือนและใช้กลไกของศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาขัดขวางหรือว่าทำลายผู้ที่ลุกขึ้นมาท้าทายผลประโยชน์ทางด้านกลุ่มสว.ก็ได้ร่วมกันอ่านแถลงการนะครับยืนยันว่าข้อความของผู้นำฝ่ายค้านเป็นความเท็จมีเจตนาบิดเบือนยุยงปลุกปั่นและบ่อนทำลายองค์กรเสาหลักของประเทศพร้อมกับชี้แจงความจริงใน3ประเด็นหลักครับประเด็นแรกคือเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี2557ผ่านมานานถึง12ปีแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงใดๆกับสว.ชุดปัจจุบันและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ผ่านการลงประชามติเห็นชอบจากประชาชนทั้งประเทศอีกทั้งพรรคการเมืองต้นสังกัดของนายณัฐพงศ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยอมรับกติกาส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนี้มาโดยตลอดประเด็นที่2ก็ยืนยันว่าสว.ชุดที่13นี้นะครับมีที่มาจากการเลือกกันเองของกลุ่มอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมายตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาเป็นอื่นก็ต้องถือว่าทุกคนเข้ามาอย่างสุจริตและประเด็นสุดท้ายยืนยันว่าวุฒิสภาเป็นอิสระ 100%ไม่ได้อยู่ภายใต้อานัตของใครและไม่ได้อยู่ใต้ระบอบสีน้ำเงินตามที่ถูกกล่าวหาทางกลุ่มสว.จึงขอประณามพฤติกรรมนี้และยื่นคำขาดให้นายณัฐพงศ์ออกมาแถลงข่าวขอโทษวุฒิสภาภายใน3วันหากยังเพิกเฉยสว.จะดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาหมิ่นประมาททันทีในขณะที่ทางด้านของนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒินะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบกลับแบบทันควันเช่นกันครับบอกว่าตนเองไม่ได้ติดขัดที่สว.จะออกมาเรียกร้องแต่ขอกระตุกต่อมคิดของประชาชนและสื่อมวลชนให้ย้อนไปตรวจสอบรายชื่อของกลุ่มสว.บรรดาคนที่ออกมารวมตัวกันแถลงข่าวในครั้งนี้ว่าลึกๆแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรกระบวนการคัดสรรสว.รอบสุดท้ายที่ผ่านมาเพราะว่าในโลกออนไลน์และสื่อหลายสำนักก็เคยเปิดเผยข้อมูลไปแล้วว่ามีสว.บางกลุ่มมีพฤติกรรมสวมเสื้อสีเดียวกันนั่งรถตู้คันเดียวกันมาในสถานที่เลือกตั้งวันสุดท้ายหรือไม่ซึ่งถ้าหากไปเช็ครายชื่อดูก็จะเข้าใจวัตถุประสงค์และเจตนาที่แท้จริงของการออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวในครั้งนี้ทันทีนอกจากนี้ผู้นำฝ่ายค้าน ผู้นำฝ่ายค้านนะครับก็ยังบอกว่าคำว่าระบอบสีน้ำเงินที่ตนพูดถึงคือระบอบการเมืองที่ผูกขาดอำนาจซึ่งกำลังถูกสังคมตั้งคำถามอย่างหนักว่ากลุ่มก้อนการเมืองนี้มีอิทธิพลเหนือฝ่ายบริหารและวุฒิสภาด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาข่าวนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้เลยนะครับบอกว่า89วุฒิแถลงโต้ปมระบอบสีน้ำเงินจี้เท้งขอโทษใน3วันหึ่มฟ้องปัดมรดกรัฐประหารชี้ยุยงปลุกปั่นประชาชนเข้าใจผิดณัฐพงษ์ยันแค่ตั้งข้อสังเกตพระดอนแจงทำลายแก้รัฐธรรมนูญอนุทินถกนักธุรกิจฝรั่งเศสครับ
1: ค่ะซึ่งภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะทางนายอนุทินก็ได้กล่าวขณะเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปที่มีเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตรวม24ประเทศเข้าร่วมว่าสภาวะภูมิรัฐศาสตร์และโอกาสใหม่ในปัจจุบันไม่เหมือนเดิมเรามีภูมิศาสตร์อยู่กึ่งกลางอาเซียนมีโอกาสก้าวกระโดดถ้าเราวางเข็มทิศให้ถูกทางโดยเฉพาะช่วงที่ประเทศมหาอำนาจมีปัญหากันเองแต่อาเซียนยังมีความมั่นคงการทูต 2.0 คือการทูตที่จับต้องได้เป็นการทูตเชิงรุกรักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกเข้ามาเป็นนายกเข้าเดือนที่8แล้วได้พูดคุยกับฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงพบว่าด้านนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงสิ่งที่น่าห่วงก็คือเรื่องเศรษฐกิจดังนั้นภารกิจของเอกอัครราชทูตคือต้องทำให้ประเทศต่างๆรู้ว่าไทยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดไม่ใช่เพราะเรามีแรงงานถูกแต่เป็นประเทศที่มีความพร้อมมีห่วงโซ่อุปทานทำให้เขามั่นใจว่าสามารถขยายกิจการประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวรวมไปถึงประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยค่ะนายกเดินสายถกทูตนักธุรกิจฝรั่งดึงดูดมาลงทุนสุริยะวูบส่งโรงพยาบาลโผล่บวชราเชนอนุทินโอกลางวงทูตกงสุลใหญ่เสถียรภาพรัฐบาลปึกสั่งลุยเชิงรุกดึงดูดนักลงทุนพบสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสชูพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกยก OECD เป็นแรงจูงใจรอร่วมวงมือค่ำมาครองเป็นเจ้าภาพระทึกหามสุริยะวูบหมดสติส่งโรงพยาบาลกลางดึกปั๊มหัวใจจนสัญญาณชีพฟื้นลุยงานต่อร่วมอุปสมบทราเชนคู่ปรับเก่าเลขาแจงเหตุสุดโทมแจงเหตุสุดโหมงานหนักครม.เงาส้มฉะรัดหลับตาแก้ปมทุนเทาณัฐพงษ์ซัดภูมิใจไทยเอเย่นระบอบสีน้ำเงินโตโต้ปูดชื่อนอมินีทุนจีนพิจารณ์ชี้เป้าท่อน้ำเลี้ยงบ้านใหญ่ปชป.เปิดแอปส่องรัฐตรวจสอบงบจัดซื้อรัฐบาลดาหน้าโต้ไม่เคยซุกปัญหาใต้พรมภูมิใจไทยโวยหยุดใช้วาทกรรมกินรวบสว.น้ำเงินเต้นจี้แทงขอโทษวิปรัฐบาลยังไม่สรุปส่งตัวชนนภัทรค่ะนอกจากนี้ยังมีภาพของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพิธีอุปสมบทนายราเชนศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรคู่ปรับเก่าที่วัดเกศรศิลคุณหรือว่าวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีขณะนำคณะลงพื้นที่ค่ะก็มีไฮไลท์สั้นๆนะคะว่าบุญร่วมชาติค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับยังมีอีกหลายประเด็นให้ติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
8: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
8: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
9: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
10: ไหลบอกอมเพีย
11: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
10: เหนียว
9: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาก็มีครม.เงานะครับนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับพร้อมกับทีมบริหารพรรคประชาชนเปิดแถลงข่าวเปิดโปงกระบวนการทุจริตนำกลุ่มทุนเทาเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์บัตร Thailand Elite Card นะครับโดยทางพรรคก็ได้มีการแชร์ข้อมูลเชิงลึกพบรายชื่อบริษัทต้องสงสัยที่ทำหน้าที่เป็นนอมินีถือครองทรัพย์สินแทนกลุ่มทุนเทาจีนนะครับก็มีผู้ถือหุ้นรายเดียวแต่ว่ากลับมีชื่อถือหุ้นในบริษัทต่างๆรวมกันมากถึง23บริษัทและในจำนวนนี้มีไม่ต่ำกว่า10บริษัทที่พบข้อมูลว่าเข้าไปกว้านซื้อและถือครองสิทธิ์ในโครงการหมู่บ้านหรูในรูปแบบนอมินีถือหุ้นเกินกว่า 49% ซึ่งในทางพักนะครับก็เตรียมใช้กลไกของกรรมาธิการกฎหมายในวันที่4มิถุนายนนี้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงพร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งอุดช่องโหว่การออกวีซ่าระยะยาวทันทีส่วนความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าในเวลานี้ยังไม่สามารถคาดการหรือกำหนดไทม์ไลน์ที่แน่นอนของการทำประชามติ

0: ั้งที่2ได้เนื่องจากขณะนี้ในสภามีเพียงร่างแก้ไขของพรรคภูมิใจไทยฉบับเดียวเท่านั้นที่ยื่นเข้ามายังต้องรอสังเกตท่าทีของพรรคการเมืองอื่นๆว่าจะยื่นร่างรัฐธรรมนูญเข้ามาประกบอีกฉบับนะครับทั้งหมดนี้จึงต้องปล่อยให้เป็นกระบวนการหารือของรัฐสภาต่อไปนะฮะแล้วก็มีบรรยากาศการเมืองท้องถิ่นนะครับซึ่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็มีนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับหรือว่าดร.มอลลี่นะครับก็แถลงข่าวเปิดตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระอย่างเป็นทางการแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเช้านี้สว.ตบเท้าแถลงการซัดเท้งใส่ร้ายบ่อนทำลายยัดเยียดระบอบสีน้ำเงินไล่บี้ขอโทษภายใน3วันหากยังนิ่งเล็งดำเนินการตามกฎหมายด้านพิสิทธิ์ยันไม่เกี่ยวข้องพรรคการเมืองสว.เป็นอิสระ100% ขอหยุดโจมตีป้ายสีสภาสูงหากตั้งใจอยากให้แก้รัฐธรรมนูญผ่านย้ำคงเงื่อนไขใช้เสียงสว.1ใน3ห้ามแตะแก้หมวด1หมวด2ด้านณัฐพงษ์ยังไม่รับปากขอโทษสว.หลังถูกขู่คว่ำร่างรัฐธรรมนูญชี้แถลงการพรรคทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่เจาะจงตัวบุคคลแฉระบอบสีน้ำเงินผูกขาดประเทศทำองค์กรอิสระง่อยปล่อยคอร์รัปชันพุ่งสูงครับ
1: จากกรณีเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเลวริงมักกะสันถนนอโศกดินแดงนะคะก็มีญาติผู้สูญหายตรวจ DNA ยืนยันอัตลักษณ์ศพแล้ว7รายญาติก็รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเหลือพิสูจน์อัตลักษณ์อีก1รายก็คาดว่าเป็นหนุ่มวัย44ปีพนักงานบริษัทย่านสุขุมวิทหลังจากเพื่อนที่ทำงานโทรแจ้งเบาะแสกับตำรวจค่ะมีความคืบหน้านะคะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพิสูจน์ศพที่8รถไฟมรณะ DNA ตรงเพศชาย44ปีผู้การนิติเวชยืนยันพิสูจน์อัตลักษณ์ศพสุดท้ายคือหนุ่มพนักงานบริษัทวัย44ปีผู้โดยสารปอ206เหยื่อม้าเหล็กขนสินค้าพุ่งขยี้หลังใช้ DNA ญาติฝั่งพ่อพิสูจน์สายเลือดตรงกันทุกจุดประกอบกับหลักฐานภาพวงจรปิดและสตอรี่ของเพื่อนก่อนเกิดเหตุที่ใส่ชุดเดียวกันญาติเตรียมติดต่อรับศพที่โรงพยาบาลตำรวจวันที่26พฤษภาคมเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดเดียวกับที่เคยชาปนกิจพ่อแม่และน้องชายไปก่อนหน้าส่วนค่าชดเชยต้องหารือกันอีกครั้งใครจะเป็นคนรับค่ะมีภาพพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการนตนะคะก็ยืนยันผลพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตศพที่8เหตุรถไฟชนรถปอ206คือนายเสริมลาภปิ่นทองหลังตรวจ DNA จากลูกพี่ลูกน้องเพศชายเป็นญาติฝ่ายพ่อพบว่ามีความสอดคล้องกันค่ะ
0: ครับกองทัพภาคที่2ได้รับรายงานด่วนจากกองกำลังสุรนารีนะครับหลังกำลังพลในฐานปฏิบัติการห้วยตามาเรียตรวจพบการใช้อาวุธปืนของทหารกัมพูชาในพื้นที่ห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกษโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาแบ่งเป็น2ระลอกระลอกแรกเกิดเสียงปืนเล็กยาวจำนวน4นัดถัดมาอีก10นาทีมีเสียงปืนดังขึ้นอีก5นัดรวมเป็น9นัดครับบริเวณที่ห่างกันกับแนววางกำลังของฝ่ายไทยประมาณ200เมตรถึง1กิโลเมตรซึ่งพฤติการดังกล่าวทางฝ่ายไทยมองว่าไม่เหมาะสมอาจจะเข้าข่ายการยั่วยุและเสี่ยงต่อการเกิดความเข้าใจผิดที่จะกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายได้ทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็มาแถลงนะครับว่าผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำในที่ประชุมหน่วยขึ้นตรงให้ทุกหน่วยจับตาภัยคุกคามรอบด้านโดยเฉพาะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับสำหรับเสียงปืนที่ดังขึ้น9นัดในพื้นที่ห้วยตามาเรียนั้นยืนยันว่าไม่ได้มีนัยยะสำคัญเกี่ยวกับกรณีที่กัมพูชาไม่ต้องการให้ไทยสร้างอ่างเก็บน้ำเนื่องจากโครงการดังกล่าวยังเป็นเพียงแค่แนวคิดในอนาคตปัจจุบันยังคงเป็นพื้นที่ป่าแต่ว่าทางกองทัพบกให้น้ำหนักไปในทางเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยของทหารกัมพูชาที่ต้องการยิงปืนก่อกวนเพื่อหวังให้ทางการไทยนั้นยิงตอบโต้แล้วก็นำประเด็นดังกล่าวไปบิดเบือนขยายผลในสงครามข่าวสารซึ่งที่ผ่านมาข้อมูลจากฝั่งกัมพูชามักจะไม่มีความน่าเชื่อถือเช่นมีการยิงปืนจริงเพียง2นัดแต่ว่ากลับเอาไปโฆษณาชวนเชื่อว่ายิงถึง22นัดเป็นต้นครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าชายแดนระอุเขมรเหิมยิงยั่วยุต่อเนื่องสนั่นพื้นที่ห้วยตามาเรียกองทัพสั่งเตรียมพร้อมตอบโต้ชาวบ้านตื่นตัวรออพยพทหารเขมรป่วนชายแดนไม่เลิกยิงปืน9นัดในช่วงกลางคืนบริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรียไทยเตือนหยุดยั่ว

0: ยุรักสันติวิธีชี้เสี่ยงเข้าใจผิดด้านผบ.ตร.สั่งเฝ้าระวังพื้นที่เพ่งเล็งชายแดนไทยกัมพูชาหลังป่วนบ่อยหลากรูปแบบพงะเจอกองอุจจาระตามรั้วลวดหนามชี้ยิงปืนหากคุกคามพร้อมตอบโต้เผยผบ.ทบ.นะครับส่งข้อมูลขันน็อตข้อตกลงเก็บกู้ทุนระเบิดปราบสแกมเมอร์ครับ
1: ส่วนสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านนะคะวันนี้มีปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะทรัมป์กลับคำไม่รีบสงบศึกทรัมป์พลิกไปเรื่อยล่าสุดประกาศไม่รีบร้อนทำข้อตกลงยุติศึกกับอิหร่านอ้างยังคุยบางเรื่องเงื่อนไขไม่เสร็จหลังต่อสายโทรหากลุ่มผู้นำชาติตะวันออกกลางยื่นข้อเสนอที่ทำให้อึ้งทั่วหน้าด้านสื่อนอกประเมินอิหร่านยังติด2ประเด็นปลดอายัดทรัพย์ในต่างแดนยิวต้องยุติทุกแนวรบในเลบานอนโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านย้ำแม้การหารือได้ข้อสรุปแล้วส่วนใหญ่แต่อาจไม่ได้บรรลุข้อตกลงกันในเร็ววันลั่นพร้อมทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศค่ะ
0: ครับคณะครูและเพื่อนสนิทของเด็กหญิงวัย7ขวบซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระทำของกลุ่ม BRN เข้าเยี่ยมให้กำลังใจครับที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์คณะครูและเพื่อนสนิทชั้นประถมศึกษาปีที่2จากโรงเรียนดารุนอันวานะครับได้เข้าเดินทางเยี่ยมเด็กหญิงวัย7ขวบเพื่อส่งกำลังใจให้ก้าวผ่านฝันร้ายในครั้งนี้โดยกลุ่มเพื่อนก็ได้พูดคุยมอบรอยยิ้มและจับมือเพื่อให้กำลังใจให้หายป่วยไวๆเพื่อกลับไปเรียนหนังสือและเล่นสนุกด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่สร้างความตื้นตันและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีด้านมารดาของเด็กหญิงบรูฟรีดาวนะครับก็พูดถึงสภาพจิตใจของลูกสาวนะครับว่ายังหวาดผวาในกลางคืนจากภาพจำวันเกิดเหตุแต่การได้เห็นเพื่อนมาเยี่ยมทำให้มีความสุขและมีรอยยิ้มเพิ่มอีกครั้งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามความไร้เดียงสาของเด็กๆวันนี้คือเสียงสะท้อนที่ส่งกลับไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุให้หยุดสร้างความรุนแรงในพื้นที่ขอความสงบประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่จะยืนยันดูแลสิทธิ์ตามกำลังพลและก็เยียวยาจิตใจของครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างที่สุดนะครับข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีร่วมชมนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์ฉลอง170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 18:00 นของวันที่25พฤษภาคม2569ณพิพิธภัณฑ์มูเซเดออาร์ตเดโคราทีฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว

0: นางสาวสาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมนิทรรศการราชภัตราสู่สากลซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดจากความร่วมมือของพันธมิตรสำคัญไทยส่งผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำไทยร่วมช่วย7ชีวิตติดถ้ำลาวเข้าสู่วันที่6วันนี้เข้าสู่วันที่6แล้วสำหรับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือชาวบ้าน7คนที่ติดค้างอยู่ในถ้ำเมืองล่องแจ้งแขวงชัยสมบูรณ์สปป.ลาวหลังทั้งหมดเข้าไปหาแร่ทองคำและล่าสัตว์ก่อนเกิดฝนตกหนักจนน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมปิดทางเข้าออกถ้ำทำให้ไม่สามารถออกมาได้เหตุการณ์นี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่20พฤษภาคมซึ่งมีชาวบ้าน8คนพากันออกเดินทางออกจากหมู่บ้านไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อหาแร่ทองคำขณะที่วานี้2ผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำถ้ำในไทยเดินทางไปสมทบทีมกู้ภัยซึ่งเข้าไปช่วยเหลือ7คนที่ติดอยู่ในถ้ำแล้วโดยทั้ง2คนนี้เคยเป็นทีมกู้ภัยช่วยเหลือ13หมูป่าที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนด้วยขณะที่เมื่อคืนเพจ Thailand Rescue Diver สรุปภารกิจการเข้าสำรวจภายในเหมืองถล่ม2ผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำถ้ำที่ออกมาจากการสำรวจได้เล่าว่าภายในถ้ำแคบมากไม่สามารถคลานได้ต้องนอนคว่ำหน้าและคลานต่ำอย่างเดียวส่วนเพจ Facebook ปอนจักริตแต่งตั้งได้โพสต์ว่าภารกิจนี้ต้องการซื้อด่วนที่สุดในประเทศลาวคือปั๊มน้ำมันที่มีไดโว้ขนาด3นิ้วพร้อมสาย600เมตรโดยขอแบบแรงที่สุดและถังออกซิเจนขนาดกลางต้องใช้ด่วนเพราะด้วยนักประดาน้ำที่เข้าไปในถ้ำและน้ำท่วมปิดปากรูทำให้ออกซิเจนไม่เพียงพอ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจะ

0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่สเนกความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอด

0: ทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ใช้แล้วเป่าซิสโคในน้ำครีมโซแตงโมซิสตาครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสตา
1: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
2: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
3: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
6: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้ MCard RadioMCard Radio 100.75 MHz
8: แจ้งเป็นข้อมูลสำหรับการเดินทางเช้าวันนี้ครับเมื่อสักครู่ผมเห็นข้อมูลการรายงานจากสมาชิกในกลุ่มไลน์จราจรจังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าเมื่อสักครู่มีเหตุรถเฉี่ยวชนกันนะครับบนสะพานดอนจันนะครับเป็นรถบรรทุก6ล้อกับรถเก๋งน่าจะเป็นการเฉี่ยวชนกันนะครับเป็นช่วงขาเข้าเมืองนะครับระยะทางบนสะพานดอนจันขาเข้าเมืองซึ่งเห็นว่าตอนนี้กำลังลงมาเจรจากันอยู่นะครับตรงที่จุดเกิดเหตุฉะนั้นเส้นทางดังกล่าวนะครับโปรดใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าเป็นทางสะพานต่างระดับนะครับการขึ้นสะพานก็อาจจะมีรถที่จอดกับคู่กรณีกันอยู่นะครับกำลังเคลียร์กันอยู่ตอนนี้ทางกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ก็รับทราบแล้วนะครับรับแจ้งแล้วเดี๋ยวคงจะลงพื้นที่เข้าไปอำนวยความสะดวกหรือว่าการแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับ8นาฬิกากับอีก11นาทีครับเช้าของวันอังคารที่26พฤษภาคม2569สวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับเช้าวันที่อากาศแจ่มใสท้องฟ้าก็เห็นสีฟ้านะครับมีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็แสงแดดยามเช้ากับวันทำงานปกติวันนี้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับอสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75 ฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าด้วยกันกับผมวสุรมสุริยะวงศ์ครับ

คุ้นเคยกันดีกับเพลง Killing Me Softly วิธีสองนะครับปกติก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นต้นฉบับของ Laurie Leiberman แล้วก็เวอร์ชันที่โด่งดังอีกเวอร์ชันก็คือ Roberta Flack ที่นำมาร้องอีกครั้งนะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้มันจะมีจังหวะที่มันมีความเป็นฉันว่าLatin Jazzก็ได้นะครับกับเสียงร้องของ Julius Topazซึ่งเธอเป็นศิลปินทางไซบีเรียรัสเซียนะครับแต่ว่าเธอชื่นชอบในเพลงแนวนี้พอสมควรจริงๆเธอเนี่ยเรียกได้ว่ามีความโดดเด่นตั้งแต่การร้องเพลงแนวนี้ตั้งแต่อายุ16นะครับแล้วเธอก็เคยแจมเพลงกับคณะหนึ่งที่ชื่อว่า Tap 5นะครับก็คือเป็นคณะดนตรีแนวสวิงแจ๊สแนวพวกนี้แหละครับลาตินหน่อยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เธอมีความโดดเด่นของเสียงร้องและสไตล์ของเธอเองเนี่ยเธอจะมีงาน cover อยู่หลายเพลงที่เพราะๆก็เลยเลือกเพลงนี้มาฝากด้วยกันก่อนนะครับกับงานของเวอร์ชันของ Julius Topaz นะครับ Killing Me Softly with His Song ที่นำมาเริ่มต้นกันเช้าวันนี้น่าจะได้จังหวะจะคนกับดนตรีแนวนี้แล้วกันนะครับเช้าวันนี้กับลาติน

เป็นเพลงสาวที่หยอกล้อเกี้ยวภาษีผู้ชายนะฮะเปปิโต้นี่เป็นชื่อฮิตของทางสเปนเขานะครับมีชื่อเล่นออกสั้นๆว่าเปเป้หรือเปปิโต้หรือจะออกเสียงว่าโฮเซ่อะไรเงี้ยนะฮะพูดง่ายๆก็คือผู้หญิงจีบเบาน้อยประมาณนั้นแหละนะครับบ้านเราก็จะคุ้นเคยในเวอร์ชันที่มีการแปลงเนื้อร้องมาเป็นเปิดปินโตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน่าจะจำมันได้นะครับงานในเวอร์ชันของคณะ Lost Machine Combos นะครับในช่วงปี1961ที่น่าจะคุ้นเคยกันดีกับเปปิโต้

Perhaps. จังหวะสนุกได้อยู่นะเช้าวันนี้นะครับได้คึกคักกันอยู่นะฮะอสมทเชียงใหม่ครับ 100.75 ครับสัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect ครับและทาง radio network.mcot

จีนมาตินครับสเวย์หลายคนจะคุ้นเคยในเวอร์ชันของไมเคิลบูเบ้ด้วยนะครับก็จังหวะสวิงที่เรียกได้ว่ามีเรื่องราวของเพลงจากคนฟังแนะนำเข้ามาอยู่หลายวันนะครับก็ได้หาธีมเพลงมาเปิดเช้าวันอังคารวันนี้สักหน่อยดีกว่าในนาทีออกมาทางแนวนี้บ้างนะครับช่วงนี้ผมอยู่กับสมาร์ทการ์ดครับเครื่องดักยุงและแมลงนะครับจากทางทีวีเดร็กที่ฝากเอาไว้ในการดูแลคนที่คุณรักนะครับโดยเฉพาะคนในครอบครัวและตัวคุณเองนะครับช่วงนี้หน้าฝนยุงก็เริ่มที่จะมาแล้วครับเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ายุงเนี่ยมันเป็นตัวพาหะนำโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข้เลือดออกมาลาเรียชีคุณกุญยาโรคอื่นๆที่มากับยุงก็เยอะแยะหรือจะเป็นแมลงที่มาสร้างความรำคาญและหลายคนก็มีอาการแพ้นะครับจนเกิดผดผื่นคันจากแมลงก็มีตัวของสมาร์ทการ์ดนะครับเป็นเครื่องดักนะครับดักยุงและแมลงให้มันบินเข้าไปในตัวเครื่องใช้งานง่ายครับแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้บินเข้ามาใกล้กับตัวเครื่องแกนกลางของเครื่องเนี่ยก็จะมีพัดลมนะครับที่มีกำลังแรงดูดให้โดนดูดเข้าไปข้างในแล้วไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะครับเพราะว่ามีการออกแบบตะแกรงเป็นแบบ2ชั้นนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยกับคนในบ้านสำคัญที่สุดก็คือใช้งานง่ายนะครับปกติแล้ว1เครื่องเนี่ยมาพร้อมกับหลอดไฟ LED อีก1ชิ้นราคาเครื่องละ 1,990 บาทเวลาไปแคมปิ้งที่ไหนก็น่าจะพกพาไปได้ง่ายตอนนี้ทางช็อปทางทีวีเดร็กครับเขาแถมเพิ่มเติมเข้าไปกับในเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับแถมหลอดไฟ LED Black Light ให้อีก1ชิ้นมูลค่า690และแถมเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องมูลค่า690นะครับรวมราคาทั้งหมด 3,370 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายแพงครับทางทีวีดาเรกเขามีโปรโมชั่นให้คุณเป็นเจ้าของทั้งเซ็ตทั้งหมดนี้นะครับในราคาแค่1ใบเทามีทอน990บาทเท่านั้นครับ990บาทได้ครบทั้งหมดที่พูดถึงเมื่อกี้โดยโทรมาที่026660008นะครับโทรสั่งซื้อได้ที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เลยทันทีนะครับสินค้าที่ยังคงฝากเอาไว้ว่าทีวีเดียร์ของแท้ต้องที่นี่เท่านั้นนะครับมาต่อที่จังหวะกับงานในเวอร์ชันของ Los Panchos Besame Mucho

0: Desame mucho ครับถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Kiss me a lot ก็คือจูบฉันให้มากกว่านี้จูบให้เยอะๆเลยนะฮะเวอร์ชันของ Los Panchos เนี่ยเอามา cover ในยุคหลังนะครับจริงๆแล้วต้นฉบับเนี่ยเป็นของศิลปินชาวเม็กซิโกนะครับซึ่งตอนนั้นเขาอายุแค่10กลางๆอยู่เลยฮะ15 16 17ประมาณนี้นะครับชื่อว่า Consuelo Velasquez นะครับเพลงจะออกแนวไปอีกฝั่งนึงเลยแหละประมาณว่าเธอเนี่ยได้แรงบันดาลใจของเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2หลังจากนั้นนะครับแล้วก็ชีวิตของผู้คนที่เคยรักกันต้องพลัดพรากจากกันไปรอยจูบที่เคยประทับใจเนี่ยมันคงไม่มีแล้วแหละนะครับคือเรื่องราวของเพลงนี้ตัวของคนแต่งเพลงเขาไม่เคยมีรอยจูบไม่เคยมีการจูบสักครั้งนะครับแต่มีความรู้สึกว่าการจูบคือสื่อของความสัมพันธ์ความรักหรือความรู้สึกที่ดีซึ่งกันและกันแหละครับฉะนั้นเขาจึงต้องการบอกว่าก่อนจากกันหรือก่อนที่ไปที่ไหนเนี่ยอย่าลืมจูบ Kiss me a lot นะครับ Besame mucho ครับเลือกมาฟังด้วยกันเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะกลับมาในครึ่งชั่วโมงหน้า Mcord Radio เชียงใหม่ FM 100.75 ครับอยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์นะครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

พลงนี้ไม่ได้บอกอะไรมากฮะแค่ว่าชวนออกมาเต้นกันอย่างสนุกสนานเอาให้เต็มที่แบบสุดเหวี่ยงไปเลยชาชาโลโก้กับโจแจ็กสันครับกันในช่วงปี1984ยุคหลังเพลงเหล่านี้ก็กลับมาโด่งดังอีกครั้งนะครับมีการนำมา cover มีการนำมาใช้ในงานกิจกรรมรื่นเริงเต้นรำต่างๆอยู่เยอะทีเดียวไหนๆก็ชวนมาชาชาโลโก้กันแล้วก็จังหวะเพลินๆอีกสักเพลงดีกว่าฮะกับงานของคาร์โรเวลส์แมน Time to Dance Cha Cha Cha

0: ครึ่งชั่วโมงหลังครับชั่วโมงของเพลงสากลเก่ายามเช้าวันนี้วันอังคารที่26พฤษภาคมมีคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้เป็นวันแดร็กคูล่าโลกนะฮะผมก็ยังงงว่าเอ๊ะเขามีวันแดร็กคูล่าโลกด้วยเหรอครับก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะว่าเรื่องของสตอรี่หรือว่าเรื่องราวที่เขาเล่าสู่กันฟังจะเป็นหนังนะฮะเรื่องของแดร็กคูล่าท่านเขาแดร็กคูล่าเนี่ยน่าจะมีเขาโครงอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมต้อง26พฤษภาคมแล้วมันสำคัญยังไงบ้างอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะฮะแต่ว่าอ่ะเขากำหนดเอาไว้26พฤษภาคมเป็นวันแดร็กคูล่าโลกก็แล้วกันรู้ก็ประมาณนี้แหละครับ ขอบคุณมากๆครับข้อความทาง LINE ID LINE ที่ mcotcm10075 นะครับ mcotcm10075เป็น ID Line ของอสมทเชียงใหม่นะครับเข้ามาเพื่อนเพื่อนกันแนะนำเพลงฟังด้วยกันหรืออาจจะแชร์ภาพบรรยากาศของการฟังรายการวิทยุนะครับไม่ได้ขอเพลงก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะมีการทักทายเข้ามาส่งสติ๊กเกอร์ส่งภาพบรรยากาศหรือว่ากำลังขับรถก็ประมาณว่าทักทายได้เล็กๆน้อยๆนะขับรถก็ไม่อยากให้คุยมากห่วงกับเพื่อนร่วมทางเหมือนกันสมาชิกในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยนะครับก็ทักทายทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับ
1: ไฮรักส์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: โตโยต้าครับขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮรักส์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจของคนไทยเสมอมาครับวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮรักส์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยครับสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮรักส์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้นที่0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะครับนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนนะครับด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนเซ็กกรองแอร์ PM 2.5 ให้ฟรีนะฮะมีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์ซิลิเจนและยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับเพื่อคุณนั้นมั่นใจในทุกการเดินทางกับเราคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วครับแนะนำนะฮะรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้แล้วที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะครับ
1: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: ขยับจังหวะมาทาง Mambo กับงานของ Ray Kelato Mambo Italiano ครับ

0: ครองแจ๊สเครื่องเคาะเพอร์คัชชั่นและเครื่องเป่า
1: โอ้ย
0: มันก็จะสนุกประมาณหนึ่งของจังหวะดนตรีแนวนี้แหละครับ
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5
0: มาต่อที่ลูเบกา Mambo number 5ครับ

ันนี้ขยับจังหวะกันพอสมควรฮะตั้งแต่เพลงแรกจนถึงตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเพลงที่เลือกมาฟังด้วยกันเนี่ยถูกใจกันบ้างหรือเปล่าดูรู้สึกวันนี้ทางไลน์จะเออนะดูเงียบๆ Mambo number 5นานๆทีมาทางฝั่งนี้บ้างครับไม่ค่อยได้เปิดบ่อยหรอกครับก็ขออนุญาตวันนี้สักหนึ่งเช้าแล้วกันนะฮะอารมณ์มันแบบมันนึกถึงเพลงแนวๆนี้อยู่แล้วก็จู่ๆก็คิดถึงอ่ะอยากจะฟังแค่นั้นเองนะฮะก็เลยขออนุญาตเลือกมาฟังด้วยกันเช้าวันนี้นะครับถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็บอกกันได้นะครับช่วงนี้ผมอยู่กับร้านก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่ครับวันนี้ความอร่อยระดับที่ต้องไปลองของจังหวัดเชียงใหม่กับเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่แท้ๆนะครับร้านเล็กๆที่ตอนนี้กำลังปังมากในหมู่คนรักก๋วยเตี๋ยวคั่วถามว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วกับผัดซีอิ๊วแตกต่างยังไงไปหาคำตอบที่ร้านนี้เดี๋ยวมีคำตอบให้โดยเฉพาะเรื่องของเมนูเด็ดของเขาคือของจริงนะฮะเพราะว่าผมก็สั่งมาแล้วทุกครั้งที่ทานเนี่ยทุกคนก็จะให้เป็นเสียงเดียวกันว่าลำแต้ๆครับหมดทุกถ้วยทุกจานเหมือนกันเรียกว่าเหลือลายแก้วเหลือลายจานลายถ้วยอ่ะนะครับซึ่งแน่นอนฮะการทำครัวของเขาเองเป็นแบบครัวเปิดนะครับเห็นกระบวนการการทำการเตรียมวัตถุดิบนะครับขั้นตอนในการทำทุกอย่างจึงมั่นใจในขั้นตอนหรือว่าสูตรของเขาอยู่แล้วนะฮะเสียงกระทะร้อนๆเป็นกระทะเหล็กนะครับดังซ่าลงไปใส่ไก่ชิ้นโตลงไปคั่วกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มนะฮะหอมกลิ่นเครื่องปรุงจนน้ำลายสอเลยแหละราดด้วยซอสสูตรพิเศษนะครับที่มันมีรสชาติเผ็ดกำลังดีนะครับแซบตรงปลายลิ้นหน่อยๆแล้วก็ฉ่ำกำลังพอดีไม่เลี่ยนด้วยและโปะด้วยไข่ออนเซนที่มันเหลียวเยิ้มไหลย้อยมาผสมกับตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคำที่คุณทานเนี่ยโอ้โหมันฉ่ำอร่อยแนะนำนะครับตัวท็อปของเราก็คือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซนนะฮะให้มาแบบจุกๆจุๆอิ่มๆกันเลยนะครับใครไม่ทานเนื้อไก่ก็มีเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นกุ้งก็ได้นะครับหรืออยากจะสั่งแบบลองดูว่าระหว่างก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กับผัดซีอิ๊วมันแตกต่างยังไงก็สั่งมา2จานเลยสิจะได้รู้ฮะอันนี้เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วอันนี้เรียกว่าผัดซีอิ๊วนะจะได้รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับประเด็นก็คือคุณสามารถสั่งเป็นผัดซีอิ๊วไก่ไข่ออนเซนได้เหมือนกันนะครับในส่วนของผัดไทยกุ้งสดนะฮะเส้นร่วนๆแห้งๆนะครับไม่คือผมเป็นคนชอบอะไรที่มันไม่ต้องมันเยิ้มเยอะไปนะครับเอาแบบผัดประมาณนี้แล้วใส่กุ้งสดตัวโตๆเข้าไปก็อร่อยแล้วนะครับหอยทอดกรอบไม่อมน้ำมันนี่ถูกต้องที่สุดแล้วต้องมีซอสสูตรพิเศษของเขานะครับสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนก็มีหรือจะเป็นเมนูอื่นๆของเขาก็มีหลากหลายนะครับอยากให้ไปที่ร้านกันดูว่ามีอะไรบ้างที่คุณอยากจะออเดอร์สั่งเป็นพิเศษก็ได้นะครับรับทำเป็นข้าวกล่องก็ได้ด้วยราคาพิเศษด้วยนะครับแนะนำฮะร้านโก๋ต้มเตี๋ยวคั่วไก่นะครับอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ข้างวัดแขกครับวัดเทพมนเทียนนะฮะบนถนนรัตนโกสินทร์เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับตั้งแต่10โมงเช้านะฮะ10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับหยุดวันอาทิตย์วันเดียวหรือว่าสั่งเป็น Delivery ก็ได้ครับทาง Grab Line Man ก็สามารถสั่งได้แค่เซิร์ชชื่อโก๋ต้มเตี๋ยวคบคั่วไก่ก็ได้นะครับใครที่กำลังมองหาความอร่อยแซ่บหอมฉ่ำรีบไปชิมครับโก๋ต้มเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่แท้ๆความอร่อยที่ทำให้คุณต้องกลับไปซ้ำแน่นอนอร่อยจริงครับ

รัสโลบอสนะครับลาบัมบ้าท้ายของรายการครับ9นาฬิกาเดี๋ยวได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่กลับมาชั่วโมงหน้าครับเป็นชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่าอสมท

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกหารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เวลา 20:30 นตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นภายหลังเสร็จสิ้นนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปประเด็นสำคัญของการหารือร่วมกันได้แก่การส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องร่วมกันผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์สถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมาโดยนายกรัฐมนตรียืนยันไทยยึดมั่นเคารพในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคศ2026ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ตำรวจเร่งติดตามคนร้ายสวมหิญาบลอบยิงตำรวจปัตตานีภรรยาดับลูก2เดือนเจ็บขณะที่ญาติยังรับไม่ได้ความคืบหน้าเหตุการณ์กลุ่มคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมใช้รถจักรยานยนต์จำนวน2คันเป็นพาหนะติดตามประกบรถยนต์ของดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ยะริงจังหวัดปัตตานีขณะเดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนโดยมีนางสาวฟาติมะยาโงะอายุ36ปีภรรยานั่งอยู่ด้านหลังซึ่งกำลังอุ้มลูกน้อยวัย2เดือนไว้บนตักก่อนที่คนร้ายจะใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงรถยนต์ของดาบตำรวจอดุลเป็นเหตุให้กระสุนปืนถูกนางสาวฟาติมะซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังเสียชีวิตและกระสุนปืนยังเฉี่ยวบริเวณหน้าท้องของลูกจนเป็นแผลถลอกนอกจากนี้กระสุนปืนยังโดนบริเวณขาทั้งสองข้างของดาบตำรวจอดุลได้รับบาดเจ็บด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณทางเข้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีใน

0: ช่วงบ่ายวานนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนยังคงเร่งติดตามตัวคนร้ายทันทีหลังเกิดเหตุส่วนสาเหตุเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่พยายามก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สำหรับบรรยากาศที่บ้านของนางสาวฟาติมะผู้เสียชีวิตทางญาติได้นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามโดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีและให้กำลังใจกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตามโดยเฉพาะบรรดาลูกศิษย์ของผู้ตายเนื่องจากผู้ตายเป็นครูของโรงเรียนเดินทางมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวซึ่งยังคงทำใจไม่ได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมุกดาหารจับไอซ์เกือบ200กิโลกรัมคนร้ายทิ้งรถเพ่นหนีเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขอเขตนครพนมโดยสถานีเรือมุกดาหารส่วนที่กำลังร่วมกับสภ.ว่านใหญ่เปิดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตรวจยึดยาไอซ์จำนวน5ลังน้ำหนักรวม196กิโลกรัมพร้อมรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า1คันหลังพบถูกนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณริมถนนหมายเลข3010พื้นที่ตำบลว่านใหญ่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา2นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยก่อนพบรถกระบะพร้อมไอซ์จำนวนมากแต่ไม่พบตัวผู้กระทำผิดคาดว่าอาศัยความมืดและความชำนาญเส้นทางตามชายแดนหลบหนีไปได้ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่าการตรวจยึดไอซ์รถดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งการสกัดกั้นเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งยังคงพยายามลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชั้นในอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางธรรมชาติและเส้นทางรองหลายจุดตามแนวชายแดน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานี เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
6: เชื่อนะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Hybrid Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ Hybrid 10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
16: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ลดจังหวะเบาๆลงมาบ้างนะครับพักหน่อยหลังจากชั่วโมงที่แล้วโอ้โหสเต็ปออกมาเยอะเลยใช่ไหมครับบางคนก็ได้ออกกำลังกายยามเช้ากันไปนะฮะเริ่มต้นด้วยงานของเรนโบว์ครับอย่าหวั่นใจนะฮะชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าเช่นเคยนะครับที่อสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับเวลาตรงนี้ 9:00 นกับอีก13นาทีฟังเพลงกันสบายๆกันบ้างนะครับกับวันทำงานวันอังคารเช้าวันนี้อากาศก็สบายๆครับยามเช้านะฮะ

ิริบูนะครับกับเพลงรักนี้เหมือนฝันช่วงนี้หลายคนก็สังเกตเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนอยู่เหมือนกันนะครับมีหลายคนก็บอกว่าเข้าหน้าฝนแล้วแต่ฝนดูน้อยไปหน่อยไหมฮะตอนแรกๆมาก็เหมือนจะเยอะนะครับตอนนี้ก็2 3วันมาเนี่ยรู้สึกจะร้อนอบอ้าวพอสมควรใช่ไหมครับแม่กำลังบอกว่าอากาศดีเมื่อกี้นี้อยู่เลยคุณผู้ฟังบอกว่าร้อนก็นั่นแหละครับเดี๋ยวต้องดูเนื่องเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลง climate change ภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับมันจะมีปรากฏการณ์อยู่2 อย่างเนี่ยที่จะเรียกว่าลานินญากับเอลนีโญแต่ในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจากนี้ไปเขาบอกว่ามันจะมีการเพิ่มกำลังแรงของปรากฏการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นก็ถ้าน้ำน้อยก็น้อยมากกว่าปกติถ้าน้ำมามากก็มากกว่าปกตินะฮะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างก็คือการเตรียมรับมือแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ในการติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การคาดการณ์หรือพยากรณ์เอาไว้นะฮะของหน่วยงานที่เขาเริ่มมีเทคโนโลยีแหละครับในการติดตามเรื่องของฝนนะครับเรื่องของมวลน้ำปริมาณน้ำหรือหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการน้ำด้วยนะครับก็จะดีมากๆซึ่งจริงๆตอนนี้ผมเองก็ติดตามหน่วยงานหนึ่งก็คือเรื่องของชลประทานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณน้ำที่ตอนนี้เขื่อนใหญ่และเขื่อนนะฮะอยู่ที่ประมาณ60ไม่เกิน 70% นะครับอันนี้คือต้นฤดูฝนนะฮะแล้วถ้าภาวะปีนี้น้ำน้อยนะครับเราต้องมีน้ำสำรองเอาไว้เพื่อใช้ปีต่อไปด้วยเนี่ยอันนี้ยังไม่กลางปีนะครับ60ถึง 70% 60กว่าๆหลายเขื่อนนะครับก็เลยคิดว่าจากนี้ก็คือการติดตามนะครับการใช้น้ำคือบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรแหละนะครับน้ำอุปโภคบริโภคขณะเดียวกันเองผมเองก็มองถึงเรื่องของอะไรไหมฮะเรื่องของเราใช้น้ำต้องระวังกันนิดหนึ่งนะช่วงนี้เพราะว่าเราไม่รู้ครับว่าในเหตุการณ์วันข้างหน้านะครับภาวะของโลกร้อนเนี่ยนะฮะถ้าการจัดการน้ำที่มันต้องมีการจำกัดขึ้นนะครับใช้คำว่าจำกัดเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะว่าจำได้ไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีการแจ้งเตือนว่าพื้นที่การเกษตรที่มีการปลูกข้าวนะครับอาจจะต้องมีการลดพื้นที่การปลูกอย่างเงี้ยเคยได้ยินใช่ไหมฮะถ้ามันมีอย่างนั้นขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็มีสัญญาณบ่งบอกแล้วว่าน้ำต้องมีบริหารจัดการที่ไม่เพียงพอใช่ไหมครับฉะนั้นก็คงต้องพูดถึงเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งก่อนละนะครับแต่เนิ่นๆเลยนะแต่ขณะเดียวกันเองหลายคนก็กำลังใจจดใจจ่อนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของไทยช่วยไทยนะเห็นว่าเหลืออีกกี่เท่าไหร่นะ5ล้านกว่าสิทธิ์ใช่ไหมครับยังพอมีเวลาอยู่นะครับเห็นมีหลายคนไปศึกษาวิธีการใช้แล้วนะครับเติมตังเท่าไหร่ดีนะครับเอาไปใช้ต่อวันเท่าไหร่ดีจะซื้ออะไรบ้างยังไงดีภายในเดือนให้มันหมดอย่างเงี้ยนะฮะก็ดีครับเริ่มมีการวางแผนนะครับเนี่ยฮะวิธีคิดง่ายๆคือรู้ล่วงหน้าแล้ววางแผนเราจะได้เตรียมพร้อมในการรับเหตุการณ์ต่างๆเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำน้อยน้ำมากเงินเข้ามาแล้วเงินเข้าออกไปอย่างเงี้ยนะฮะสุดท้ายก็คืออยู่ที่การวางแผนแหละครับติดตามข่าวสารกับเรานะครับที่อสมทเชียงใหม่หลายช่วงเวลาของเราครับทั้งข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยด้วยนะครับ

ร้องเอาไว้นะครับแน่นอนฮะโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนั้นได้สตุ้งสตังแค่เพลงเขาบอกว่าสตุ้งสตังอ่ะแค่เพลงนี้เพลงเดียวก็ได้เยอะมากในยุคนั้นนะครับสองคนคู่ซีก็ไปเที่ยวกันต่อนะฮะดังนกเจ็บครับจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาแล้วก็นึกถึงคนที่แต่งเพลงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับช่วงนี้ผมอยู่กับกล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ครับจากช็อปมาเนียเป็นกล้องวงจรปิดที่คุณสามารถติดตั้งเองได้ง่ายครับไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูได้ที่บ้านจากที่ไหนก็ดูได้ชัดไปทำงานไปเดินตลาดนะครับไปเที่ยวหลายวันอย่างเงี้ยห่วงบ้านก็สามารถดูผ่านสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือได้นะครับแถมระดับของภาพเนี่ยชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าจับภาพกลางวันกลางคืนได้ชัดเจนครับตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดติดมาพร้อมแล้วนะครับและมีระบบพูดคุยโต้ตอบกับคนที่บ้านไปเดินตลาดไปเดินห้างจะซื้อของเพิ่มเติมยังไงก็ถามคนที่บ้านจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาซื้ออีกออกมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็บอกที่บ้านว่าจะเข้าบ้านแล้วนะจะเอาอะไรเพิ่มเติมไหมอย่างเงี้ยก็คุยได้นะครับตัวกล้องสามารถหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศานะครับขึ้นลงอีก75องศาตัวเดียวเกือบรอบบ้านแล้วนะครับและยังตรวจจับความเคลื่อนไหวส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีมีอะไรผิดปกติกล้องก็จะมีเสียงไซเรนดังขึ้นด้วยนะครับติดตั้งไว้หน้าบ้านก็สบายๆครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้ทนน้ำทนฝนในระดับ IP66 และรองรับเมมการ์ดได้สูงถึง128 GB ถ้าคุณใช้เมมการ์ดที่สูงถึง128 GB เนี่ยบันทึกยาวๆได้ทั้งเดือนครับแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณภาพแล้วก็รุ่นยี่ห้อด้วยแหละฮะว่าเมมโมรี่การ์ดของคุณนั้นราคาเท่าไหร่คุณภาพขนาดไหนนะครับก็ต้องเอาไปเทียบกับเมมโมรี่การ์ดที่คุณจะใช้ด้วยเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะไม่ต้องถึง128 GB ก็ได้นะครับสัก64 GB ก็2อาทิตย์3อาทิตย์ก็บันทึกทิ้งอย่างนี้ก็ได้นะฮะมันอยู่ที่บัดเจ็ตก็คือเงินนั่นแหละว่าคุณจะเสริมจากตัวเมมโมรี่การ์ดอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ต่างหากนะครับแต่ทีนี้ตัวของกล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi วันนี้นะครับที่ช็อปมาเนียของเรามีโปรโมชั่นครับคุณเป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดรุ่นนี้ได้ในราคาพิเศษ 1,290 บาท 1,290 บาทคุณได้2ตัวนะฮะพูดง่ายๆก็คือซื้อ1แถมฟรีอีก1แต่จ่ายแค่ 1,290 บาทสนใจโทรสั่งซื้อได้ครับที่02-114-3990นะครับ02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

ันก่อนเห็นแวบๆกับคอนเสิร์ตการกุศลที่เป็นการย้อนบรรยากาศโลกดนตรีนะฮะรายการโทรทัศน์ที่เรียกว่าโด่งดังมากๆในยุคหนึ่งของบ้านเรากับคุณภูสมิงหนอสวรรค์นะครับไอ้หมิงบทเรียนสอนใจนะครับวันนั้นก็เห็นว่าถ่ายรูปคู่กับพี่ตั้มสมประสงค์สิงหวนวัฒน์เรียกว่าเป็นบรรยากาศของการได้รียูเนียนคอนเสิร์ตโลกดนตรีนะฮะแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยนะครับ

0: ุณพัชราแวงวันครับกล้ำกลืน9โมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวได้เวลาพักสักครู่กลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงหน้าสุดท้ายกันแล้วฮะชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่าจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้แหละครับที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันฟังเพลงที่ทางคลื่นปัดวิทยุ FM 100.75 นะครับอสมทเชียงใหม่อย่างน้อยเสน่ห์ของการฟังวิทยุก็ประมาณหนึ่งของคนที่ยังเป็นนักฟังรายการวิทยุด้วยเช่นกันนะครับแป๊บหนึ่งเบรกสิครับเบรกสิครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
7: มีวางจำหน่ายแล้วที่โกโฮเซลทุกสาขา
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
10: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
11: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
12: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: ครึ่งชั่วโมงหลัง2เพลงต่อเนื่องให้เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังถามถึงงานของพี่แจ้ดุพลแก้วการนะฮะผมเลือกเพลงแสนรักมาฟังด้วยกันนะครับศิลปินผู้ชายมีอยู่2คนที่ผมเรียกพี่อยู่นะฮะก็มีจริงๆเรียกพี่ทุกคนแหละเรียกพี่ทุกคนแหละแต่บางทีด้วยวัยที่บางทีเราเอ๊ะเขายังเรียกพี่อยู่ใช่ไหมพี่แจ้อย่างเงี้ยพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยนะพี่เบิร์ดธงชัยนะพี่ตั้มเอออย่างเงี้ยนะพี่อ้อมพี่ปื๊ดอย่างจังยังทักทายกันอยู่ทั้งหลายนะครับต่อด้วยคุณตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายนะครับบอกหน่อยได้ไหมนะฮะบอกเลยนะครับมิถุนายนนี้มีคอนเสิร์ตใหญ่ของเธอที่เชียงใหม่อย่าพลาดกันนะครับอยากจะเชิญชวนมาฟังเพลงด้วยกันกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบแล้วก็ได้ใกล้ชิดอบอุ่นเป็นกันเองกับเธอแน่นอนที่เชียงใหม่นะครับคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้มีไม่บ่อยในราคาบัตรที่ผมเชื่อว่าโต๊ะเนี่ยในราคาแบบนี้ถูกมากแล้วล่ะครับถ้าเทียบกับที่กรุงเทพหรือเวลามีคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยบางที่โอ้โหราคาตั้ง5หลักเนี่ยอันนี้แค่4หลักนะผมว่าเป็นตัวเลขที่ผมว่าสมน้ำสมเนื้อเหมาะสมที่สุดแล้วครับแล้วก็เธอมาถึงเชียงใหม่เนี่ยก็คงจัดเต็มให้เราอยู่แล้วแหละนะครับยังไงก็จะเจอกันกับคอนเสิร์ตของคุณตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายที่เชียงใหม่นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: คุณผู้ฟังเคยมีอาการเมาไหมครับเมาที่ไม่ใช่เมารถเมาเรือไปเหนือล่องใต้แฮหรือไม่ใช่เมารักคลั่งรักไม่ใช่นะครับเมาที่ว่านี้ก็คือเมาไหนเมานั่นเมาไม่เลิกเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้ทุกเมื่อจากปกติเดิมๆเราจะไม่เหมือนเดิมนะครับ สภาพสติสตังหายเกลี้ยงคุยไม่ค่อยรู้เรื่องการควบคุมตัวเองหายไปแล้วงี้ถ้าเมาขึ้นมาจะขับรถได้เหรอครับ
3: ขับได้ไม่เมาไม่มีปัญหาถึงบ้านแน่นอน
4: เฮ้ยพี่ขอแข็งวางใจได้ขับไม่เร่ง
3: แต่บิดเยอะไอ้น้องกุญแจพร้อมรอสตาร์ทต้องกลับบ้านจะกลับด้วยกันนะเป่า
2: แค่เสียงก็เปลี่ยนไปแล้วครับเดินน่ะจะยังไม่ไหวเลยครับอย่าฝืนโอมสติจงมาสงสัยไหมครับว่าทำไมเมาแล้วจึงห้ามขับรถบางคนคิดว่าการขับรถขณะเมาเป็นสิ่งที่สามารถทำได้และเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองแต่ผลข้างเคียงส่งผลเสียหลายด้านต่อการขับขี่ที่ไม่ควรมองข้ามครับเพราะเมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายระบบประสาทจะทำงานต่างไปจากเดิมเกิดความรู้สึกมึนเมาเวียนหัวปวดหัวสูญเสียความสามารถในการควบคุมรถสูญเสียการทรงตัวการมองเห็นการได้ยินและการตัดสินใจช้าลงการประมวลผลของสมองช้าลงการคาดการเหตุการณ์เบื้องหน้าลดลงการตอบสนองต่อการชนจึงน้อยลงไปด้วยบางคนเมาแล้วง่วงซึมยังทำให้เกิดอาการหลับในขณะขับขี่ได้ตาพร่ามัวจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ทำให้มองทางได้ไม่ชัดโดยเฉพาะช่วงกลางคืนยิ่งเพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นไม่ว่าเหตุผลข้อไหนก็ล้วนแต่นำไปสู่ความเสี่ยงหากต้องขับรถขณะมึนเมาครับมาเปลี่ยนเป็นคนใหม่สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนไปด้วยกันดีกว่าลองฟังข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระบุช่วงเวลา7วันการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2565ถึง4มกราคม2566เกิดอุบัติเหตุรวม 2,440 ครั้งผู้บาดเจ็บรวม 2,437 รายผู้เสียชีวิตรวม317รายด้วยสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากการดื่มแล้วขับเช่นเดียวกับเทศกาลสงกรานต์ 2,566 สาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดจากการดื่มแล้วขับครับตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุเพราะเมาแล้วขับรถมีให้เห็นกันตลอดนะครับและผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเมาแล้วจะฝืนขับรถกันไปเพื่อผมมองไม่เห็นข้อดีใดๆเลยถ้าเราขาดสติสัมปชัญญะเวลาเมาแล้วโทษของการเมาแล้วขับกับความผิดทางกฎหมายไม่ธรรมดานะครับถ้าทำผิดครั้งแรกถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ4คะแนนยังไม่พอครับมีจำคุกไม่เกิน1ปี หรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทแล้วถ้าทำผิดซ้ำข้อหาเดิมเมาแล้วขับภายใน2ปีศาลลงโทษจำคุกและปรับโดยจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาทถูกพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปีหรือถูกเพิกถอนใบขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับมีอายุต่ำกว่า20ปีหรือใช้ใบขับขี่ชั่วคราวหากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาแล้วขับส่วนคนทั่วไปใช้เกณฑ์แอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาแล้วขับกรณีดื้อไม่เป่าแอลกอฮอล์ไม่รอดนะครับในทางกฎหมายจะถือว่าเมาแล้วขับทันทีหากเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 ถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถแต่หากเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้กระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถอีกด้วยต้องบอกว่าโทษของการเมาแล้วขับถือว่ารุนแรงมากนะครับและนี่เป็นความผิดทางกฎหมายเพียงบางส่วนเท่านั้นถึงเวลาแล้วครับดื่มไม่ขับลดการสูญเสียเพื่อให้ทุกชีวิตบนท้องถนนมีความปลอดภัยครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
0: ปัจจุบันทางเลือกของการเดินทางกลับหรือว่าหลังจากที่เราไปปาร์ตี้ไปเที่ยวไปเมาแฮงเอาท์มาแล้วก็ตามเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะฮะเราก็สามารถที่จะเรียกรถโดยสารหรือว่ารถที่สามารถผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์นะครับให้ไปส่งเรายังดีกว่าเพราะว่า 1. ปลอดภัยตัวเรา 2. ปลอดภัยกับด่านตรวจและ 3. ที่สุดก็คือลดความเสี่ยงของการสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างด้วยเช่นกันนะครับพอมันสางเมามาอีกวันนึงนะฮะพร้อมที่จะกลับไปเอารถที่จอดไว้ก็ยังดีกว่าดีกว่าเอาตัวเองไปเสี่ยงนะฮะยอมจ่ายหลักร้อยกว่าบาท200กว่าบาท300เข้าบ้านสบายๆดีกว่าเสียทีละโอ้โหถ้าโดนด่านก็หลายหมื่นนะครับหรือหลักหลายหลักพันก็มีเยอะหลายพันเลยแหละหรือถ้ามันเป็นสูญเสียที่มากกว่านั้นมันก็เรียกว่ามันหาเรื่องของมูลค่าไม่ได้หรอกครับบางครั้งกับชีวิตของคนด้วยเช่นกันนะครับก็ฝากเอาไว้นะฮะเรื่องของการเมาแล้วครับดื่มแล้วเมาไม่ขับดีกว่านะครับขอบคุณในช่วงนี้สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นกันนะครับติดตามรับฟังกันทุกเช้าของวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ครับ

0: 2เพลงต่อเนื่องฮะคุณผู้ฟังถามถึงเข้ามากับพี่ชายที่แสนดีของคุณอุ้ยรวิวรรณจินดานะครับต่อด้วยคนข้างเคียงกับนั่นแหละครับคุณชมพู่คุณชมพู่กับคุณบุ๋มนะครับโอ้โหนานแล้วเหมือนกันเบรกท้ายของรายการผมมองดูเวลาแล้วเนี่ยอีกประมาณสักหนึ่งนาทีเพลงอะไรดีจะจบเนี่ยไม่จบแน่นอนแหละต้องขออภัยเอาเป็นว่าเดี๋ยวคงต้องทิ้งท้ายด้วยตรงนี้กับแหมเปิดเพลงนี้ก็กระไรอยู่เอาไว้คราวหน้าดีกว่านะขออนุญาตแล้วกันเอาเป็นว่าก็ขอบคุณมากๆครับจากคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอสมทเชียงใหม่นะครับ FM 100.75 ครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์แหละครับเราคลื่นนี้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทางคลื่นในปัด FM 100.75 สัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect และทาง radionetwork.mcord.net นะฮะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย10นาฬิกานะครับเดี๋ยวอยู่ฟังเพลงต่อกับน้องอ้อมทารินีนะครับแล้วก็ติดตามข่าวด้วยกันนะครับข่าวเที่ยงเมืองเหนือไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube อสมทเชียงใหม่อย่าลืมเข้ามาติดตามคอนเทนต์ของเราทาง TikTokอสมทเชียงใหม่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็บ่ายๆอยู่ฟังเพลงกับน้องอุ้ยวีรินพัฒน์นะครับเพลงสากลต่อเนื่องกับพี่อ้อทัดดาวและพี่หนูสมเกียรตินะครับชั่วโมงยามเช้ากับผมวสุรมสุริยะวงศ์ขอบคุณมากๆกับการติดตามรับฟังฮะช่วงนี้ลากันไปก่อนนะครับมีอีกหนึ่งข้อความเข้ามาเอาไว้เดี๋ยวตอบรับให้ในวันต่อไปกับเพลงที่ถามถึงเช้านี้บุญรักษาทุกท่านด้วยนะครับ
1: ขณะนี้เวลา 10 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือไทยช่วยไทยพลัสยังเหลือกว่า5ล้านสิทธิ์เอกนิติดีใจคนไทยลงทะเบียนล้นหลามเชิญชวนร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการล่าสุดยอดสิทธิ์คงเหลือโครงการไทยช่วยไทยพลัสจาก30ล้านสิทธิ์เมื่อเวลา 9:55 นเหลือ 5,602,595 สิทธิ์พร้อมย้ำว่าลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังกดผ่านแบนเนอร์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40เท่านั้นลงทะเบียนได้จนถึง29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือจนกว่าจะหมดสิทธิ์และสามารถใช้สิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายโครงการได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าขอบคุณคนไทยที่ให้การตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างล้นหลามขณะที่ฝั่งของผู้ขายผู้มีสิทธิ์เดิมอยู่ประมาณ 9,800,000 ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสหัวใจสำคัญคือต้องช่วยบรรเทาจากวิกฤตราคาน้ำมันแพงต้นทุนที่สูงขึ้นรวมถึงบรรเทาผู้ซื้อเพราะรัฐสมทบให้ 60% และประชาชนใช้สิทธิ์โครงการอีก 40% ขณะเดียวกันรัฐยังได้รับการประคองร้านเล็กๆรายย่อยในตลาดและอยากจะเชิญชวนร้านค้าที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยช่วยกันทั้งรัฐประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อประคองเศรษฐกิจในช่วงกำลังนี้ให้ผ่านในช่วงนี้ผ่านพ้นวิกฤตไปและสิ่งที่สะท้อนอย่างหนึ่งคือโครงการนี้ออกแบบมาอย่างดีนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้หลายคนบอกว่าการลงทะเบียนง่ายขึ้นมากขอบคุณกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดทำให้ระบบไม่ล่มถือเป็นประวัติศาสตร์ที่มีผู้มาลงทะเบียน 700,000 คนต่อวินาทีถือเป็นระบบต้นแบบและเป็นระบบที่มีเสถียรภาพมากนอกจากนี้ยังแนะนำร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในสัปดาห์หน้า1มิถุนายนจะมีน้อง AI ชื่อว่านกกระซิบช่วยร้านค้าบริหารต้นทุนเพื่อให้ร้านค้าต่างๆขายของได้มากขึ้นขณะที่ต่างจังหวัดชาวกำแพงเพชรแห่ต่อคิวยาวหน้าธนาคารกรุงไทยหวังลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันที่2การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ก่อนเวลา 8:30 นซึ่งเป็นเวลาเปิดทำการของธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมีประชาชนจำนวนมากมารวมตัวและยืนต่อแถวยาวเหยียดบริเวณหน้าธนาคารโดยจากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ที่มาเข้าคิวต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความตั้งใจและคาดหวังเป็นอย่างยิ่งจะสามารถเข้าร่วมโครงการรอบนี้ได้เพื่อนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายประจำวันด้านนางมารินสมโพธิ์หนึ่งในประชาชนที่มารอต่อคิวตั้งแต่เช้าเปิดเผยว่าวันนี้ตั้งใจมารอต่อแถวเพื่อจะไปพบกับเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรงเพื่อช่วยดำเนินการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งให้เนื่องจากที่ผ่านมาพยายามลงทะเบียนด้วยตัวเองแต่ไม่ทันสำหรับบรรยากาศโดยรวมตั้งแต่ช่วงเช้าแม้แถวจะยาวและมีผู้คนหนาแน่นแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงปักหลักรอด้วยความหวังโดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารคอยเตรียมความพร้อมให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการรันคิวให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิก ศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชระคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
7: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
8: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
9: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

วัสดีวันสีชมพูวันนี้นะคะอังคารที่26พฤษภาคมค่ะ MCOT Radio อสมทเชียงใหม่ค่ะ FM 107.5 MHz นะคะ2ชั่วโมงจากนี้นะคะ10โมงเช้าถึงเที่ยงวันค่ะก็ติดตามฟังเพลงด้วยกันเป็นเพื่อนคุณกับทรินีทีคพรนะคะอสมทเชียงใหม่ FM 107.5 MHz นะคะต่อจากช่วงของพี่เอวสุรมนั่นเองนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะยาวๆตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนนะคะมีรายการมีเพลงมีข่าวมีสาระความบันเทิงต่างต่างนะคะทั้งที่สถานีของเราผลิตเองนะคะแล้วก็ของส่วนกลางด้วยนะคะสมทกรุงเทพโดยเฉพาะเรื่องของข่าวต้นชั่วโมงเนี่ยนะคะก็มีคุณได้อัปเดตกันด้วยส่งเรานะคะที่จะได้อัปเดตกันก็จะเป็นช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะมาคุยข่าวด้วยกันนะคะทักทายกันนะคะก็ติดตามกันได้มีไลฟ์ด้วยทางเพจแล้วก็ YouTube ของอสมทเชียงใหม่ของเราก็ฝากติดตามกันนะคะรวมถึงรายการเพลงนะคะเช้าๆก็ฟังพี่เอนะคะ2ชั่วโมงดิฉันมาต่อเนื่อง2ชั่วโมงค่ะแล้วก็เว้นช่วงข่าวไปนะคะแต่ก็ช่วงบ่ายนะคะมีเพลงคุณได้ติดตามกันเพลงไทยนะคะพร้อมๆกับพี่อุ้ยนะคะแล้วก็มีหลากหลายประเด็นด้วยนะคะในแต่ละวันนี้คุณได้อัปเดตกันในช่วงของสมทเพื่อชุมชนนะคะบ่ายโมงนะนะคะแล้วก็บ่าย2โมงจนถึง4โมงนะคะมีเพลงสากลนะคะดีๆนะคะเพราะๆโดยเฉพาะคนจัดเพลงนี้หาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะคะพี่อ้อทัดดาวของเราค่ะแล้วก็พี่หนูสมเกียรติชุนนิสัย2ชั่วโมงสุดท้ายนะคะติดตามเพลงสากลนะคะ4ชั่วโมงรวดเลยทีเดียวกับวิทยุอสมทเชียงใหม่ของเราค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองออนไลน์ก็ติดตามได้เหมือนเดิมนะคะแอปพลิเคชัน MCOT Connect ค่ะแล้วก็ที่ radionetwork.mcot.net เช้าวันนี้ก็ครึ้มบ้างแดดบ้างสลับกันไปมาบ้านเราเน้นครึ้มไม่เน้นตกนะคะที่ลำปางมีรายงานเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะที่ตำบลบ้านค่าอำเภอเมืองลำปางเนาะ 1.7 นะคะขนาด 1.7 ลึกลงไป1กิโลเมตร

ค่เพียงฉันและเธอนะคะสามหนุ่มสามมุมค่ะพูดถึงสามหนุ่มสามมุมอาจจะนึกถึงพี่แท่งพี่กบแล้วก็พี่มอสใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ก็จะเป็นพี่บอยค่ะพี่นบแล้วก็พี่บอยไตรนั่นเองนะคะสามคนแค่เพียงฉันและเธอนะคะช่วยกันแต่งช่วยกันร้องนี่ก็เป็นเพลงพิเศษอีกเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะก็จะมีคอนเสิร์ตสำหรับ Today's The Go Kids นะคะก็เพิ่มเติมมาด้วยก็คือพี่นบนั่นเองนะคะนบพรชำนีที่ไม่ได้มีบ้านเราเนาะที่กทม.

ส่วนบ้านเรานั้นค่ะมีศิลปินมีเพลงให้เราได้ฟังกันอย่างเพลงนี้เชื่อว่าคนเชียงใหม่ก็น่าที่จะรู้จักกันดีอยู่แล้วไหมคะเพราะว่ามีผลงานมาหลายปีแล้วนะสำหรับอัลบั้มนี้นะคะวงหำ

พราะมีเธอนะคะเพลงจากคำนะคะสิ่งของการนั่นเองในอัลบั้มชุดแรกเลยยังเป็นทางการจริงก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะออกอัลบั้มนะคะก็มีเพลงมาก่อนหน้านี้นะคะที่ร้องเพลงกันอยู่แล้วและพี่สาวนะ

ใกล้เธอค่ะจากวงเชียงใหม่นะคะ After Blues Moon นั่นเองนะคะในอัลบั้มชื่อลูเอนะคะได้สมาชิกจาก Friday นะคะพี่หนึ่งเกรียงไกรวงวานิชนะคะมาดูแลเป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงให้แล้วอยู่ค่ายของพี่หนึ่งด้วยโนโมเปลทัปเปอร์เน่มิวสิกนั่นเองจริงก็จะเป็นค่ายเพลงที่แยกตัวออกมาเป็นของพี่หนึ่งเองแล้วก็มีปอยตะวันนะคะมีพี่อะไรนะจากพอสแล้วก็ครีเชนโดนะคะพี่นอค่ะนรเทพมาแสงนี่ก็มาเป็นอาจารย์นะคะพิเศษเรื่องของดนตรีนะคะสมัยแต่ก่อนให้กับนักศึกษาที่เชียงใหม่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของดนตรีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะที่เชียงใหม่นะคะเมื่อกี้ที่พูดถึงคอนเสิร์ตของToday's The Go Kids นะคะก็ปรากฏว่ามีวันนี้นะคะ26พฤษภาคมว่าไม่ทันละ นะคะก็มีสมาชิกของ Friday นะคะแล้วก็มีพี่ก้อด้วยนะณัฐพลศรีจอมขวัญมีจริสสิทธิ์มลินทวานิชค่ะพี่โป้โยคีเพลย์บอยส์นะคะแล้วก็มีแถมพี่นพด้วยนะคะพี่นพจะมาเป็นแขกพิเศษนะคะที่สยามพารากอนเนาะวันนี้ช่วงหัวค่ำส่วน Friday เองนะคะก็จะมีบอยตรายมีพี่อดุลแล้วก็พี่หนึ่งนะคะเกรียงไกรวงวานิชเนาะก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยเหมือนกันสำหรับการกลับมาของคุณหนึ่งค่ะจริงพี่หนึ่งนานตอนนั้นที่ได้คุยกันก็คือพี่หนึ่งก็ฟังอสมทเชียงใหม่ของเราด้วยก็ได้เปิดเพลงของพี่หนึ่งอยู่บ้างนะคะสลับกันไปเพราะว่าก็จะมีน้องๆ นะคะ

องค์เชียงใหม่ที่พี่หนึ่งนั้นก็ดูแลทำเพลงให้อยู่เยอะเลยนะคะหลายคนหลายวงนะคะเป็นที่ปรึกษาให้นะคะอย่างพี่ชาเองนะคะก็ได้ร่วมงานกันอยู่เยอะเลยรวมถึงอัลบั้มล่าสุดของพี่หนึ่งเองหรือว่าหลายคนอาจจะติดตาม Slipper One นะคะนี่ก็คนเดียวกันแต่ว่าก็จะเป็นผลงานเดี่ยวนะคะสำหรับ Friday ที่หลายคนอาจจะได้ติดตามกันนะจะครบรอบ30ปีแล้วใครโตมากับยุคนี้บ้าง Friday นะคะ30ปี POP ก็ไม่น้อยไปกว่ากันเลยทีเดียวนะคะก็ศิลปินจากค่าย Bakery Music นั่นเองนะคะก็รอติดตามกันรู้สึกว่าจะมีคอนเสิร์ตประมาณช่วงต้นเดือนหน้าเนาะ 7-8 เนี่ยนะคะก็รอติดตามกันเพราะว่าคุณเกรียงไกรนะคะไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตนานแล้วเนาะไม่เห็นนานแล้วนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจ M Cloud Radio ค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะอีกสักเพลงหนึ่งละกันเนาะก่อนจะไปเบรกกันนะคะสำหรับศิลปินเชียงใหม่วงเชียงใหม่ค่ะวงคำก็จากมช.นะคะส่วนวงนี้ก็จากมช.เหมือนกันแต่ว่าคนละยุคคนละปีนะคะวงฮัมเนี่ยตั้งแต่ปี47นะคะส่วน Something Sweet เนี่ยก็มีผลงานสัก 2-3 ปีนี้นะคะวงเชียงใหม่ของเราเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ค่ะส่วนใหญ่แล้วซาวด์ดนตรีก็จะออกในแนวเรโทรนะคะยุค80หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเก๋ๆนี่น่าจะเป็นเพลงที่มีจังหวะที่สุดเท่าที่เคยฟังมาแล้วแหละ Something Sweet ค่ะเพลงนี้รักเธอเมื่อวานแต่บอกว่านานไว้ก่อนเอาจุหรือเปล่า 0.75 นะคะอสมทเชียงใหม่ M-Cord Radio ค่ะ

0: แหมน่ารักดีนะคะ something sweet ค่ะรักเธอเมื่อวานแต่บอกว่านานไว้ก่อนเป็นซิงเกิลล่าสุดสำหรับวงเชียงใหม่ของเรานะคะเดี๋ยวเบรกกันก่อนค่ะครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าอยู่ด้วยกันต่อฟังเพลงด้วยกันณ สมท.เชียงใหม่นะคะ
1: MCOT Radio อสมท.เชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหเหรอ
7: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
9: แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ดวงใจเพลงเพราะจากปรางปรางทิพย์มันจะมีความพิเศษนะคะเรื่องของการเอื้อให้เธอได้อิงซบไหลแบบไทยประยุกต์เพราะเธอคือดวงใจก็ถือว่าเป็นเพลงที่ได้กระแสดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าด้วยเนื้อหาเองนะอบอุ่นให้กำลังใจอะไรอย่างนี้แล้วก็เสียงของปราเนี่ยส่งพลังนะจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยก็มาจากเพลงในรายการ Songwriter นั่นเองนะคะแต่ก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยปรางเขาเคยประกวด The Voice มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็มาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งสำหรับ Songwriter แล้วก็เป็นเพลงที่เลือกมาเพลงนี้ก็โด่งดังรวมถึงเพลงอื่นๆของปรางก็เพราะนะคะในสไตล์ของปรางทิพย์แถลงนั่นเองนะคะแล้วจุดจันทร์5ค่ะอสมทเชียงใหม่ MCOT Radio ในช่วงเวลานี้สำหรับผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะคุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพหอมๆสบายเนื้อสบายตัวสดชื่นเย็นสบายคลายร้อนก็อย่าลืมค่ะเลือกผลิตภัณฑ์จากเภสัชได้ดูแลผิวของคุณนะคะไม่ว่าจะสภาพอากาศแบบไหนนะคะร้อนฝนหนาวจริงๆแล้วก็จะมีความรู้สึกร้อนอยู่ในทุกฤดูกาลอยู่ละหน้าหนาวนี่แดดแรงช่วงกลางวันนะคะก็ให้เภสัชนะคะให้คุณได้เย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวกันได้นะคะหอมๆสำหรับแป้งเย็นของเรานะคะสดชื่นได้ทุกวันสดชื่นได้ทุกเวลาก็เลือกใช้การ3สี3กลิ่นนะคะเลือกหอมกันได้ด้วยโดยเฉพาะหอมกลิ่นมาดามนะคะหอมสดชื่นนะคะหอมไม่เหมือนใครหอมเป็นเอกลักษณ์มากมายก็เลือกใช้กันได้สำหรับกระป๋องสีชมพูนะคะหอมกลิ่นมาดามสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะหอมเกินต้านหอมแบบเย้ายวนใจหอมไม่เหมือนใครนะคะใครอยากจะหอมแบบเป็นเอกลักษณ์นะคะก็นี่เลยหอมกลิ่นมาดามเดินผ่านฟิลนี่รู้เลยนะคะไม่ต้องเดาเลยว่าสีอะไรไม่ต้องเดาเลยว่าแป้งยี่ห้ออะไรเป็นเอกลักษณ์มากๆสำหรับแป้งเย็นเพสันของเราโดยเฉพาะกลิ่นมาดามส่วนกลิ่นอื่นก็หอมไม่แพ้กันแล้วก็เย็นสดชื่นไม่แพ้กันนะคะฟ้าคามิล่าค่ะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหานะคะหรือจะเป็นเขียวพรินเซสนะคะหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้ใจนะคะเย็นสดชื่นเย็นไม่เหมือนใครนะคะให้คุณได้สบายเนื้อสบายตัวกันก็จัดกันได้เลยนะคะใครที่อยากจะสบายเนื้อสบายตัวกันหอมไปด้วยแล้วก็เย็นอีกด้วยนะคะความหอมของแป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจก็หาซื้อกันได้นะคะตามร้านค้าทั่วไป3สี3กลิ่นนะคะยิ่งสวยยิ่งหอมยิ่งหอมก็ยิ่งสวยเหมือนกันหอมไม่เหมือนใครนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานั่นเองนะคะ MCOT Radio ค่ะ FM 100.75 MHz นะคะคุณอังเคิลเจนะคะทักทายกันน้องเหมียวนะคะพี่แอลนะคะจำไว้นะคะอิงวรันธรนะคะวันนี้ทักทายจากกทมค่ะกำลังล้อหมุนไปบ้านโป่งราตรีนะคะเหมือนไปปากซอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เดินทางจนชินเดินทางบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็มีความสุขสำหรับการเดินทางนะคะวันนี้สภาพอากาศที่กรุงเทพนะคะร้อนนะคะร้อนจัดด้วยนะคะ33องศาเซลเซียสนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะ34แล้ว ทำถึงอิงวรันธรนะคะเดี๋ยวเปิดให้ได้ฟังคุณเมจิกนะคะจากแจ้ห่มลำปางค่ะดูแลสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณภวัฒน์นะคะวันอังคารนะคะโอ้อันนี้มีหลายเพลงมาให้เลือกล่ะค่ะว่าจะเปิดเพลงไหนเราฟังอย่างเดียว ละอองฟองน่าจะเป็นฝันลำเอียงหรือเปล่าคะมันจะโชว์ไม่ครบฝันลำเอียงนะคะเพลงของแจ้เวอร์ชันของละอองฟองหรือว่า No One Else นะคะคิดถึงต้องโทรนะคะ4โทร5 4 7อะไรเนาะคนละเพลงอันนี้เพลงพี่มอสแต่ว่าคิดถึงต้องโทรของ The Innocent นะคะที่ No One Else เนี่ยเอามาร้องใหม่นะคะก็ได้ฟิลกันไปคนละแบบเลยทีเดียวนะคะก็ทำให้ได้นึกถึงเพลงนี้นะคะได้เปิดในช่วงของวันเสาร์ด้วยเหมือนกันนะคะคิดถึงต้องโทรนะคะเพลงสนุกดีนะคะเวอร์ชันของ No One Else นั่นเองคุณอโนไทยค่ะจากแม่ฮ่องสอนนะคะวันนี้อยู่ที่หาด
ขาพลายดำอำเภอขนอมค่ะนครศรีธรรมราชนะคะโอ้วิวดีวิวสวยนะคะมุมถ่ายภาพโอ้ไอเดียในการถ่ายภาพนะคะนี่มีคุณผู้ฟังจากแม่ฮ่องสอนไปเที่ยวขนอมแล้วค่ะก็จะมีคุณผู้ฟังของเราที่อยู่ขนอมด้วยเหมือนกันนะคะนานๆก็จะได้ส่งวิวส่งบรรยากาศนะคะส่งภาพส่งเสียงชายทะเลนะคะมาให้เราได้ฟังกันสู้ๆในแต่ละช่วงเวลานะคะก็สวยงามกันไปสำหรับทะเลเมืองไทยที่ขนอมนครศรีธรรมราชนั่นเองอย่าลืมไปดูโลมานะคะที่นั่นเนี่ยก็จะมีโลมาหลังค่อมนะคะแล้วก็โลมาเฉพาะพิเศษที่นั่นก็คือโลมาสีชมพูนะคะก็หาชมได้ยากเหมือนกันนะคะคุณศรีสมรสวัสดีค่ะนะคะอังคารสุขสันต์นะคะขอให้มีความสุขเช่นเดียวกันสำหรับวันอังคารวันนี้นะคะกับอสมทเชียงใหม่ของเราค่ะเป็นเพื่อนกัน 100.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะคะฟังจากเอเชียเซเว่นกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้เป็นเพลงประกอบซีรีส์ด้วยนะคะจากซีรีส์หอมกลิ่นความรักนะคะ

0: จอมขวัญ นะคะจากเอเชียเซเว่นนั่นเองนะคะเพลงเพราะจากซีรีส์หอมกลิ่นความรักนั่นเองค่ะ107.5 นะคะส่วนใครที่รักผิวอยากดูแลสุขภาพผิวให้หอมสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายผิวกันอาบน้ำกันได้แบบเพลินๆนะคะก็อย่าลืมนึกถึงสบู่ของเรานะคะหอมก็หอมแล้วก็ให้คุณได้ทำความสะอาดผิวได้อย่างหมดจดที่สำคัญนี่คือบำรุงผิวไปพร้อมๆกันด้วยกับสบู่เพสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซฟนะคะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะแล้วก็หอมติดตัวหอมนานด้วยนะคะเรื่องของความหอมไว้ใจเภสัชกันได้เลยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟนะคะให้ความหอมนะคะแล้วก็หอมติดกายรับรองหอมติดใจแน่นอนหอมมากๆใครยังไม่ได้ลองเนี่ยจัดกันได้เลยนะคะได้อาบน้ำกันได้เพลินๆนะคะในทุกวันนะคะหรือว่าใครที่ร้อนๆนะคะอากาศร้อนไปนู่นนี่มาทำนู่นนี่นั่นนะคะเหงื่อออกไม่สบายตัวอาบน้ำเลยจะได้สดชื่นสดชื่นกันนะคะสำหรับสบู่เพสัชวอยท์เทนนิ่งโซฟนะคะหอมทั้ง2สีหอมทั้ง2กลิ่นนะคะสีเขียวไรซ์มิลค่ะนี่เป็นสีกล่องนะเขียวอ่อนเป็นรูปรวงข้าวนะคะหาได้ง่ายๆเลยนะคะส่วนก้อนสบู่จะเป็นสีขาวละมุนนะคะแล้วก็กลิ่นหอมละมุนละมุนด้วยเช่นเดียวกันสำหรับกลิ่นน้ำนมข้าวหอมแบบนุ่มๆนะคะใช้แล้วผิวก็นุ่มๆเหมือนกันไม่ว่าคุณจะอาบน้ำผิวก็นุ่มล้างหน้าหน้าก็นุ่มๆหอมๆแล้วก็ไม่แห้งด้วยนะคะก็ใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยอาบน้ำล้างหน้าได้เลยสำหรับสบู่เภสัชของเราค่ะหรือว่าจะเลือกเป็นสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่นะคะได้ได้ความหอมสดชื่นของเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันเลยทีเดียวนะคะได้กลิ่นฟรุตตี้กลิ่นใสๆกลิ่นของความสดชื่นนะคะได้อาบน้ำสบายเนื้อสบายตัวกันนะคะอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้เพราะว่าผิวกายสบายนั่นเองนะคะได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะแล้วก็ได้ผิวหอมสดชื่นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสบู่เพสัชของเรานะคะยังช่วยให้คุณนั้นมีผิวที่กระจ่างใสขึ้นอีกด้วยเรียกว่าบำรุงกันได้ตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำกันเลยทีเดียวนะคะหอมติดผิวนะคะผิวก็ดูใสขึ้นอีกด้วยนะคะตัวหอมผิวใสตัวใสผิวหอมหอมติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: JC Jane นะคะอันนี้อาจจะเป็นชื่อที่เขาใช้ในแพลตฟอร์มต่างๆก็คือเจนจิราเฉียงเอกนั่นเองหรือว่าคุณเจนนะคะเพลงเป็นเพลงแจ้งเกิดหรือไม่อุตสาสางแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนที่แต่งเพลงนะคะ เยอะมากๆนะคะเขาบอกว่าแต่งสูงสุดเนี่ยมากสุด6เพลงต่อวันโอ้สุดยอดเก่งมากนะคะแล้วก็ตอนนี้เพลงที่เคยแต่งไปแล้วเนี่ยก็มีหลายพันเพลงเลยทีเดียวนะคะจากแต่งเพลงขายนะในราคาที่หลักพันเนี่ยนะพันสองพันก็มีนะคะเพลงที่เขาแต่งหรือว่าขายแบบเป็นเซต10เพลงเหมาอย่างเงี้ยนะคะก็มีคนซื้อไปก็เยอะเหมือนกันนะคะจนเดี๋ยวนี้เนี่ยเชื่อว่าราคามูลค่านะคะสำหรับเพลงที่คุณเจนแต่งเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ก็เป็นหมื่นแล้วล่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เก่งมากๆนะคะแล้วก็ด้วยเพลงนี้เนี่ยก็คือน่าจะเป็นเพลงแรกที่เขาร้องเองด้วยนะคะแล้วก็เพราะด้วยเปิดตัวโด่งดังเลยทีเดียวสำหรับเจนนะคะคุณเจนจิรานั่นเองนะคะคนเก่งอีกคนหนึ่งนะคะที่ก็ต้องชื่นชมนะเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายเพลงนะคะที่ปล่อยออกมาให้เราได้ติดตามฟังด้วยกันนะคะเพลงนี้อุตสาสางที่หลายคนคุ้นหูกันดีอยู่แล้วนะคะร้อยจุดเจนห้าอสมทเชียงใหม่รับผลิตภัณฑ์จากเภสัชค่ะหอมๆกับแป้งเย็นของเรา
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: อยากรู้ว่าหอมขนาดนี้เนี่ยหอมขนาดไหนนะลองใช้ดูนะคะสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์ของเราหอมกลิ่นมาดามหอมเย้ายวนใจหอมเกินต้านหอมไม่เหมือนใครนะคะก็เลือกกันได้สำหรับกระป๋องสีชมพูนะคะฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นลับหน้าคนหาและเขียวพรินเซสนะคะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจรับรองหอมทุกกลิ่นนะคะใช้แล้วก็สบายเนื้อสบายตัวทุกกลิ่นหอมหอมหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะหอมในระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรารวมถึงสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซฟต์นะคะสีเขียวไรซ์มิลหอมนวลๆละมุนกลิ่นน้ำนมขาวและม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้หอมติดผิวหอมมากก็หาซื้อกันได้บำรุงผิวกันได้ดูแลสุขภาพผิวกันขอบคุณด้วยจากเภสัชค่ะเดี๋ยวเบรกกันก่อนครู่เดียวคุณอัปเดตข่าวกันนะคะต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11:00 น.เทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงอาการป่วยหลังจากเมื่อวานนี้เกิดหมดสติเข้าโรงพยาบาลที่จังหวัดอุดรธานีว่าหลังจากได้พักผ่อนรู้สึกดีประมาณ 80% เมื่อถามว่าแพทย์ได้กำชับว่าต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าขณะนี้แพทย์ได้ทำการตรวจที่จังหวัดอุดรธานีจะส่งข้อมูลมาทั้งหมดซึ่งวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ถ้าหากมีเวลาตนจะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอีกครั้งส่วนสาเหตุของอาการป่วยนายสุริยะกล่าวว่าน่าจะเกิดจากหลายสาเหตุแต่ก็อาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอและอากาศร้อนเมื่อถามว่าหลายคนค่อนข้างกังวลเพราะข่าวระบุว่าต้องมีการทำ CPR นายสุริยะกล่าวว่าไม่อยากย้อนกลับไปพูดเพราะพูดไปแล้วก็เสียวแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีพร้อมขอบคุณผู้สื่อข่าวที่ได้ส่งข้อความให้กำลังใจนายสุริยะยังยืนยันว่าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงสามารถทำงานได้ญาติติดต่อรับศพรายที่8เหยียวรถไฟชนรถเมย์นายไพรัตน์ปิ่นทองอายุ34ปีและครอบครัวของนายเสริมลาภปิ่นทองซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมย์เดินทางมาขอใบตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกับทางพนักงานสอบสวนเพื่อนำไปขอรับร่างนายเสริมลาภจากสถาบันนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำร่างนายเสริมลาภกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่บ้านเกิดย่านนนทบุรีขณะที่ความคืบหน้าทางคดีตำรวจจะเร่งรวบรวมข้อมูลภาพวงจรปิดเปรียบเทียบกับการปฏิบัติหน้าที่ในคดีรถไฟชนรถเมย์พร้อมพยานทั้ง7ปากทยอยสอบปากคำประเสริฐห่วงเด็กเสพติดโซเชียลสมาธิบกพร่องยกเป็นวาระเร่งด่วนต้องแก้ปัญหา นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยกรณีเด็กเสพโซเชียลมากเกินไปทำให้ความสามารถในการจดจ่อกับกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งลดน้อยลงว่าเป็นข้อห่วงใยของสังคมและจากการวิจัยพบว่าเด็กไทยใช้เวลาในการดูโซเชียลและดูคลิปวิดีโอสั้นทำให้สมาธิมีความบกพร่องเรื่องนี้ไม่โทษเด็กและไม่โทษแพลตฟอร์มแต่เป็นความท้าทายในยุคโลกดิจิทัลซึ่งกระทรวงศึกษาธิการดันเป็นวาระด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เด็กไทยกลับมามีคุณภาพในอนาคตโดยการแก้ปัญหามองสองทางโดยการศึกษาต้นแบบจากประเทศเนื่องจากเด็กเล็กที่ยังมีสมองไม่พัฒนาเต็มที่และจะต้องมีการปกป้องส่วนในเด็กโตจะต้องมีการสอนทักษะเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและมีการเรียนรู้เรื่อง AI ทั้งนี้ตนจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วและจากนี้จะต้องพูดคุยเรื่องความปลอดภัยในการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆเช่นเรื่องของอายุในการเข้าดูพระดอนโต้ณัฐพงศ์บอกไม่มีระบอบสีน้ำเงินวอนหยุดสร้างวาทกรรมทำการเมืองสร้างสรรค์นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงกรณีนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินว่าการเมืองที่ผ่านมาผ่านการเลือกตั้งมาล้วนเป็นเอเจนต์ของประชาชนที่ตัดสินใจเลือกเข้ามาและพรรคภูมิใจไทยก็เป็นเอเจนต์ที่ประชาชนเลือกเข้ามาผ่านการเลือกตั้งโดยตนไม่ทราบเรื่องระบอบสีน้ำเงินหมายถึงอะไรแต่พรรคภูมิใจไทยมีสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์และถูกเรียกว่าพรรคสีน้ำเงินพรรคสีน้ำเงินโตขึ้นมาจากพรรคสีส้ม

0: พราะพรรคภูมิใจไทยมีเพียง70เสียงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้และได้รับการสนับสนุนของพรรคสีส้มทำให้มีโอกาสเป็นรัฐบาลทำให้นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงสั้นๆไม่ถึง4เดือนตาม MOA ใช้ทุกวินาทีขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญกับประชาชนและกับพรรคประชาชนจนกระทั่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์จนเกิดการเติบโตขึ้นของพรรคสีน้ำเงินจนได้รับเสียงสนับสนุน192เสียงส่วนการที่พรรคประชาชนเคลื่อนไหวเช่นนี้เป็นการสร้างวาทกรรมและดิสเครดิตรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนให้กลับมาทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์หยุดสร้างวาทกรรมเป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ท้วงติงอย่างมีเหตุมีผลโดยใช้กลไกสภา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหร
7: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
14: ้รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Bestที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำ

0: เหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ใช้แล้วเป่าซิสโคนครีมแตงโมซิสตาครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสตา
1: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สียงของมนนะคะอดีตสมาชิกจากรูม39นะคะทีนี้อย่าให้ฉันคิดนะคะก่อนนั้นสมารีค่ะหรือฉันคิดไปเองนะคะสองเพลงนี้ก็ไม่ได้เปิดอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะส่วนเพลงก่อนหน้านั้นค่ะที่คุณผู้ฟังขอมาค่ะพี่แอลนะคะอยู่ระหว่างการเดินทางอยู่นะคะถึงที่หมายหรือยังคะไม่แน่ใจว่าใช้เวลาเท่าไหร่เนาะกรุงเทพไปบ้านโป่งนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะเพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้จากอิงวรันธรนะคะจำไว้นั่นเองค่ะเป็น3เพลงต่อเนื่องนะคะ Mcord Triple Song Long Play นะคะวิทยุสมทเชียงใหม่ค่ะ Mcord Radio FM 100.75 เมกะนะคะในชั่วโมงที่2ก็ติดตามฟังเพลงด้วยกันนะคะออนไลน์ก็เหมือนเดิมนะคะแอปพลิเคชัน Mcord Connect แล้วก็ที่ Radio Network.mcord.net ด้วยนะคะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะกับวิทยุของเราค่ะออนไลน์ก็สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลานะคะฟังกันได้ทั่วโลกเลยทีเดียวคุณนิภาวดีจากลำพูนนะคะแล้วก็คุณศรีพันธ์ด้วยนะคะสำหรับวันอังคารวันนี้ได้ดอกไม้สีชมพูเยอะเลยค่ะก็จะเป็นไปตามวันสวยๆนะคะจากเดอะสเกตนะนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะสำหรับเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์นะคะใครอยากจะได้นะคะจุดเพิ่มความสว่างให้กับพื้นที่ของคุณติดไฟเพิ่มแต่ว่าไม่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะคะเสียเวลานะคะอันนี้ก็สะดวกมากๆนะคะแล้วก็ช่วยเซฟเรื่องของค่าไฟได้ด้วยนะคะเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์นะคะที่ให้กำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ค่ะแล้วก็ฉลอด LED นะคะมากถึง248ดวงด้วยกันนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED ก็จะเป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยแต่ให้ความสว่างสูงนะคะเปิดแล้วก็สว่างทันทีเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยนะคะก็จะมาพร้อมกับแบตนะคะแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุเลยนะคะจุมาก 50,000 มิลลิแอมเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเจอแสงบ้านเราเข้าไปนี้โอ้โหเก็บพลังงานแสงอาทิตย์กันได้เต็มที่เลยนะคะแดดแรงคุ้มแน่นอนนะคะชาร์จครั้งหนึ่งนี้ใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะติดตั้งง่ายมากๆสายก็ยาวนะยาวถึง5เมตรเลยพร้อมอุปกรณ์มาให้ครบครันกันเลยทีเดียวอยากจะได้ปรับมุมแบบไหนก็สามารถทำได้สะดวกนะคะหรือว่าฝนตกแดดออกไม่ต้องห่วงเลยนะคะฝนจะตกแดดจะออกนะคะก็สามารถที่จะใช้งานกันได้ไม่มีหวั่นแน่นอนเพราะว่ากันน้ำได้ในระดับ IP67 นะคะฝนจะตกหนักแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะคะก็ใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทคอนโทรลนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้1แถม1ไปเลยนะคะทีนี้คุณจะได้เพิ่มจุดอะไรต่างๆได้นะคะคุ้มราคาแน่นอนยังไม่หมดนะคะยังแถมโคมไฟ LED ให้อีก2อันด้วยและยังไม่หมดนะคะแถมแว่นกันแดดให้แบบคละแบบอีก1อันนะคะในราคาเพียงแค่1,000

สำหรับช็อปมาเนียของเรานะคะมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้าด้วยนะคะอีก100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปค่ะช้อปปิ้งกันได้ที่ช็อปมาเนียของเรานะคะเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะ11:25 นะคะทีนี้คุณภวัตขอไว้นะคะในเวอร์ชันของ Nova Nails 589-3375มีชื่อเพลงนะคิดถึงต้องโทรงานเก่าของ The Innocent นั่นเองค่ะมีสตางค์ทารินะคะมาร่วมงาน

5893375ไม่รู้ว่าเบอร์โทรสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียงกันยังไงเนาะนะคะมี6ตัวใช่ไหมแต่อันนี้รู้สึกมี8มี7ตัวนะคะคิดถึงต้องโทษนะคะในเวอร์ชันของ Nova Nails นั่นเองค่ะคุณภวัตขอมาเลยคิดถึงเพลงนี้นะคะอยากได้ยินเสียงเธออะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยต้องโทรอย่างเดียวใช่ไหมคะโทรศัพท์แบบโบราณหมุนๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องไปต่อคิวที่ตู้โทรศัพท์คนข้างหน้าคุยนานแล้วรอนานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้จากพี่โป๊ค่ะทำงานร่วมกันกับพี่บอยโกเซียว

0: จากอัลบั้มอัญชลี50หรือว่าตอนนั้นพี่ปุ๊นะคะอัญชลีอายุ50ขวบนั่นเองนะคะจริงๆแล้วก็หลายปีแล้วเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันเพิ่งผ่านไปไม่นานนี้เองนะคะแล้วก็เหมือนว่าเพิ่งได้อัลบั้มนี้มาไม่นานนะคะที่พี่ปูได้ทำงานด้วยกันนะคะกับคุณพี่บอยกฤษยพงษ์เนาะแล้วก็คุณสุกี้ด้วยนะคะก็ได้มาเป็นอัลบั้มนี้นะคะจนตอนนี้ค่ะพี่ปูเพิ่งผ่านเลข7มาเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนาะนะคะแต่ก็ยังเหมือนเดิมยังแข็งแรงดูไม่เหมือนคนอายุ70เลยเนาะนะคะก็วัยรุ่นวัยรุ่นนะล่าสุดก็มีเพลงนะคะที่ไปแจมด้วยกันกับพี่เบิร์ดคนนกกับดอกไม้นะคะน่ารักน่ารักนะคะให้เราได้ติดตามกันนะคะเหมือนเดิมเนาะ2คนนี้เหมือนสตาร์ไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้ว775ค่ะเบรกกันก่อนครู่เดียวนะคะกลับมาช่วงหน้าค่ะเบรกสุดท้ายของรายการแล้วนะคะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
3: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
4: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
8: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
9: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

Venus นะคะเสียงของเจมส์ค่ะเป็นเพลงในอัลบั้มชุดแรกจาก Venus เลยนะคะตัดใจนะเลือกให้ได้ฟังกันเนาะ MCOT Radio ค่ะในเบรกสุดท้ายของเราแล้วนะคะ 100.75 MHz นั่นเองนะคะช่วงเวลานี้กับ Ultra Poseidon 90บาทนะคะเป็นเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะคะนี่ต้องบอกว่าใครที่อยากจะได้อุปกรณ์นะคะตัวช่วยที่จะล้างทำความสะอาดตามจุดต่างๆนะคะโดยเฉพาะจุดที่มันแบบว่าต้องใช้แรงขัดนะคะฉีดแล้วมันก็ไม่ออกนะคะหัวฉีดที่บ้านเอาก็ปรับได้เหมือนกันแต่ก็ฉีดแล้วก็ไม่ออก นี่เลยแนะนำเปลี่ยนมาใช้นะคะปรับหัวฉีดได้ง่ายๆไม่ต้องเปลี่ยนหัวนะคะหมุนปรับแต่ให้พลังแรงดันสูงถึง90บาทเพราะฉะนั้นแล้วนะคะแรงจริงแน่นอนนะคะฉีดได้แรงฉีดได้ไกลเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมนะคะคุณจะล้างพื้นล้างคราบที่มันติดอยู่ตรงกำแพงนะคะจุดที่โดนฝนหรือว่าความชื้นบ่อยๆนะคะขัดแล้วมันก็ไม่ออกใช่ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยได้เลยหรือว่าจะล้างรถนะคะให้คุณได้ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงนะคะสำหรับการทำความสะอาดนะคะรอบบ้านได้เลยนะคะหรือล้างแอร์ก็ได้นะคะเครื่องเดียวครบจบเลยบางคนก็อาจจะไม่ได้จ้างช่างมาก็ทำเองก็ได้แต่ว่าทำเองเนี่ยก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัวฉีดที่ค่อนข้างแรงนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะไปติดค้างอยู่ข้างในฉีดออกแล้วแต่มันไม่ออกมาอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องฉีดน้ำที่มีแรงดันมีประสิทธิภาพสูงนะคะมีโหมดต่างๆปรับได้8รูปแบบเลยนะคะหรือว่าล้างรถนี้เราก็มีโหมดโฟมเฉพาะที่สำคัญก็คือมีกระบอกทำโฟมมาให้ด้วยมีหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดเลยนะคะและที่สำคัญก็คือทำงานไร้สาย 100% ไม่ต้องเสียบปลั๊กให้วุ่นวายนะคะใช้นานได้ต่อเนื่องยาวๆเพราะว่ามีแบตเตอรี่ค่ะเป็นลิเธียมไอออนมาให้ถึง2ก้อนเลยใช้งานกันได้ต่อเนื่องยาวนานนะคะไม่ต้องรอชาร์จนะคะแล้วก็มีสายดูดน้ำนะคะคุณสามารถใช้ได้จากถังแต่ว่าแหล่งน้ำธรรมชาติก็ได้นะคะสำคัญก็คือราคาค่ะพิเศษมากๆนะคะที่ทีวีเดเรกนะคุณได้ซื้อในราคาสุดพิเศษนะคะเพราะว่าตัวเครื่องเพราะอุปกรณ์นี่ก็มูลค่า 1,990 บาทแล้วนะคะแบตเตอรี่2ก้อน990บาทนะคะโทรวันนี้ก็จะได้กระเป๋าฮาร์ดเคสไปด้วยนะคะก็จะได้พกพากันได้สะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็การกระแทกได้ด้วยมูลค่า890บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะราคารวมทั้งหมดแล้วเนี่ย 3,870 บาทให้คุณได้จ่าย999เท่านั้นเองนะคะ999บาทค่ะแล้วก็รับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มนะคะใครที่อยากจะได้ในราคาพิเศษแล้วก็รับประกันยาวนานแบบนี้นะคะโทรกันได้เลยถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะคะก็เหมือนกับได้เครื่องใหม่เลยทีเดียวนะคะรีโทรตอนนี้เลยนะคะทีวีเดเรกค่ะ02114ขออภัยนะคะ026660008นะคะ026660008ค่ะจากทีวีเดเรกนะคะคุ้มแน่นอนอัลตร้าโพไซดอน90บาทนะคะแรงจบครบในเครื่องเดียวโทนได้เลยนะคะเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะคะทำความสะอาดได้ตรงไหนก็ได้ที่คุณอยากให้สะอาดใช้กันได้เลยของแท้ตรงที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะคะ

้าใจไปเองนะคะ so after sixเพลงของ System 4ค่ะที่เอามาร้องใหม่นั่นเองนะคะ MCOT Radio นะคะในเบรกสุดท้ายของรายการแล้วนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะใกล้จะเที่ยงวันแล้ว นะคะอยู่ด้วยกันนะคะฟังเพลงก็เพลินๆนะคะวันสีชมพูชมพูค่ะคุณผู้ฟังบอกคุณมัณฑนานะคะฟังเพลินนะคะเกือบลืมส่งเลยใช่ไหมคะสวัสดีวันอังคารสุขกายสุขใจน่ารักดีเนาะนะคะพี่เอาค่ะตอนนี้ก็เดินทางถึงนครปฐมแล้วนะคะแวะเติมเครื่องดื่มเย็นใจใช่ไหมคะเราจะได้สดชื่นสดชื่นระหว่างทางนะคะคุณสีพันอยากฟังจากวันนี้ไปจนนิรันดร์ใช่ไหมเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงโปรดของใครหลายๆคนนะคะแต่ชื่อเต็มๆอะไรนะประมาณนี้แหละนะคะนึกก่อนเอจิรากรสมพิทักษ์ใช่ไหมคะจากนี้ไปจนนิรันดร์นะคะก็เข้ามานะคะจากดอสกอค่ะดอสเกตย่อทำไมแดดหายไปอีกละนะคะเดี๋ยวแดดก็มาแบบเบาๆใช่ไหมมาหายๆนะคะเหลือแต่ฝนนี่แหละค่ะยังไม่มา

เอจิรากรนะคะจากนี้ไปจนนิรันดร์นะคะเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาวันนี้1เพลงของเราค่ะ MCOTCM1 0075นะคะ 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่ Mcord Radio นะคะในเบรกสุดท้ายละแป๊บๆแป๊บๆจะเที่ยงวันกันแล้วนะคะหลายคนก็กำลังคิดเมนูกันอยู่ใช่ไหมคะเมนูนี้เที่ยงนี้ทานอะไรดีนะคะบางท่านก็บอกว่าไม่รู้จะกินอะไรดีอากาศมันร้อนบางทีก็คิดไม่ออกอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยขี้เกียจออกด้วยหรือเปล่าดิฉันก็เป็นนะคะบางทีคิดไม่ออกบอกไข่ต้มและอกไก่อะไรอย่างนี้เหมือนจะแลดูเพื่อสุขภาพเนาะไปสุดท้ายแล้วนะคะอยากจังหวัดนิดนึงดีกว่านะคะเดี๋ยวจะเหงา

เมื่อถูกค้นพบจาก Freehand นั่นเองค่ะส่งท้ายคุณเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยสำหรับการติดตามนะคะ 107.5 อสมทเชียงใหม่ Mcard Radio ของเราเป็นวันที่ดีมีความสุขนะคะแฮปปี้แฮปปี้สีชมพูชมพูเลยวันอังคารวันนี้ค่ะเจอกันอีกรอบหนึ่งเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะสำหรับข่าวเที่ยงเมืองเหนือค่ะอัปเดตติดตามหลากหลายประเด็นข่าวที่น่าสนใจค่ะสายหัวร้อนขับรถอยู่ปี๊ดขึ้นมาไล่กวดแล้วก็มีเอาวงอาวุธด้วยสุดท้ายแล้วก็ต้องเสียค่าปรับก็เคลียร์ได้ด้วยดีเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะทางคลิปที่ในช่วงเกิดเหตุนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องจับมือกันนี่แหละดีที่สุดเป็นทางออกที่ดีนะคะสำหรับหลัก

0: ปัญหาเพราะว่าบนท้องถนนรถด้ามันเยอะอยู่แล้วนะคะอาจจะไม่ถูกใจเรานะคะว่าทำไมอย่างนั้นเราบางทีก็อาจจะเผลอได้เหมือนกันก็มีน้ำใจให้อภัยสำหรับเพื่อนร่วมท้องถนนนะคะใจเย็นๆเนาะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันอาจจะไม่พึงประสงค์นะคะก็รวมถึงประเด็นอื่นๆด้วยนะคะติดตามกันสำหรับข่าวเที่ยงเมืองเหนือค่ะสักครู่เดี๋ยวฟังข่าวเที่ยงจากสำนักข่าวไทยกันก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามเรื่องนี้ลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: นายกรัฐมนตรีหารือกับประธานาธิบดีมาครองแห่งฝรั่งเศสขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงสุริยะยืนยันยังทำงานได้หลังวูบที่อุดรธานีคาดพักผ่อนน้อยอากาศร้อนล่าสี่คนร้ายใส่ฮิญาบยิงถล่มรถครอบครัวตำรวจปัตตานีเมียตำรวจตายคาที่ขณะกอดลูกอายุแค่40วันสหรัฐโจมตีอิหร่านรอบใหม่อ้างป้องกันตัวเองมุ่งทำลายฐานยิงขีปนาวุธและเรือวางทุ่นระเบิดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
3: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่26พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไทยช่วยไทยพลัดวันที่2นะครับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุในต่างจังหวัดวันนี้ยังคงแห่ไปที่ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนจนถึงขั้นต้องใช้รองเท้าตระกร้าขวดน้ำวางจองคิวครับขณะที่สิทธิ์ล่าสุดเหลือประมาณ5ล้าน5แสนสิทธิ์ครับบรรยากาศการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัดวันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอด่านคุณทศนครราชสีมาก็พบว่ามีชาวบ้านเดินทางมาเข้าคิวเพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากครับบางคนเดินทางมารอตั้งแต่ตี4เพราะกลัวไม่ได้คิวจำนวนคนที่มารอเข้าคิวมีเป็นจำนวนมากและต้องรอนานกว่าธนาคารจะเปิดรับคิวเวลา 7:30 นาทีชาวบ้านจึงใช้วิธีนำรองเท้าหรือว่าของใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำตะกร้าหมากมาวางต่อกันครับเพื่อจองคิวเอาไว้ขณะที่ตัวชาวบ้านเข้าไปหาที่โล่งๆนั่งหลบแดดนั่งพักกินข้าวกินน้ำอยู่ใกล้ๆระหว่างเจ้าหน้าที่ธนาคารจะเรียกคิวแล้วก็จะมีการโต้เถียงครับเรื่องของการนำรองเท้ามาวางต่อคิวโดยรองเท้าถูกหยิบออกไปใส่ชั่วคราวหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันจนทำให้เกิดความสับสนชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุต่างบ่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าต้องตื่นมารอเข้าคิวแต่เช้าหวังว่าจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแต่ว่าขั้นตอนยุ่งยากมากและก็ลำบากสำหรับการมาทำธุรกรรมจึงอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลน่าจะแจกตามข้อมูลเหมือนเงินผู้สูงอายุครับขณะที่ประชาชนต่อคิวยาวหน้าธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัดวันที่2ก็ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากเดินทางมารวมตัวแล้วก็ยืนต่อแถวยาวเหยียดบริเวณหน้าธนาคารเพื่อรอคิวเข้าพบเจ้าหน้าที่แล้วก็ดำเนินการลงทะเบียนจากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ที่มาเข้าคิวต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความตั้งใจและก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้เพื่อนำสิทธิ์ที่ได้ไปช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในครอบครัวครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จะไปปิดการลงทะเบียนวันที่29พฤษภาคมวันที่2คือวันนี้ของการลงทะเบียนล่าสุดนะครับ 10:30 นาทีที่ผ่านมาจำนวนสิทธิ์คงเหลือ 5,565,418 สิทธิ์โดยประชาชนยังเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้จนถึง29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 22:00 นหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์แล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อนครับส่วนร้านค้าลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 990,036 ร้านเป็นร้านใหม่อยู่ 12,740 ร้านค้าครับ
3: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็ได้เข้าหารือกับประธานาธิบดีมาครงเพื่อขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับนายเอมมานูเอลมาครงในโอกาสที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำณทำเนียบประธานาธิบดีกลางกรุงปารีสเพื่อเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนร่วมกันโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ฝรั่งเศสเชี่ยวชาญอาทิพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และ Data Center ซึ่งมีภาคเอกชนฝรั่งเศสหลายบริษัทแสดงความสนใจเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มเติมขณะเดียวกันฝรั่งเศสก็พร้อมเปิดรับการลงทุนจากภาคเอกชนไทยเช่นกันนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะสรุปผลการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เชื่อมั่นว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศค่ะในด้านความมั่นคงนะคะทั้งสองประเทศเตรียมขยายความร่วมมือไปสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อร่วมกันปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และภัยออนไลน์ข้ามชาติโดยต่อยอดจากการร่วมซ้อมรบในศึกคอบราโกสำหรับจุดยืนต่อสถานการณ์ภูมิภาคค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าไทยยึดมั่นในหลักอธิปไตยและกฎหมายสากลกรณีการยกเลิก MOU 44กับกัมพูชาเนื่องจากไม่มีความคืบหน้ามานานเกือบ25ปีไทยจึงเปลี่ยนมาเป็นใช้กฎหมายสากล UNCLOS ในการพูดคุยค่ะ
4: จากเหตุสะเทือนขวัญคนร้าย4คนสวมฮิญาบปลอมเป็นผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์ยิงถล่มรถตำรวจจนทำให้ดาบตำรวจคนขับบาดเจ็บส่วนภรรยาเสียชีวิตขณะอุ้มลูกวัย40วันในอ้อมกอดด้านตำรวจยังคงทำใจไม่ได้ครับจากนี้จะเดินหน้าใช้ชีวิตเพื่อลูกแล้วก็จะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดครับดาบตำรวจอดุลหะนีสุหลงตำรวจสภ.ยะริงจังหวัดปัตตานีที่ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนที่คนร้ายยิงถล่มกำลังตะโกนเรียกคนเข้ามาช่วยเหลือครับหลังคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่รถยนต์ขณะขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนประสานหมู่5ตำบลพงศตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยมีนางสาวปาติเมาะภรรยาอุ้มลูกวัยเพียง40วันนั่งอยู่เบาะหลังส่วนลูกอีกคนนั่งข้างคนขับระหว่างขับรถเข้ามาในซอยใกล้โรงเรียนมีคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมสวมฮิญาบปิดบังใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์มาดักซุ่มอยู่ริมทางทันทีที่รถของดาบตำรวจอดุลขับผ่านครับคนร้ายได้ใช้วุธปืนสงครามอาก้าแล้วก็ปืนพกสั้นระดมยิงใส่ไม่ยั้งเสียงปืนดังสนั่นกลางชุมชนและหน้าโรงเรียนท่ามกลางความแตกตื่นของชาวบ้านแล้วก็เด็กนักเรียนจำนวนมากแม้จะถูกยิงเข้าที่ขาแต่ว่าดาบตำรวจอดุลยังพยายามขับหลบหนีเข้าไปในโรงเรียนเป็นระยะทางกว่า300เมตรก่อนจะจอดรถแล้วก็ตะโกนเรียกคนให้เข้ามาช่วยเหลือครับแต่เมื่อหันกลับไปดูภรรยาที่กำลังอุ้มลูกอยู่เบาะหลังพบว่าภรรยาถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วส่วนลูกน้อยได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดกระสุนซึ่งภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าเด็กนักเรียนจำนวนมากเมื่อคืนนี้ที่บ้านของนางสาวฟาติเมาะผู้เสียชีวิตทางญาติได้นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามโดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีแล้วก็ให้กำลังใจทางครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวนมากท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวโดยหลังพิธีครับทางญาติได้นำร่างของผู้เสียชีวิตไปฝังไว้ที่กูโบหรือว่าสุสานบืนแนกือบงหมู่ที่3ตำบลประจันอำเภอยะรังของปัตตานีล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังโรงพยาบาลปัตตานีไปพบกับดาบตำรวจอรุณอดุลที่ได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างรักษาตัวอยู่ครับในขณะที่เด็กหญิงอัพฟรีนาอายุ40วันมีบาดแผลถูกกระสุนเฉี่ยวหน้าท้องได้รับบาดเจ็บก็นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานีเช่นเดียวกันโดยมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งสองคนอาการปลอดภัยแล้วครับดาบตำรวจอดุลเปิดเผยทั้งน้ำเสียงสั่นเครือว่าปกติภรรยาทำหน้าที่ไปรับไปส่งลูกแต่ช่วงนี้ภรรยาลาป่วยครับเนื่องจากเพิ่งคลอดลูกจึงเป็นคนไปรับลูกแทนก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมมาระยะหนึ่งแล้วอาจจะมีคนในพื้นที่รู้ว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้จะใช้รถเก๋งของภรรยาและที่ผ่านมาตนระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่ายังทำใจไม่ได้เพราะเป็นความสูญเสียที่หนักแต่ว่าหลังจากนี้ครับ ยังต้องเดินหน้าใช้ชีวิตเพื่อลูกต่อไปและจะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดครับและสู้เพื่อครอบครัวต่อไปสำหรับบรรยากาศที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสถานที่เกิดเหตุรวมถึงเป็นที่ทำงานของนางสาวฟาติมะผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยนี่นะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาชาวบ้านในพื้นที่ยังคงอยู่ในอาการหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบในขณะที่วันนี้โรงเรียนยังคงเปิดการเรียนการสอนตามปกติครับโดยวันนี้ทางครูอาจารย์ผู้นำศาสนาและนักเรียนต่างร่วมกันละหมาดฮายัตเพื่อขอพรให้แก่ผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นทางนักเรียนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของคุณครูผู้เสียชีวิตได้ร่วมกันถือป้ายประณามการกระทำของคนร้ายที่ได้ก่อเหตุกับครูของตนเพื่อเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์สำหรับความคืบหน้าทางคดีครับพลตำรวจตรีสันทัศน์เชื้อพุตานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีกำชับไปยังชุดสืบให้เร่งหาข่าวกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วนพร้อมให้ตรวจสอบ DNA แฝงอย่างละเอียดในที่เกิดเหตุครับเพื่อหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มคนร้ายว่าเป็นใครขณะที่หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นกลุ่มก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หมายเอาชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐครับ 12:10 พักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อค่ะญาติเหยื่อรายสุดท้ายเหตุรถไฟชนรถเมย์แยกอโศกดินแดงก็เดินทางมารับร่างแล้วนะคะหลังจากตำรวจใช้เวลาติดตามเบาะแสนานหลายวันพร้อมกับเปิดใจทั้งน้ำตาค่ะก็เปิดเผยว่าผู้ตายใช้ชีวิตเพียงลำพังทำงานหนักไม่มีครอบครัวเหลือเพียงญาติห่างที่ยังคอยติดต่อกันบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ครอบครัวของนายเสริมลาภปิ่นทองหรือว่าเออายุ44ปีผู้เสียชีวิตรายที่8ได้เดินทางมาติดต่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะโดยก่อนที่จะมายังสถาบันนิติเวชนะคะทางครอบครัวของนายเสริมลาภได้เดินทางเข้าไปติดต่อขอใบตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกับทางพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตามขั้นตอนตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้หลังจากก่อนหน้านี้ค่ะไม่มีญาติเดินทางมาแจ้งตามหาบุคคลสูญหายซึ่งคดีนี้ตำรวจใช้เวลาติดตามเบาะแสอย่างต่อเนื่องจนสามารถติดต่อลูกพี่ลูกน้องฝ่ายพ่อของผู้เสียชีวิตให้เข้ามาตรวจ DNA เพื่อเปรียบเทียบพิสูจน์อัตลักษณ์จนยืนยันตัวบุคคลได้สำเร็จแม้ว่าทั้งสองจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนค่ะทางด้านของนางนันทวรรณนักรบหรือว่านันอายุ60ปีญาติฝ่ายแม่ของผู้เสียชีวิตพร้อมกับเครือญาติที่เดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรีก็เปิดเผยนะคะว่าเลี้ยงดูผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่เด็กเคยนอนบ้านเดียวกันก่อนจะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตและไม่ได้พบหน้ากันมานานกว่า30ปีตอนเกิดเหตุยังนั่งดูข่าวอยู่โดยไม่ได้คิดเลยนะคะว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นคนในครอบครัวจนกระทั่งเพื่อนของผู้ตายและทำงานบริษัทที่ทำงานเนี่ยติดต่อมาจึงรีบเดินทางมาเพื่อดำเนินเรื่องทันทีตั้งแต่สัปดาห์ก่อนยืนยันว่าการเดินทางมาครั้งนี้ไม่ได้หวังเรื่องทรัพย์สินหรือว่าเงินเยียวยาใดๆโดยครอบครัวเพียงต้องการรับร่างกลับไปทำบุญและส่ง ผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นหลังจากนี้ญาติก็จะนำร่างของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดชมพูเวกอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากเป็นสถานที่บรรจุกระดูกของพ่อแม่และน้องสาวของผู้เสียชีวิตส่วนห้องพักของผู้ตายนั้นค่ะครอบครัวก็อยู่ระหว่างหารือกันว่าจะเข้าไปดูแลหรือไม่อย่างไรขณะที่ตัวแทนขอสมกรและการรถไฟเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยจะรับผิดชอบดูแลเรื่องการรับศพการจัดพิธีทางศาสนาและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเต็มที่รวมถึงการเยียวยาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะ
4: ดูความเคลื่อนไหวการประชุมครม.วันนี้นะครับนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับเป็นประธานการประชุมครม.แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลายคนครับทำให้วันเดียวกันนี้มีครม.ลาประชุม11คนได้แก่นายอนุทินนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุปจีสุทธรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสรรเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอัครนันท์การกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนายพิพัฒน์ได้เปิดเผยถึงการเลื่อนประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ด้วยนะครับว่าเลื่อนการประชุมครม.ออกไปขณะนี้เพราะว่ายังศึกษาหลายเรื่องไม่ทันซึ่งเมื่อนายกรัฐมนตรีกลับมาก็จะนำเรียนนายกรัฐมนตรีโดยได้หารือกับสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอเลื่อนครับแต่จะเลื่อนไปนานเท่าไหร่ขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อนเช่นเดียวกับนายประเสริฐจันทนะรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าในที่ประชุมครม.ครับนายพิพัฒน์ในฐานะประธานที่ประชุมครม.วันนี้ได้มีการแจ้งครม.เลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาออกไปก่อนเนื่องจากจะมีข้อมูลบางเรื่องบางโครงการที่ยังต้องส่งมาให้ได้รับการตรวจสอบและก็ดำเนินการอยู่นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ต้องทำในพื้นที่ต้องรอให้รอบครอบก่อนให้ครบก่อนแต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเลื่อนไปเมื่อไหร่ครับ
3: ประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะพรรคภูมิใจไทยก็แกนนำออกมาบอกว่าไม่ทราบจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนเรื่องระบอบสีน้ำเงินค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมยืนยันว่าสุขภาพดีขึ้น 80% คาดว่าเกิดจากหลายสาเหตุพักผ่อนไม่พออากาศร้อนส่วนที่ถึงขั้นต้องทำ CPR ไม่อยากย้อนโดยขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจยืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงทำงานต่อได้แต่ว่าไม่ขอย้อนเรื่องอาการค่ะขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินว่าการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งมาล้วนเป็นเอเจนต์ของประชาชนที่ตัดสินใจเลือกเข้ามาการกล่าวหาเรื่องระบอบสีน้ำเงินไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรแต่พรรคภูมิใจไทยมีสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ไม่ทราบจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวอยากเชิญชวนให้กลับมาทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์เช่นเดียวกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกนะคะว่าพรรคประชาชนพูดถึงระบอบสีน้ำเงินมาตลอดโดยปกติอยู่แล้วและมองเป็นมิกหรือว่ากลเม็ดทางการเมืองเพราะฝ่ายค้านก็ต้องค้านส่วนนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้พูดถึงการพูดคุยกับบริษัทเมตาไทยแลนด์ซึ่งเป็นผู้ดูแลแพลตฟอร์มFacebook หลังจากมีผู้ไลฟ์ภาพอนาจารยืนยันนะคะว่าหลังจากที่ได้พูดคุยไม่มีการไลฟ์ภาพ ไลฟ์ภาพอนาจารเกิดขึ้นอีกโดยทางบริษัทเมตาก็ได้ปรับเกณฑ์ใช้ AI ตรวจจับให้ละเอียดขึ้นก็จะใช้โอกาสนี้ในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อปรับปรุงกฎหมายและพูดคุยกับเมตาเร่งเจรจาให้ครอบคลุมทุกประเด็นค่ะทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเด็กเสพโซเชียลมากทำให้ความสามารถที่จะจดจ่อกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งน้อยลงว่าเป็นข้อห่วงใยของสังคมและจากการวิจัยพบว่าเด็กไทยใช้เวลาในการดูโซเชียลและดูคลิปวิดีโอสั้นทำให้เรื่องของสมาธิมีความบกพร่องในการทำอะไรเป็นเวลานานๆเรื่องนี้ก็ไม่โทษเด็กและไม่โทษแพลตฟอร์มใดกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เด็กไทยกลับมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปค่ะขณะที่นางณัฐฐาจารีอนันตสินเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงการส่งคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญกรณีออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่าคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงพลังงานและกฤษฎีกาทำคำชี้แจงร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีทำเอกสารเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะจัดส่งวันนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายตามกำหนด7วันโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถือเอกสารไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะเรียกบุคคลให้ชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ
4: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
8: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: มาติดตามข่าวกันต่อครับเลขากกต.ชี้ยังไม่พิจารณาคำร้องยุบพรรคประชาชนต้องดูกฎหมายข้อที่จริงหลังณัฐพงศ์วิจารณ์องคมนตรียืนยันสำนวนคดีบัตรเลือกตั้งกกต.ทำได้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ครับได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงกรณีที่นายนพรุตวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006ยื่นเรื่องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบแล้วก็ยื่นสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคประชาชนกรณีที่ไปวิพากษ์วิจารณ์องคมนตรีที่เข้าร่วมประชุมในบอร์ดภัยพิบัติโดยในแสวงกล่าวว่าขณะนี้ครับทางธุรการรับเรื่องไว้แล้วและจะมีขั้นตอนและก็ตรวจสอบว่าจะมีมูลรับเรื่องไว้พิจารณาต่อหรือไม่แต่ต้องตรวจสอบว่าการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นเช่นนั้นจะเข้าองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นความผิดหรือไม่ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนครับส่วนในทะเบียนได้มีการนำคำร้องมาให้แล้วหรือไม่ในแสวงบอกว่าคำร้องดังกล่าวเป็นการร้องยุบพรรคซึ่งจะมีการพิจารณาของในทะเบียนโดยการรวบรวมข้อที่จริงว่ามีวิธีการอย่างไรและจะใช้ระยะเวลาเท่าใดซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากมีผู้มายื่นร้องจึงต้องใช้เวลาพิจารณาสักระยะครับส่วนจะต้องตั้งอนุกรรมการคัดกรองชุดใหม่หรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้มีคดียื่นยุบพรรคประชาชนไปแล้วนายแสวงบอกว่าระบบการตรวจสอบเรื่องการยุบพรรคทุกวันนี้คาดว่ามีประมาณ60เรื่องแต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาครับกกต.จะต้องตรวจข้อมูลเสียก่อนว่าพอจะรับดำเนินการต่อหรือไม่หากมีมูลจะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงซึ่งคณะจะถูกตั้งไว้แล้วและเป็นพนักงานสอบสวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยจะพิจารณาตามลำดับวนไปในแต่ละคณะเริ่มจากคณะที่1 2และ3ซึ่งไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับเมื่อถามว่าหลายคนมองว่าการดำเนินการของพรรคประชาชนเป็นการซอกกลอนบ่อนทำลายประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและศาลรัฐธรรมนูญมีบรรทัดฐานไปแล้วซึ่งจะนำมาพิจารณาร่วมด้วยหรือไม่นายแสวงก็บอกว่าส่วนตัวยังไม่เห็นข้อเท็จจริงแต่ว่าในทางสื่อ มีผู้มายื่นร้องครับซึ่งเราปฏิบัติเหมือนปกติกับทุกพรรคการเมืองและไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษสำหรับการทั้งคำถามที่เกินเลยไปถึงองคมนตรีซึ่งคาบเกี่ยวกับสถาบันและก็ให้ยกเลิกบางอำนาจมองว่าเหมาะสมหรือไม่นายแสวงก็บอกว่าต้องดูข้อเท็จจริงเสียก่อนส่วนตัวยังไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ครับ
3: ตำรวจเกาะพะงันส่งสารฝากขังหนุ่มอังกฤษขี่รถจักรยานยนต์ชนอาจารย์แพทย์สาหัสค่ะพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าจะหนีออกนอกประเทศตำรวจเกาะพะงันคุมตัวชายวัย51ปีสัญชาติอังกฤษส่งสารฝากขังหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาคดีขี่รถจักรยานยนต์ชนรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมฤตวงศ์อายุ53ปีอาจารย์แพทย์ประจำสาขาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตบริเวณถนนสายโรงพยาบาลเกาะพังงานท้องศาลากลางดึกวันที่23พฤษภาคมค่ะทำให้อาจารย์แพทย์บาดเจ็บสาหัสอาการวิกฤตแพทย์ต้องส่งตัวขึ้นเครื่องมาผ่าตัดสมองที่กรุงเทพคดีนี้ตำรวจเกาะพังงานยืนยันนะคะว่าการสอบสวนพบหลักฐานชิ้นสำคัญมัดตัวผู้ต้องหาก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดช่วง 2:30 นของวันเกิดเหตุหรือว่า17นาทีก่อนเกิดเหตุโดย

พบว่าผู้ต้องหาได้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2กระป๋องจากซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ 1.4 กิโลเมตรและเดินดื่มไปยังจุดจอดรถก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ออกมาชนอาจารย์แพทย์ค่ะส่วนพยานก็ยืนยันนะคะว่าหลังเกิดเหตุผู้ต้องหาได้ลงมือขออภัยค่ะได้ลงมายืนโวยวาย

0: ต้นปี2568และไม่ได้จัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.เกาะพะงันแจ้ง7ข้อกล่าวหานะคะอาทิขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสขับรถแล้วหนีไม่ให้ความช่วยเหลือขับรถโดยฝากขังแล้วก็มีอีกคดีหนึ่งนะคะก็คือไม่มีอีกข้อกล่าวหาหนึ่งก็คือขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถเสพยาเสพติดประเภท2หรือโคเคนและขับรถขณะเมาสุราค่ะซึ่งในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธ2ข้อหาก็คือขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลแล้วไม่หยุดรถและให้การช่วยเหลือหรือหลบหนีและขับรถในขณะเมาสุราซึ่งวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนก็ส่งตัวผู้ต้องหาไปยื่นฝากขังต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยค่ะโดยยื่นคัดค้านการประกันตัวอย่างเด็ดขาดเนื่องจากว่าคดีมีอัตราโทษสูงและผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเกรงว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวจะลักลอบหลบหนีออกนอกประเทศค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับกองทัพสหรัฐประกาศว่าได้ยิงโจมตีอิหร่านรอบใหม่แต่ว่าเป็นการโจมตีเพื่อป้องกันตัวเองมุ่งทำลายฐานยิงขีปนาวุธและก็เรือวางทุ่นระเบิดครับกองบัญชาการกลางของสหรัฐแถลงบอกว่าการโจมตีทางใต้ของอิหร่านเป็นการปกป้องกำลังพลของสหรัฐจากอันตรายจากอิหร่านโดยใช้กำลังอาวุธแบบจำกัดในขณะที่กำลังอยู่ระหว่างการหยุดยิงพุ่งเป้าไปที่ฐานยิงขีปนาวุธใกล้กับเมืองท่าบันดาอับบาสซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรืออิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซขณะนี้ยังไม่มีทีท่าอย่างเป็นทางการของอิหร่านมีเพียงรายงานของสื่อมวลชนว่าอิหร่านกำลังสืบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยยังไม่รู้ว่ากระทบกับการหยุดยิงและการเจรจาที่กำลังเกิดขึ้นหรือไม่ก่อนหน้านั้นครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเพิ่งแถลงว่ามีความคืบหน้าการเจรจากับสหรัฐแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะบรรลุข้อตกลงใดๆกันได้ตามที่สหรัฐกล่าวอ้างโดยเป็นการให้ความเห็นขัดกับมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กล่าวไว้ว่าการเจรจาคืบหน้าไปอย่างดี2ฝ่ายสามารถร่างข้อตกลงได้เกือบจะเสร็จสิ้นแล้วระบุด้วยนะครับว่าจะใช้เวลาอีก 2-3 วันเท่านั้นแต่แล้วก็ตามจากกระแสข่าวที่ออกมาคาดว่าทั้ง2ฝ่ายจะทำบันทึกความเข้าใจที่กำหนดให้ขยายเวลาการหยุดยิงแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุซและกรอบการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์อิหร่านดังนั้นจึงเป็นเพียงการตกลงกันเฉพาะหน้าโดยยังมีประเด็นขัดแย้งมากมายไม่ว่าจะเป็นมาตรการลงโทษต่ออิหร่านทรัพย์สินของอิหร่านที่อายัดไว้ตลอดจนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านครับ
0: เข็มโสกาอดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาวัย72ปีได้รับพระราชทานอภัยโทษขณะกำลังรับโทษจำคุกนาน27ปีในความผิดฐานกบฏค่ะเขมโสกาที่กำลังรับโทษจำคุกนาน27ปีในความผิดฐานกบฏได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยฮุนเซนประธานรัฐสภาและรักษาการประมุขกัมพูชาในปัจจุบันได้ลงนามในคำสั่งพระราชทานอภัยโทษเขมโสกาซึ่งเป็นศัตรูทางการเมืองในนามของกษัตริย์นโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาขณะที่นายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตแถลงว่าการพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติเขมโสกาอดีตผู้นำพรรคกู้ชาติกัมพูชาหรือ CNRP ซึ่งถูกยุบไปแล้วนะคะถูกจับกุมตั้งแต่ปี2017จากหลักฐานคลิปวิดีโอที่เขาพูดว่าได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มหนุนประชาธิปไตยหลายกลุ่มของสหรัฐเขาถูกศาลกัมพูชาตั้งข้อหากบฏแต่เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อมาศาลกัมพูชาตัดสินเมื่อเดือนมีนาคม2023ให้เขามีความผิดจริงในข้อหากบฏและสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติอันหมายถึงสหรัฐเพื่อโค่นล้มฮุนเซนที่ปกครองกัมพูชาติดต่อกันเกือบ40ปีและต้องรับโทษจำคุก27ปีโดยให้กักบริเวณในบ้านพักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและยังถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและสิทธิพลเมืองตลอดชีวิตซึ่งชาติตะวันตกและกลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มมองว่าข้อหาความผิดดังกล่าวเป็นการกุเรื่องให้ร้ายป้ายสีและกลั่นแกล้งทางการเมืองค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิทธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอ

0: ตำรวจเชียงใหม่รวบชายขับรถหรูหัวร้อนใช้ปืนบีบีกันข่มขู่คู่กรณีกลางถนนเชียงใหม่สุดท้ายรับสารภาพโต้เถียงขับรถปาดหน้ากับคู่กรณียอมชดใช้ 20,000 ถูกปรับ 1,000 ผู้ว่าเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรับมืออุทกภัยฤดูฝนปีนี้เน้นบริหารจัดการน้ำเชิงรุกลดผลกระทบประชาชนพร้อมติดตามการซ่อมแซมฝายท่ามะโกบรรเทาผู้ใช้น้ำพื้นที่หางดงครั้งแรกของโลกคณะแพทย์มช.ประสบความสำเร็จในการใช้หุ่นยนต์ระบบฮิวโก้ผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของโลกและเป็นการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกในประเทศไทยร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันอังคารที่26 พฤษภาคม 2569
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือออกอากาศประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ติดตามรับชมบรรยากาศการถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันนะคะทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่และทาง YouTube อสมทเชียงใหม่ด้วยวันนี้เราพบกันนะคะวันอังคารค่ะ26พฤษภาคม2569อยู่กับดิฉันวีรินทร์พัฒน์สมศักดิ์เกตกรค่ะ
2: ค่ะและดิฉันหฤณีธีคพรนะคะก็ติดตามข่าวคราวข่าวสารต่างๆอัปเดตกันได้นะคะออนไลน์ก็ติดตามเราได้เหมือนเดิมแอปพลิเคชัน MCOT Connect แล้วก็ที่ radio.network.mcot.net ส่วนอยากจะชมภาพบรรยากาศในห้องส่งนะคะสบายๆนะคะหรือว่าจะเป็นภาพข่าวเนาะที่เราจะไลฟ์กันนะคะทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube ของอสมทเชียงใหม่ก็ฝากติดตามก็ให้แชร์กันเนาะ
1: มาคอมเมนต์กันได้นะคะ
2: พูดคุยคุยข่าวไปด้วยกันนะคะข่าวที่เมืองเหนือเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ
1: ค่ะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเอ้อมอุ้ย
2: อ
1: ุ้ยอ้อมเอ
2: สามคนอ่างใช่ไหม
1: เป็นไงคะวันนี้วันที่2แล้วของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40
2: ตอนแรกก็ยังคิดว่าน่าจะครบสิทธิ์เมื่อวานนี
1: ้น่าจะหมดเลย30ล้านสิทธิ์ใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าก็จะมาพีคกันตั้งแต่เช้าช
1: ่
2: วงเช้าคนก็ทยอยลงทะเบียนตอน
1: เมื่อวานเราสรุปปิดจบกันไปตอน4ทุ่
2: ม
1: กี่ล้านคะวันแรก
2: วันแรกเท่าไหร่นะ
1: 22ล้านสิทธ
2: ิ์น่าจะหลับก่อน
1: 22ล้านสิทธิ์นะคะ
2: พออีกวันมาวันนี้รู้สึกว่าจะเหลือประมาณ5ล้านกว่าสิทธิ
1: ์ตอนนี้เหลือ5ล้าน 462,877 สิทธ
2: ิ์ยังได้อยู
1: ่ค่ะณตอนเที่ยงครึ่ง
2: ใช่นะคะอันนี้ก็คือลงทะเบียนออนไลน์แต่บางคนก็ลงทะเบียนออนไลน์แล้วไม่ประสบผลสำเร็จ
1: ค่ะ
2: น
1: ะ
2: คะต้องไปขอเจ้าหน้าที่ช่วย
1: ที่เหลือ5ล้าน 400,000 สิทธิ์นี่จะรวมคนที่รออีก3วันไหมคะ
2: คิดว่าร
1: อตรวจสอบ
2: คิดว่าเขาน่าจะกันไว้ก่อนหรือเปล่าเดาเอานะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดครบแล้วคนที่ลงทะเบียนเราต้องรอ3วัน
1: เขากันไว้ให้แล้วนะ
2: น่าจะกัน
1: ขอให้ได้ขอให้โดน
2: แต่ถ้าไม่ผ่านจริงๆนะคะเงื่อนไขไม่ได้ตามเกณฑ์ก็อาจจะปล่อยสิทธิ์ที่เหลือให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเหมือนครั้งก่อนๆ
1: น่าจะมีรอบเก็บตกนะคะ
2: ธนาคารก็คึกคัก
1: ค่ะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุ
1: ใช่ค่ะ
2: ไปขอช่วย
1: ร้านค้าผู้ประกอบการเองด้วย
2: สแกนหน้าแล้วไม่ผ่าน
1: ค่ะ
2: หน้าไม่เหมือนเดิม
1: เขาให้อ้าปากใช่ไหมเขาให้กระพริบตาม
2: ันจะมีหลายขั้นตอนอยู่เนาะ
1: ใช่
2: บางทีอ้าปากด้วยกระพริบตาด้วย
1: แสงไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: เคยเห็นนะบางคนก็คือหน้าธรรมดาไม่ผ่านแล้วปรากฏว่าไปพอกแป้ง
1: ลงทุนซะหน่อย
2: โบกแป้งเข้าไป
1: ค่ะ
2: หน้าขาวๆปรากฏว่า
1: ผ่าน
2: เฉย
1: แปลกแต่จริง
2: ไม่รู้เป็นที่อะไร
1: ค่ะนะก็ยังมีเวลาเหลือนะคะอีกหลายวันนะคะวันนี้จะถึง29พฤษภาคมนี
2: ้
1: เราก็รอเนาะที่จะใช้สิทธิ์
2: 5วันนะคะก็รอดูเนาะว่าจะเหลือเ

0: สิทธิ์เท่าไหร่
1: ค่ะ
0: ก็เอาใจช่วยแต่ทำไม
1: อยากใช้แล้วเนี่ย1มิถุนา
0: โอ้ยังมาถึงเตื้อกะนี่ค่ะเงินเดือนยังบอกออกเตื้อปี
1: ้วันจันทร์นู่นใช่ไหมวันที่1มิถุนา
0: เงินเดือนออกเหรอ
1: เงินเดือนออกรอนะรอเธออยู่นะจ๊ะ
0: เออได้ค่ะ
1: เดี๋ยวเราก็ไปเติม667บาท
0: อ๋อนึกว่ารอวันที่1รอวันที่1ไง
1: ได้ๆ
0: นะคะวันแห่งความหวังซื้อหรือยังก่อน
1: ยังไม่ได้ซื้อนะคะแต่นี่ค่ะไม่ต้องรอแล้วเพราะว่านะคะเราสามารถที่จะพูดคุยนะคะกันได้แล้วตกลงกันได้แล้ว
0: จับมือจับไม้จับไม้จับมือนะคะหลังจากที่เป็นประเด็นกันอยู่นะคะไปดูภาพกันก่อนเลยเนี่ยค
1: ่ะหนุ่มหัวร้อน
0: เป็นภาพตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมในช่วงบ่ายโมงนะคะก็จากตามภาพนะคะ
1: คลิ
0: ปแรกเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก
1: ็รถยนต์
0: คันสีขาว
1: ยี่ห้อหรู
0: ยี่ห้อหรูนะคะที่ขับกันอยู่บนถนน
1: ก็ขับปกตินะ
0: สมโภช
1: เชีย
0: งใหม่700ปีปรากฏว่ากำลังจะเลี้ยวซ้ายลงสะพานไปทาง
1: ร้านยาง
0: แถวป่าแดดนะคะแล้วก็มีชายคนหนึ่งที่ขับขี่รถยนต์นะคะซึ่งอยู่ทางขวาของรถจักรยานยนต
1: ์
0: ย้อนภาพได้นะคะในคลิปแรกเนาะนะคะก็คือ
1: เปลี่ยนเลน
0: กระทันหันนะคะทีนี้คนที่ขับมอเตอร์ไซค์เขาก็เลยตื๊ดไปหนึ่งที
1: บีบแตรนะ
0: บีบแตรนะคะเอิญว่า
1: แพ้เหมือนเป็นการเตือนอะนะ
0: เตือนแต่ทีนี้ก็แพ้เสียงแตรนะส่วนใหญ่ชายคนดังกล่าวก็เลยขับรถยนต์ตามนะคะสำหรับผู้ที่บีบแตรนะคะมอเตอร์ไซค์ไปจนถึงนะคะเนี่ยค่ะจุดนี้นะคะเขาไปขับ
1: ยูเทิร์นสะพานป่าแดด
0: ใช่ขับไปรอเลยนะคะ
1: เนี่ยไปทุกวันเลยพี่ใช้เส้นนี้ทุกวันเลย
0: รถเยอะนะตอนนี้นะคะช่วงชั่วโมงเร่งด่วน
1: ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะ
0: เหรอ
1: ไม่เยอะเท่าไหร่
0: ไม่เยอะแต่ติด
1: ติด
0: นะคะจนเขาจอดรอจนมอเตอร์ไซค์เนี่ยมานะคะเขามาด้วยกัน2คนชายหญิง
1: แต่เขาไม่ได้ลงรถนะ
0: ลง
1: อันนี้รอบแรกนี้ลงใช่ไหม
0: ลงค่ะผู้ชายลงมานะคะแล้วก็มาต่อว่านู่นนี่นั่นทำท่าเหมือนจะชกต่อยคนที่ขี่รถเครื่องเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยจะใช้อุปกรณ์อะไรสักอย่างแทง
1: ตกเบ็ดอ่ะนะเบ็ดตกปลา
0: เขาบอกก็คือเหมือนกับแบบจริงๆเขาบอกเขาไม่มีหร
1: ือ
0: เปล่าเขาไว้ป้องกันตัวเขาบอกนี่พูดแบบป้องกันตัวแล้วก็เลยขับรถเลี้ยวเข้าซอยไงค่ะพอเลี้ยวเข้าซอยเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ารถยนต์ก็ขับตามเข้ามาเลย
1: มาอีกยังไม่แล้ว
0: ยัง
1: ไม่แล้วใจ
0: น้องผู้หญิงที่ซ้อนท้ายเขาก็เลยถ่ายวิดีโอเอาไว้เป็นหลัก
1: ฐ
0: าน
1: แฟนเขาน
0: ะคะเขาก็ถ่ายไว้ว่ามีรถเนี้ยตามมานะคะแล้วปรากฏว่าก็ไล่ตามมาทันแล้วก็จอด
1: นู่นค่ะไปถึงตลาดป่าแดดดอนชัยนะคะนะก็จอดรถข้างๆนะคะของผู้แจ้งโต้เถียงกันอีกนะคะ
0: เขาบอกว่าที่ใด
1: แต่เขาไม่ลงรถอันนี้เขาไม่ลงรถ
0: ไม่ลงใครจะแทงอะไรประมาณนี
1: ้
0: นะคะตะคอกใส่แล้วก็หยิบปืนสั้นออกมาทีนี้ก็นั่นแหละค่ะพอเห็นปืนเราก็ไม่รู้ว่าปืนอะไร
1: ไม่ทราบ
0: ถ้าเป็นเราอะนะก็ออกมาขึ้นลำแล้วบอกว่ามอรู้ไหมกอเป็นใคร
1: มอ
0: สระอึงนะคะ
1: เดี๋ยว
0: จะเก็บเลย
1: เดี๋ยวกอจะเก็บมอทั้งสองเลย
0: นะคะทีนี้เขาก็กลัวเนาะเขาก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ทราบ
1: ไล่ดูกล้องเนาะ CCTV นะคะแล้วก็พยานที่พบเห็นนะคะ
0: แล้วก็ทราบชื่อผู้ก่อเหต
1: ุ
0: อายุ50กว่า
1: ชื่อนายสุภชัยค่ะ
0: ค่ะนะคะก็เข้าไปตรวจสอบนะคะตามที่อยู่แล้วก็ตรวจค้นอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุแล้วปรากฏว่าเป็นปืน BB กันนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ช่วงสัก10โมงก็นำคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจอกันนะคะที่สพเมืองเชียงใหม่ทั้งสองฝ่ายก็พูด
1: จับมือกัน
0: ต่างๆที่เกิดขึ้น
1: นะ
0: นะคะได้อบรมกันเนาะนะคะนั่งอยู่ที่ห้องประชุมนะคะว่า
1: เขาก็สารภาพนะคะทุกข้อกล่าวหาน
0: ะคะอาจจะด้วยเรื่องของอารมณ์เขาเรียกว่าไงนะคะ
1: อากาศมันร้อนอย่างนี้เหรออ
0: ากาศมันร้อน ได้ยินเสียงแตรเข้าไปก็ปี๊ดขึ้นมาเลย นะคะแล้วพอปอบังเอิญว่าคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าเขามีอาวุธอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะยิ่งแบบว่าก
1: ลัวนะ
0: กลัวไหมอ่ะแต่ขับไล่ตามอ
1: ่
0: ะ
1: ใครก็กลัว
0: เ
1: ถอะ
0: เขาม
1: าจากนู่นน่ะถนนสมโพชเชียงใหม่700ปีอ่ะนะไม่ใช่ของใกล
0: ้แล้วก็ไล่ตามมันไปจอดขนับข้างแล้วก็เถียงกันโต้เถียงกันนะคะ คือเหมือนประมาณว่าเธอจะแทงฉันเหรอนะฉันก็มีอาวุธนะ
1: นะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเนี่ยต้องใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนแต่ว่านายสุภชัยนะคะเจ้าของรถหรูนี่ก็ขอโทษคู่กรณีแล้วก็ชดใช้ค่าสินไหมให้ 20,000 บาท
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: เสี่ยงตังค์ทํา 20,000 อยู่บ่ได้เนาะ
1: แล้วก็เสียค่าปรับอีก 1,000 บาท
0: ค่ะ
1: นะคะข้อหาทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นนะคะส่วนปืนค่ะปืนบีบีกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยึดไว
0: ้นะคะอันนี้ก็ใจร้อนเป็นเหตุนะคะหัวร้อนไม่สบายหัวร้อนก็คือเรื่องของการใช้รถใช้ถนนร่วมกันมันก็มีอยู่แล้วแหละนะคะการจราจรรถราที่ขับไปขับมาเนาะมันเยอะนะคะบางทีเราก็อาจจะไม่ถูกใจเราบ้างเกิดบางทีแล้วเราก็อาจจะขับไปทำให้คนอื่นไม่ถูกใจบ้างก็มีเหมือนกันลืมอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ขอโทษครับ
0: ขอโทษเขาอาจจะมองไม่เห็นหรืออาจจะเห็นอะไรเงี้ยบีบแตรเราก็ต้องทนเสียงนิดนึงแต่เคยมีรีวิวของฝรั่ง
1: รีวิว
0: เขามาเมืองไทย อย่างกรุงเทพใช่ไหมรถเยอะ
1: เขาชมใช่ไหมคะ
0: ชมพี่มีเสียงแตรเลยเงียบแล้วนึกไปถึงอินเดียเนา
1: ะ
0: ปีดปาดปีดปูดบีบกับเรื่องปกติ
1: ค่ะ
0: เงี้ยนะคะก็ไม่แพ้เสียงแตรแต่บ้านเราเนี่ยอ่อนไหวนิดนึงนะคะก็ถ้าเกิดว่าทำอะไรที่มันไม่ถูกนะคะเขาเตือนอาจจะเป็นการเตือนไม่ได้ว่า
1: ขอโทษนะนะจะถูกจะผิดเราขอโทษไว้ก่อน
0: ขอโทษไว้ก่อน
1: น่ารัก
0: ซูมาเตอร์เขาไปหน่อยครับอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะเผื่อว่าครั้งหน้า
1: เผื่อเขาจะใจดีใช่ไหม
0: มีน้ำใจสลับกันไปแต่ว่าวินัยจราจรมันก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างทางเขาเรียกว่าทางบังคับเลี้ยวนะคะทางที่จะต้องออกให้เขาอะไรเงี้ยก
1: ็
0: ไปจอดขวางแล้วเขาก็ออกไม่ได้ถูกไหมอย่างเงี้ยอย่างนี้มากกว่าที่จะต้องระมัดระวังหรือว่าทางข้ามม้าลายที่ตอนนี้ก็ต้องดูเรื่องของทางซิกแซกนะคะซึ่งใหม่อาจจะมี
1: ต้องชะลอ
0: มีไม่เยอะทางซิกแซกคือหมายความว่ามันจะเตือนเราว่าข้างหน้าจะมีทางม้าลาย
1: นะส่วนใหญ่จะหน้าตลาดหน้าชุมชนหน้าโรงเรียนนะคะ
0: ใช่แถวๆหน้าตลาดบริบูรณ์นะมีคุณฟังที่เคยส่งมาเน
1: า
0: ะ
1: หน้าตลาดหางดงก็มี
0: เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นทางที่จะเตือนว่าข้างหน้ามีทางม้าลายให้ระวังเผื่อว่ามีคนข้ามถนนอะไร
1: ใช่ค่ะนะอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดอันตรายเหมือนกันนะคะก็คือทางข้ามรถไฟ
0: ค่ะ
1: เห็นเช้านี้มีคนถ่ายคลิปนะคะเป็นกล้องหน้ารถของผู้ใช้รถใช้ถนน
0: ค่ะเป็นยังไงคะเป็นไงคะ
1: นะสุนสันอุนอันเข้าใจไหม
0: เหมือนกันในข่าวเลย
1: ชุลมุนอ่ะคือไม้กั้นจะลงอ่ะลงไม่ได้เพราะว่ารถมันคาทุกเลน
0: ไม่ใช่ว่าไม้กั้นไม่ลงแต่คือพอเวลามันมีรถผ่านมันลงไม่ได้นะคะบางจุดเมื่อวานเห็นคลิปของเจ้าหน้าที่ที่ลพบุรีตรงหน้าสามพระการเลยนะคะก็คือไม้กั้นน่ะมันจะมีช่องระหว่างทางไม้กั้นลงแล้วแต่มอเตอร์ไซค์ก็มุดอยู่รถไฟก็กำลังจะมา
1: คือมันมีช่องไง
0: มันมีช่อง
1: ให้ซิกแซกได
0: ้ก็จะไปแต่ในระหว่างที่รถไม้กั้นกำลังจะลงก็มีรถยนต์น่
1: ะ
0: บุนไปเหมือนกันก็ไม่กลัว
1: นะ
0: นะมันเป็นอะไร
1: กลัวไปสายแต่ว่าไม่กลัวเสียชีวิตอ่ะนะ
0: แล้วพอเวลาเกิดเหตุขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทางรถไฟมันก็เป็นทางประจำอยู่แล้วนะคะส่วนในเรื่องของกรณีที่กรุงเทพที่เขาเสพยาด้วยอันนั้นก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งด้วยนะคะที่คนที่เสียชีวิตซึ่งไม่รู้อีโนอีแนนะนะคะมันก็เป็นความสูญเสียที่เรียกคืนกลับมาไม่ได้แล้วนะคะหรือว่าต้องให้โดนชนก่อนก
1: ็
0: จะมีเหตุข่าวอยู่ตลอดนะหลังจากเหต
1: ุอย่าให้ได้อ่านข่าวรถไฟทางข้ามรถไฟเชียงใหม่นะคะ
0: มีเปิดเล
1: ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้สถานีรถไฟเชียงใหม่นะ
0: หลายจุดเลยทีเดียวแล้วก็บางจุดเนี่ยอาจจะไม่มีไม้กั้นย
1: ิ่
0: งต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างเงี้ยเนาะดูให้ดีแต่บางคนเขาก็บอกว่ามองไม่เห็น มันอาจจะมีอะไรบังหรือเปล่าอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แย่งกันไปเนี่ยนะ
0: ไม่ในกรณีที่ไม่มีไม้กั้นหรือว่าเสียงเตือนหรืออะไรต่างๆเวลาที่จะดูข้ามทางรถไฟ
1: ส่วนใหญ่จะอยู่นอกเมืองซะมากกว่าต่างอำเภอนะ
0: นะคะดูดีๆดูเอาให้ชัวร์เอาให้แน่อย่าไปเสี่ยงเลยเพราะว่าดูเหมือนจะไกลแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ความเร็วสูงเนา
1: ะ
0: คาดการณ์ไม่ได้
1: เสียงหูดรถไฟก็ดังๆนะ
0: นะคะไม่ได้ยินเจ๊กัวแต่ว่าเส้นนั้นน่ะก็คือเคยผ่านเนาะที่กรุงเทพนะคะเราก็เห็นแล้วเรารู้สึกว่าโอ้เขาไม่กลัวกันเลยเนาะขนาดว่าไม้กั้นลงแล้วสัญญาณลงแล้วก็ยังจะไปในลักษณะนี้อยู่นะ
1: ยังไงก็แล้วแต่รถไฟก็จะไม่ผิดนะ
0: มาเป็นทางและเวลา
1: ใช่ค่ะ
0: สัญญาณ
1: กฎหมายถ้าว่ากันตามกฎหมายนี่คือทางของรถไฟนะคะ
0: แต่เขาก็เอาผิดคนขับรถไฟ อันนี้ไม่นับกรณีที่เป็น
1: นี่เป็นรายบุคคล
0: เสพยา
1: ค่ะมาดูทางด้านของการเตรียมพร้อมรับกับฤดูฝนกันบ้างนะคะ
0: เป็นไงบ้างคะ
1: ท่านผู้ว่าใช่ค่ะท่านผู้ว่าลงพื้นที่นะคะไปที่ฝายป่าแดดที่ประตูระบายน้ำป่าแดด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะแล้วมีคลิปภาพด้วยนะคะ
0: เมื่อวานนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลอรดิศรนะคะก็รองผู้ว่าด้วยนะคะลงพื้นที่ก็ไปดูนะคะสถานการณ์ที่จะรับมือสำหรับช่วงฤดูฝนที่ประตูระบายน้ำป่าแดด
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็ดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแผนต่างๆนะคะในช่วงของการรับฝนในปีนี้นะคะที่หากว่าสถานการณ์น้ำปิงมีระดับสูงขึ้นก็อาจจะดูในเรื่องของการยกประตูระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำออกอย่างรวดเร็วเพิ่มพื้นที่ในการรองรับน้ำให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะรวมถึงความเสี่ยงเรื่องการเกิดน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเพราะว่าบางจุดในเชียงใหม่นะคะคือ
1: มันต่ำไหม
0: ไม่ได้อยู่ใกล้น้ำปิง
1: แ
0: ต่ตกแล้วท่วมนะคะ
1: เขาบอกว่า4เมตร20นะคะจากเดิมที่3เมตร70ใช่ไหมคะตรง P1
0: ตอนนี้เขามีการปรับระดับแล้วด้วยนะคะสำหรับเรื่องของระดับน้ำปิง
1: ค่ะถ้าเกิดว่าน้ำมันถึง4เมตร20นี่หมายความว่าเราเตรียมขนของใช่ไหมคะ มันต้องก่อนหน้านั้นไหม นะคะ
0: ก็อาจจะต้องติดตามสถานการณ์ นะคะก็ในเรื่องของการปรับระดับนะคะเรื่องของกำหนดแม่น้ำปิงนะคะที่จะกำหนดสีแดงเข้มสีแดงสีส้มสีเนื้อสีเหลือง
1: เหมือนข้าวก่อนใช่ไหมเป็นโซน
0: ข้าวก่อนเนี้ยจะมี3สี
1: ค่ะ
0: นะคะแดงเหลืองแดงส้มเขียวนะคะอันนี้ก็จะมี5สีแดงเข้มก็คือลำดับที่1ก็คือเมื่อน้ำที่จุด P1 สะพานนวรัตน์ถึง4เมตร30
1: ค่ะ
0: นี่ก็จะกระทบพื้นที่รุ่มต่ำแม่น้ำปิงแถวโซนในบาซ่าช้างคลานเจริญประเทศถ้าสีแดงนะคะสีแดงนี่เป็นระดับ2นะคะ
1: ระวัง
0: จุด P1 นะคะสูง4เมตร50สีส้มเมื่อน้ำระดับ P1 4เมตร70และสีเนื้อลำดับที่4นะคะ P1 5เมตรแล้วก็ลำดับที่5สีเหลืองเมื่อน้ำระดับ P1 5เมตร30นะคะพื้นที่ก็จะได้รับ
1: ท่วมแล้วใช่ไหมคะ
0: แต่มีความรู้สึกว่าสีที่เขากำหนดกับลำดับเนี่ยมันอาจจะสลับกันหรือเปล่า ไม่ด้วยความรู้สึกนะ เพราะคนจะเข้าใจว่าสีแดงคือวิกฤตแล้วนะคะต้องระวังอย่างมากแต่ว่ากลายเป็นว่าสีเหลือง คือสูงสุด หรือว่าดูผิด
1: ระดับความเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: สีแดงเข้มนี่คือลำดับที่หนึ่งเลย
1: ค่ะแต่ไงแล้วเชียงใหม่เราเองก็มีแผนนะคะที่จะบริหารจัดการน้ำนะคะ8ขั้นตอนของกรมชลประทานนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางหลักเลยเพื่อที่จะครอบคลุมทั้งระยะก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุนะคะก็มีการบูรณาการร่วมกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัยมีการตั้งคณะทำงานระบบแจ้งเตือนภัยแล้วก็แผนอพยพพี่น้องประชาชนด้วยรวมถึงกำลังคนแล้วก็เครื่องจักรด้วยนะคะให้มีประสิทธิภาพพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
0: หลายโซนหลายจุดนะคะอันนี้น้ำปิงนะคะจุดเน้นก็คือพี่1ที่สะพานนวรัตน
1: ์
0: แต่วันก่อนเนี่ยชลประทานเชียงใหม่นะคะเขาก็ได้พาผู้สื่อข่าวนะคะลงพื้นที่ไปดูตรงบริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาลนะคะก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำนะคะแถวป่าแดดด้วยแล้วก็ที่สารพีนะคะมีการก่อสร้างผนังกั้นน้ำที่จะสูงขึ้นนะคะในการรองรับน้ำปิงเพราะว่าในช่วงปี65ที่ผ่านมาตอนน้ำท่วมเนี่ย
1: เมื่อ3ปีที่แล้ว
0: ค่ะช่วงท้ายของผนังกั้นน้ำเน
1: ี่
0: ยคือน้ำมันไหลข้ามพัดมานะแล้วก็ตรงนั้นก็พัง
1: กัดเซาะไปเลยนะ
0: ใช่แล้วมันก็ท่วมบ้านของประชาชนพื้นที่การเกษตรเสียหายนะคะการก่อสร้างตรงนี้เนี่ยทางชลประทานเขาก็มั่นใจว่าจะไม่ท่วม
1: เห็นอยู่เห็นอยู่ยังไม่แล้วเสร็จ
0: ที่ป่าแดด
1: ค่ะ
0: นะคะตอนนี้เนี่ย 90% แล้วคาดว่าจะส่งมอบได้ในช่วงสิ้นเดือนนี
1: ้
0: เร็วกว่ากำหนด4เดือน
1: ค่ะ
0: กำหนดเดิมก็คือกันยายนเพราะว่าการเร่งดำเนินการเพราะว่าจะได้ทันรับมือกับฤดูฝนแต
1: ่
0: อาจจะมีการเพิ่มเติมในบางจุดนะคะที่ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะ
1: อีกจุดหนึ่งที่ท่านผู้ว่าติดตามนะคะก็คือการซ่อมแซมฝายท่ามะโกที่หางดงนะคะเพราะว่าเจอปัญหาคันอ้อมน
0: ะ
1: น้ำกัดเซาะชำรุดนะคะทีนี้ก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพนะคะให้กับ พื้นที่ด้วย
0: ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่การเกษตร
1: ใช่ค่ะ
0: เกษตรกรตรงนั้นเนี่ยเขาปลูกเพาะปล
1: ู
0: ก
1: ใช้น้ำแล้วก
0: ็เลี้ยงปลาม
1: ีปลากระชังด้วยค่ะ
0: นะคะก็ในช่วงที่ขาดแคลนน้ำปลามันก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะตรงนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีการสนับสนุนบิ๊กแบ็กด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะเพราะว่ามันเกินกำลังของทางเทศบาลนะคะนั่นก็คือทางเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงนะคะตำบลหนองตองพัฒนานะคะทางอบจ.ก็ผู้สนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้นะคะ
0: นะคะมีกระสอบทรายบิ๊กแบ็กนะคะ 1,350 กระสอบด้วยกันนะคะที่ช่วยสนับสนุนทำคันกั้นน้ำบริเวณฝ่ายท่ามะโกนะคะอันนี้ก็บรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันก่อนนะคะเตรียมไว้ก่อนเพื่
1: อ
0: ฝนมาเดี๋ยวจะเอาไม่ทัน
1: ค่ะส่วนแผนระยะยาวนะคะกำลังรอพิจารณาในที่ประชุมกันอยู่นะคะในเดือนหน้านะคะว่าจะมีแนวทางที่กำหนดยังไงกันต่อไป
0: นะคะดูน้ำนะคะเมื่อกี้ก็บิ๊กแบ็กค่อนข้างที่จะใหญ่เลย
1: น้ำเปียงไหลหลัง
0: ลั่ง
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปต้องที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: 02-114-3990 นะคะก็สามารถที่จะโทรหากันได้เลยนะคะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะไปช้อปปิ้งกันสำหรับช็อปมาเนีย
1: ค่ะ
0: เองนะคะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะร่วมแสดงความเห็นมานะคะบอกว่าจราจรเนี่ยควรหาวิธีนะคะควรหาวิธีพวกมักง่ายที่ขับรถจากทางแยกคูเมืองข้ามทะลุที่กั้นไปฝั่งนอกคูเมืองสักวันจะเกิดอุบัติเหตุ
0: สักวันเนี่ยก็จะเห็นคลิปของเจ้าหน้าที่จราจรอยู่เรื่อยๆเพราะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยด้วยโซเชียลมีเดียนะคะก็จะเห็นคนที่แบบว่าชอบตัดผ่านนะคะเขามีแผงกั้นแล้วแต่ก็มุดอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุพอเจ้าหน้าที่ทักปุ๊บเลี้ยวหนีทันทีไม่ข้ามก็ดีก็ปลอดภัยแต่พอเจ้าหน้าที่ทักปุ๊บบางคนข้ามไปแล้วแล้วก็เลี้ยวหนีนะคะก็จะได้เห็นเจ้าหน้าที่ไล่กวดติดตามย้ายเกิดแบบนั้นเลยนะคะ
1: ขอให้ปลอดภัยนะคะ
0: กฎวินัยจราจรคือมันก็จะมีหลายจุดนะคะที่เชียงใหม่กั้นแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังจะบุ่นไปอยู่เนาะเป็นห้องบุ่นมันก
1: ็ต้องทำเวลา
0: อ๋อฟังขนาดรถโต้มขึ้นมาเนี่ยคนอื่นก็เดือดร้อนไงค
1: ือ
0: ไม่ใช่แค่ตัวเองคนเดียวนะคะ
1: ใจเย็นๆนะคะตั้งสติกันนิดนึงนะคะใช้รถใช้ถนนการให้มีวินัยจราจรด้วยมาดูทางด้านนะคะทางคณะแพทย์มช.ค่ะน้องอ้อมจริงๆวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะ
0: แถลง
1: พรุ่
0: งน
1: ี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะครั้งแรกของโลกเลยนะคะที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะประสบความสำเร็จในการใช้หุ่นยนต์ระบบฮิวโก้ผ่าตัดตับค่ะจากผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของโลก
0: นะคะก็ต้องการที่จะดันประเทศไทยของเราโดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์ของเชียงใหม่นะคะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์นะคะอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดแห่งแรกของโลกแล้วก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจริงๆเราก็จะได้ยินข่าวนะคะในเรื่องของการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมต
1: ่
0: างๆมาผ่าตัดนะคะ
1: หลายจุด
0: หลายกรณี
1: ทั้งหัวใจต่างๆอันนี้ล่าสุดนี้จะเป็นผ่าตัดตับ
0: ผ่าตัดตับ
1: จากผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของโลก ค่ะแล้วก็เป็นการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกในประเทศไทยด้วยจะแถลงข่าววันพรุ่งนี้นะคะที่อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0: ค่ะแล้วก็เราติดตามนะคะเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าการนำหุ่นยนต
1: ์
0: มาใช้นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการรักษาแต่ว่าการผ่าตัดบางอย่างมันเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนนะคะก็อันนี้เนี่ยจะส่งผลดีโดยตรงต่อผู้ป่วยทั้งในแง่ของความเจ็บปวดลดลงนะคะระยะเวลาพักฟื้นที่ ที่สั้นลงนะคะเหมือนสมัยก่อนที่แบบผ่าตัดใหญ่เปิดหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าการผ่าตัดบางชนิดก็ใช้วิธีกล้องเข้าไปก็ลดขนาดของแผลลงการฟื้นก็ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รอติดตามนะคะนวัตกรรมนะคะที่จะเป็นแรงผลักดันให้ไทยของเรามีศัลยแพทย์นะคะในระดับสากลนะคะแล้วก็เพิ่มเติมการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ป่วยในทุกกลุ่มเลย
1: เพราะว่าการผ่าตัดใหม่ครั้งนี้นะคะไม่ใช่แค่เทคโนโลยีนะคะแต่ว่าเป็นความหวังใหม่ของผู้ป่วยแล้วก็ระบบสุขภาพของไทยด้วย
0: ค่ะ
1: เป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ค่ะสำหรับอีกหนึ่งงานนะคะในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะเราก็จะมีวันสำคัญก็คือวันวิสาขบูชาแน่นอนว่ากิจกรรมสำหรับเชียงใหม่ของเราในคืนก่อนวันวิสาขบูชาก็จะมี
1: เตียวขึ้นดอย
0: เตียวขึ้นดอยก็ว่าเตียวขึ้นดอย
1: เตียว
0: เตียวกะ
1: เตียว
0: ก็ว่าเตียว
1: เตียว
0: เดินขึ้นดอยในคืนก่อนวันวิสาขบูชาเพื่อไปสักการะนะคะวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพแล้วก็จะมีน้ำสงฆ์พระราชทานนะคะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะปีที่แล้วก็แห่ใช้ช้างแห่อย่างยิ่งใหญ
1: ่
0: นะคะแต่ช้างนั้นก็จะไปถึงบริเวณครูบาศรีวิชัยนะคะปีนี้นะคะซึ่งได้มีการทำพิธีไปก่อนหน้านะคะเมื่อวานนี้ค่ะพี่อุ้ย
1: ค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้วันที่30นะคะเป็นวันเสาร์เนาะนะคะวันเสาร์จะมีขบวนอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานนะคะจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: มายังศาลาธรรมมหาวิเชียงใหม่นะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนไปยังลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อประกอบพิธีเปิดงานแล้วก็เริ่มขบวนเดินขึ้นดอยตามประเพณีที่ปฏิบัติกันมา
0: ค่ะแต่เมื่อวานนี้ค่ะที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะก็ได้มีพิธีสมโภชน้ำสงฆ์และพระไตรพระราชทานถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเนื่องในงานประเพณีเดินขึ้นดอยสมโภชน้ำสงฆ์พระราชทานถวายเป็นพระราชกุศลประจำปีนี้ก็คือปี2569นะคะก็มีหลายๆหน่วยงานนะคะที่ไปร่วมในพิธีนะคะส่วนในวันที่31พฤษภาคมนะคะจากที่เดินขึ้นดอยในคืนวันที่30แล้วนะคะเช้ามาก็จะมี
1: วันวิสาขะ
0: ใช่ค่ะก็จะทำบุญกันต่อเนื่องเลยแต่เช้าสักการะบวงสรวงพระบรมธาตุดอยสุเทพพิธีสมโภชน้ำสงฆ์พระราชทานนะคะก็เปิดโอกาสให้กับพุทธศาสนิกชนนะคะประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวนะคะก็ร่วมในพิธีได้ตั้งแต่เดินขึ้นดอยนะคะก็ปีที่แล้วเราก็ไปถ่ายกันเนาะ
1: ใช่
0: ค่ะคนเยอะมากนะคะสถานที่จอดรถนี่ก็ต้องหาดูดีๆนะคะในมอเขาก็มีให้จอด
1: ค่ะใครจะไปตั้งโรงทานนะคะตามทางนะตามทางเดินทางขึ้นดอยสุเทพค่ะ
0: ก็จะมีเขาเรียกว่ากำหนดในแต่ละจุดใช
1: ่
0: ไหมคะก็ต้องสมัครไม่ใช่ว่าอยู่ดีปุ๊บปั๊บจะไปตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: นะเขาจะให้เข้าบริเวณนะคะงานเนี่ยตั้งแต่บ่ายสามก่อนบ่ายสามนะ
0: เตรียมพื้นที
1: ่
0: เตรียมงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของขยะอะไรต่างๆนะคะที
1: ่
0: ก็รณรงค์กันทุกปีนะ
1: รักโลกนะคะ
0: นะคะช่วยลดปริมาณขยะนะคะเตียวขึ้นดอยแล้วเราก็จะได้บุญไปพร้อมๆกัน
1: ค่ะ
0: รองท้องรองเท้าอะไรเงี้ย
1: ฝนน่าจะไม่ตกหรือตกนะ
0: แต่ก็ไม่แน่เหมือนกัน
1: เตรียมไปดีกว่านะเตรียมร่มเสื้อกันฝนนะคะ
0: ร่มเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เห็นนะคะปีที่แล้วเนี่ยเด็กน้อยใจสู้มาก
1: ไปถึงบนนู้นเลย
0: ใช่ค่ะเขาไปกับครอบครัวไปก
1: ับ
0: พ่อแม่เนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็เห็นอะไรที่เป็นสีสันก็คือแบทแมนปั่นจักรยานปีที่แล้ว
1: ได้ค่ะได้อยู่รักโลก
0: ฝรั่งนะคะว่าทำให้มันเป็นสีสันไป
1: แต่บางคนก็มีความเชื่อนะคะโดยเฉพาะชาติพันธ
0: ุ์
1: นะเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เดินขึ้นดอยเตียวขึ้นดอยสุเทพเนี่ยนะคะก็จะได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ส่ง
1: อันนี้ส่งด้วยแล้วก็อาจจะได้พบรักนะคะนะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แต่ได้แน่ๆคือได้บุญค่
0: ะก็ใครที่เตรียมพร้อมนะคะจะไปเดินก็ต้องเตรียมร่างกายให้ดี
1: ค่ะอันนี้สำคัญเลยรองท้องรองเท้านะ
0: บางคนใส่รองเท้าแตะนะ
1: เราไปกันตั้งแต่หัววันเลยได้ไหม
0: ได้
1: นะ
0: แต่มันก็จะร้อนนิดนึงอ่ะ
1: ค่ะขึ้นกี่ชั่วโมงอ้อม
0: หลายชั่วโมงอยู่นะคะ
1: 3-4 ชั่วโมงเนาะได้อยู่เนาะ
0: 2ชั่วโมงประมาณนั้นค่ะ
1: 2ชั่วโมง
0: ที่เคยเดินขึ้นไป
1: ค่ะ
0: ขึ้น4ทุ่ม
1: นะลงอีก2ชั่วโมง
0: ถึงประมาณเที่ยงคืนเสร็จแล้วโอ้โหก็โอ้โหใช้พลังเยอะเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ก็ต้องฟิตซ้อมดี
1: ๆค่ะ
0: แต่คนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วก็น่าจะสบายมาก
1: นะ นะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเขาเที่ยวเมืองเหนือเราสองคนนำรายการลากันไปก่อนนะคะ
0: พรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขณะนี้เวลา 13:00 น.ที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไ
3: ทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลรัฐพลปิดประตูถอดกำไร EM ทักษิณไม่เข้าเงื่อนไขพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะขอพระราชทานอภัยโทษและปลดกำไร EM ว่ามีหลักเกณฑ์อยู่3เรื่องคือความเจ็บป่วยการประกอบอาชีพและภูมิลำเนาไม่มีไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นไปไม่ได้ดังนั้นไม่เข้าเงื่อนไขทั้ง3ข้อไม่น่าจะเป็นเงื่อนไขในการถอดกำไร EM ได้ซึ่งใน2สัปดาห์ที่ผ่านมามี1เคสได้ปลดกำไร EM แต่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเลขาครม.เผยยื่นเอกสารชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงินต่อศาลรัฐธรรมนูญวันนี้นางณัจจรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงการส่งคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญกรณีการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงพลังงานและกฤษฎีกาทำคำชี้แจงร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีทำเอกสารเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญซึ่งจะส่งวันนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายตามกำหนด7วันโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถือเอกสารไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะเรียกบุคคลใดชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ขณะที่นายอนันต์แก้วกำเนิดผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกล่าวว่าได้ส่งร่างคำแถลงชี้แจงในภาพรวมไปแล้วซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับนายนพดลเพริเริกเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการระบุว่าร่างคำแถลงดังกล่าวได้มีการส่งให้กับคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจทานเรียบร้อยแล้วพริชชำแหละระบอบสีน้ำเงินเผยร่างรัฐธรรมนูญพรรคประชาชนจ่อยื่นในสัปดาห์นี้นายพริชวัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงความหมายของระบอบสีน้ำเงินว่าหมายถึงกลุ่มการเมืองที่อาศัยช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560ซึ่งเปิดช่องให้กระบวนการเลือกส.ว.เป็นการเลือกกันเองและไม่ยึดโยงกับประชาชนทำให้กลุ่มการเมืองสามารถเข้ามาแทรกแซงและควบคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้สำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคภูมิใจไทยมองว่ามีเป้าหมาย2แนวทางคือการขัดขวางไม่ให้เกิดกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้รัฐธรรมนูญพ.ศ.2560ยังคงอยู่ต่อไปหรือหากต้องมีการจัดทำใหม่จะต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของกลุ่มของตนสามารถผูกขาดคัดเลือกผู้ร่างและกำหนดเนื้อหาได้นายพริชตั้งข้อสังเกตถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยที่เสนอให้การเห็นชอบเนื้อหาต้องใช้เสียงสว.ถึง2ใน3ว่าเป็นความพยายามรักษาอำนาจชี้ขาดไว้ที่สว.ซึ่งค้านสายตาประชาชนเนื่องจากสว.ชุดปัจจุบันไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าพรรคภูมิใจไทยประเมินว่าตนเองสามารถควบคุมเสียงสว.ได้ถึง2ใน3หรือไม่ส่วนของพรรคประชาชนมีกำหนดยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ2ร่างในสัปดาห์นี้โดยยึดหลักการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการผูกขาดและการไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สว.ในการชี้ขาดเนื้อหาสำหรับกรณี89สว.ออกมาแถลงโต้ปฏิเสธระบอบสีน้ำเงินนั้นชวนสังคมจับตากรณีมีชื่อสว.130คนอยู่ในรายชื่อของสำนวนคณะไต่สวนคณะที่26ของกกต.ที่มีมติส่งเรื่องไปยังศาลและดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา229คนในคดีหัวสว.และอีก1เดือนคาดว่าจะเป็นจุดตัดสำคัญของคดีดังกล่าว
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: พระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ M-COT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรรู้กว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้ M-COT Radio M-COT Radio 100.75 MHz 100.75
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วงสุขภาพวันนี้ค่ะเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกวันอังคารค่ะเราก็จะได้มาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะคะโดยเฉพาะศาสตร์นะคะเรื่องของintegrative medicine นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณหมอนกค่ะแพทย์หญิงนวรัตน์เพชรมณีทวีสินค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน integrative medicine ศาสตร์การแพทย์แบบบูรณาการนะคะผู้บริหารพัชรคลินิกนะคะคุณหมอนกอยู่ในห้องส่งกับเราแล้วนะคะสวัสดีคุณหมอนกค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะ
9: สว
8: ั
9: สด
8: ี
9: ท
8: ุ
9: กคนทางบ้านนะคะ
8: ค่ะ
9: ค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องเดิมที่3
8: เป็น EP 3ใช่ไหมคะค่ะเรื่องราวของสุขภาพองค์รวมในยุคที่โลกเปลี่ยนนะคะยุคที่โลกเปลี่ยนไปเร็วมากเลยแต่ว่า AI เนี่ยเข้ามาแทนที่นะคะเราจะรับมือยังไงนะคะวันนี้คุณหมอจะมาเล่าต่อนะคะ
9: ใช่ค่ะเล่าต่อ
8: ค่ะ
9: ก็สรุปความเดิมตอนที่แล้ว
8: ใคร
9: ยังไม่ได้ฟัง2รอบที่แล้วนะค
8: ะ
9: เราพูดเกี่ยวกับว่าสุขภาพองค์รวมเนี่ยในยุคที่โลกเปลี่ยนปัจจุบันเนี่ยเราจะปรับตัวยังไงให้มันเข้ากับ wellness integrative medicine ที่เป็นแพทย์องค์รวมจิตใจอารมณ์สังคมให้ป ไปพร้อมๆกันแล้วให้เราอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างยั่งยืนและสุขภาพดีอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงหัวข้อที่หนึ่ง คือชีวิตมีความหมายหรือเป็นชีวิตที่มีประสบเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จปัจจุบันเทรนด์มันเปลี่ยนเขาเลือกที่ชีวิตที่มีความหมายมากกว่าเนื่องจากว่าตอนนี้โลกสนใจว่าเราจะอยู่กับมันอย่างไรให้มีความสุข
8: ค่ะ
9: อันนี้หัวข้อที่หนึ่งข่าวที่แล้วนะคะ
8: โ
9: ดยเฉพาะGen Z Gen Z Gen Y Gen X XY Z Gen เนี้ยเขาเริ่มมองละว่าสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเขาไม่ใช่เงินเดือนละสิ่งที่สนใจคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไล่เดือนลดลงไม่เป็นไรแต่ขอชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตอย่าหายไป
8: ขอให้ฉันได้ตื่นมาทำในสิ่งที่รัก
9: สิ่งที่ทำให้เกิดอะไรสิ่งที่ทำให้เกิดโลกน้อยลงเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขกับการทำงาน NK cell คุณจะหลั่งจากความสุขนั้นแล้วก็อินเตอร์ลีคิน6กับ CRP เนี่ยจะลดลงคือการอักเสบของร่างกายจะลดลงแล้วทีโลเมียร์ length จะยาวขึ้นนะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานวิจัยแล้วก็อีกอันหนึ่งงานวิจัยที่เขาบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ย724คนตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงบั้นปลายชีวิตเขาให้นิยามคำว่าสิ่งที่คุณตื่นเช้ามาทุกเช้าคืออะไรใช่คือความร่ำรวยหรือไม่หรือชื่อเสียงหรืออะไรเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าไม่ใช่คือคุณภาพของชีวิตคุณค่าของชีวิตต่างหากอ
8: ัน
9: นี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในวิจัยในหัวข้อแรกหัวข้อที่สอง Wellness Tourismเที่ยวอย่างไรให้เวลเนสเที่ยวอย่างไรให้เป็นอินทิเกรทีฟเมดิซินเที่ยวอย่างไรนี
8: ้
9: เขาก็จะมีการเที่ยวเดี๋ยวนี้เทรนด์การเที่ยวก็จะเปลี่ยนไปอันนี้ก็จะสรุปอีกอันนึงว่าเทรนด์การเที่ยวมันเปลี่ยนไปที่ว่าปัจจุบันเนี่ยปกติแล้วอ่ะเทรนด์การเที่ยวเนี่ยเราจะต้องถ่ายรูป
8: ไปเช็คอินค่ะ
9: ใช่เช็คอินสวัสดีอย่างเงี้ยนะแล้วก็หรือไม่ก็ต้องแบบไปสถานที่หรูๆโรงแรม5ดาวโรงแรม7ดาวแล้วให้แบบโอ้ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วลักชัวรี่ในแบบของคุณก็คือฉันจะไปนั่งสมาธิที่ไหนดีวันนี้เธอเดินได้กี่ก้าว วันนี้คุณรีทรีทแล้วหรือยังวันนี้คุณแช่น้ำเย็นแช่น้ำร้อนไปแคมปิ้งที่ไหนตรวจสุขภาพที่ไหน นี่อายุจะน้อยลงเท่าไหร่เธอหน้าแก่กว่าฉันไห
8: ม
9: ฉันหน้าดีกว่าเธอไหมอะไรอย่างเงี้ย
8: เราคุยกันเรื่องนี้แล้ว
9: คุยกันเรื่องนี้แล้วเขาก็จะไม่คุยแล้วว่าอุ๊ยเธอหิ้วกระเป๋าอะไรอ่ะแบรนด์เนมอะไรอ่ะไม่คุยแล้วจะแบรนด์เนมอะไรก็ช่างตอนนี้กลายเป็นว่ากระเป๋าย่ำยามที่มันแบบว่าอะไรนะ
8: ธรรมดาธรรมดา
9: ธรรมดาธรรมดาสารธรรมดาธรรมดาแต่เวลาหิ้วแล้วมันโอ้ดูลักชัวรี่มาก
8: หรือบางทีอาจจะมือสองด้วยซ้ำ
9: ใช่
8: ไหมคะ
9: เขาไปซื้อที่ไหนมาทำไมเขาสารสวยขนาดนี้เนี่ยงานอะไรที่มันเป็นยูนิคแบบนี้
8: ค
9: ่ะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาในปัจจุบันแล้วและสิ่งพวกนี้เวลาคุณหิ้วแบรนด์เนมกลิ่นหนังเหม็นเอ่ยอะไรเอ่ยจริงๆมีสารเคมีไม่เขาแข่งกันที่ว่ากระเป๋าที่ฉันหิ้วเนี่ยสามารถรีไซเคิลได
8: ้
9: ยิ่งรีไซเคิลได้ยิ่งแพง
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ใช่กระเป๋าสารบดายเนี่ย เดี๋ยวนี้มันมีบางรุ่นที่มันแพงกว่ากระเป๋าหรูอีก ใช
8: ่
9: ดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเทรนใหม่แล้วเวลาการหิ้วพวกนี้เราก็ไม่ได้โดนสารเคมีเราก็ไม่ได้โดนอะไรดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะร่างกายไม่สเตรสคอร์ติซอลฮอร์โมนสูงขึ้นความอักเสบลดลงโรคหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้นเมื่อไหร่ที่ความสุขดีขึ้นโรค NCD ต่างๆจะดีขึ้นอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันอันนี้ดีขึ้นหมดเลยค
8: ่ะ
9: อันนี้ก็คืองานวิจัยอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นเทรนด์ตอนนี้ก็คือเดินป่าแคมปิ้งอาบดาวอย่างเงี้ยค่ะเดินป่าแคมปิ้งว่านั่งสมาธิพวกเนี้ยส่งผลให้อะไรส่งผลให้ NK cell activity มันสูงขึ้นเนื่องจากปัจจุบันอย่างที่เราคุยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าทุกบ้านอะเจอมะเร็งหมดเลยใครก็เป็นมะเร็งบ้านไหนก็เป็นมะเร็งครอบครัวไหนก็เป็นมะเร็งเรื่องเหมือนตอนนี้เรื่องมะเร็งนี่คือ
8: ธรรมดา
9: เป็นเรื่องปกติอ่ะก็ใครก็เป็นเออเดี๋ยวก็เออแล้วเสร็จแล้วก็ต้องเตรียมตัวตายอะไรก็ว่าไปอ่ะแต่ว่าก็แต่ปัจจุบันเนี่ยเทรนด์มันเปลี่ยนไปเพราะเทรนด์มันเปลี่ยนไปในเรื่องของการเที่ยวที่อย่างให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นเนี่ยดังนั้นเมื่อไหร่ที่ NK เซลล์คุณสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้มีเซลล์ตัวเนี้ยต้านมะเร็งของคุณมันเป็นเซลล์ที่ทำใ เป็นตัวเป็นไวบัสเซลตัวนึงเนี่ยค่ะที่ไปดูแลมะเร็งและครอบมะเร็งไว้และทำให้มะเร็งเนี่ยไม่เจริญเติบโตนะคะก็พูดภาษาชาวบ้านง่ายๆคือหมอจะพยายามไม่ใช้ศัพท์เยอะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าเราไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะแบบไม่เข้าใจน
8: ะ
9: สรุปว่ามันเป็นเม็ดเลือดชนิดหนึ่งที่สามารถที่จะทำให้มะเร็งเนี่ยถ้ามันระยะเริ่มต้นนะเขาสามารถที่จะเคลียร์มะเร็งออกไปได้แต่ถ้ามะเร็งเยอะๆเขาก็ทำให้มะเร็งนั้นลดการอักเสบแล้วมะเร็งเนี่ยเจริญเติบโตช้าลงอย่างเงี้ยค่ะ
8: ค่ะ
9: โอเคหัวข้อต่อไปหัวข้อที่3คือดิจิตอลดีท็อก
8: ซ์
9: เพียงแค่คุณดีท็อกซ์เพียงแค่วันละ1ชั่วโมงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณคือ
8: สงบ
9: สงบนิ่ง
8: ค่ะ
9: อ่ะแล้วชีวิตที่เปลี่ยนไปคือเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราอะหยุดเพียงแค่1ชั่วโมงต่อวันเขาเรียกว่าดิจิตอลดีท็อกซ์ดิจิตอลดีท็อกซ์เพียงแค่1ชั่วโมงต่อวันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้คุณมีภูมิต้านทานสูงขึ้นสิ่งนี้เกิดจากอะไรรู้ไหมคะเวลาคุณออนไลน์อ่ะออนไลน์อ่ะเวลาเราออนไล
8: น์เยอะใช่ไหม
9: คะเป็นยังไงคะออนไลน์ติดพันซีรีส์นี้ดูไม่จบสักทีขออีกนิด
8: เครียด
9: ขออีกนิดได้ไหมขอซีรีส์อีกนี่อีกนิดอีกตอนได้ไหมอีกตอนได้ไหมอีกตอนได้ไหมจนถึงแบบ
8: ตีสี่
9: ใช่ตีสี่แล้วเฉียบเสร็จแล้วนาฬิกาชีวิตคุณก็พังพอนาฬิกาชีวิตคุณก็พังสุดท้ายคุณเกิดอะไรขึ้นก็เกิดฮอร์โมนแปรปรวนแล้วก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งออนไลน์ยิ่งเหนื่อยทำไมยิ่งออนไลน์ยิ่งเหนื่อยไหมเพราะว่าเราเห็นข่าวดราม่าเยอะอ่ะอันนี้ค่ะคนนู้นนี่นั่นเนี่ยข่าวลบๆเยอะเสร็จแล้วเราก็เครียดกับมันแล้วก็แบบเหนื่อยเหนื่อยกับชีวิตเหม
8: ือ
9: นกับว่าเราเสพสื่อพวกนี้มากๆมันก็จะทำให้มันมีปัญหา
8: เหนื่อยที่จะต้องเข้าไปอ่านคอมเมนต์
9: ใช่และอีกอย่างนึงสำหรับคนที่ยังไม่ได้เซตเบิลในตัวเองอย่างเช่นวัยที่เราเพิ่งกำลังสร้างแล้วเราไปเห็นคนนู้นรวยคนนี้มีรถคนนู้นมีบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วสิ่งที่เรากดดันในตัวเองคืออะไรทำไมฉันไม่มีเหมือนเขามันกดดันและอันนี้คือความเครียดที่ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวดังนั้นพอเมื่อไหร่ที่เราพยายามเหมือนคนอื่นเห็นชีวิตคนอื่นแล้วมันเครียดอ่ะเนี่ยค่ะ
8: มันได้ฆ่าตัวเองไปซะ
9: ใช่
8: ใช่ไหม
9: นี่คือสิ่งที่ออนไลน์อ่ะทำร้ายเราทางอ้อมโดยที่เราไม่รู้ตัว
8: ค่ะ
9: อ่ะเสพสื่อเป็นเรื่องนึงแต่สื่อมันก็จะมีหลายๆสื่อในนั้นซึ่งมันทำร้ายเราแล้วมันทำให้อิโมชันของเราเนี่ยมันแย่ลงสิ่งพวกนี้มันส่งผลทำให้เรามีปัญหา
8: ค่ะ
9: ดังนั้นการที่เราจิตใจเรามีปัญหาแบบนี้มันจึงทำให้เราเป็นโร
8: ค
9: ดังนั้นตอนนี้ก็จะมีสถิติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็คือว่าสถิติของการใช้มือถือแบบโง่ๆใช่ซึ่งเราก็พูดไปแล้วว่าดัมโฟนใช่ก็เกิดดัมโฟนเกิดขึ้นว่าดัมโฟนเนี่ยมันเป็นมือถือแบบโง่ๆก็คือว่า
8: โทรเข้าโทรออก
9: โทรเข้าโทรออกเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไม่ต้องไปโซเชียลไม่ต้องอะไรไม่ต้องยุ่งกับใครไม่ต้องเจอใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: เหมือนหลายๆประเทศตอนนี
9: ้
8: นะคะเขาก็แบบว่าไม่ให้เด็กเนี่ยเข้าถึงสื่อ
9: ใช่
8: มั้ยคะ
9: เขาก็ซื้อไอ้ดัมโฟนเนี่ยเอาไว้ใช้โทรติดต่อก็เอาอะโทรเข้าโทรออกก็เอาอะเหมือนสมัยเราเด็กๆอะเนา
8: ะ
9: จริงๆแค่นั้นก็รู้สึกสนุกมากแล้วนะจริงๆตอนยุคนั้นนึกถึงยุคนั้นที่มันมีเพจ
8: ข้อความใช่มั้ยคะ
9: ตึ๊ดๆเจอก็แบบว่า
8: เราอยากกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นจังเลยนะคะ
9: โอ้แต่ว่าก็แบบคือตอนแพทเจอร์มาแรกๆมันก็ดูยุ่งยากเน
8: า
9: ะ
8: ดูสะดุ้งค่ะเพราะว่าต้องเอามาดู
9: พี่อุ้ยยังมันจะมีแพทเจอร์ก่อนหน้านั้น
8: ค่ะ
9: ที่ว่าเราต้องโทรไปอ่ะโทรไปแล้วก็ให้คอลเซ็นเตอร์เขาพิมพ์ข้อความแทนเราอ่ะเนี่ยให้พิมพ์ข้อความแบบนี้นะคะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถึงจะส่งไปอีกทีเนาะกว่าจะส่งข้อความได้มันก็เนา
8: ะ
9: ใช้เวลา
8: แล้วสมมติเขาจีบกันล่ะคะทำไง
9: ก็แน่นอน
8: ใช้ข้อความแบบนี
9: ้ก็เคยคุยกับแฟนแล้วก็จีบกันในเพจแล้วก็ต้องโทรกับเขาเนา
8: ะ
9: แล้วก็ผ่านมันก็เป็นความน่ารักอย่างนึงนะที่ว่าแบบต้องคุยกับใครอีกสักคนเป็นตัวกลางเพื่อที่จะแบบว่าบอกรักแทนเราอะไรอย่างเง
8: ี้
9: ยแล้วกว่าจะไปถึงเขาก็ต้องรอเวลาสักพัก
8: ดูมันยากนะคะ
9: ดูมันยากแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นคือเราเรียนรู้กับคำว่าร
8: อ
9: เนา
8: ะ
9: สมัยคนที่เขาแบบต้องเขียนจดหมายส่งกันเรียนรู้กับคำว่ารอจดหมายว่าคนรักเราจะเขียนอะไรมาเออรอว่าคนรักเราจะมาเมื่อไหร่จะเดินทางมาถึงไหนอย่างเงี้ย มันเหมือนแล้วมันเป็นความซื่อสัตย์ อะไรอีกหลายอย่างอ
8: ่ะ
9: ที่มันต้องใช้ความอดทนในการที่จะเป็น relationship นะสมัยนั้น
8: อ
9: ่ะ
8: แต่ตอนนี้พิมพ์ไปแล้วถึงทันที
9: ใช่ถึงทันที โพสต์ไปแล้วถึงทันทีอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นความยังไงดิความลึกซึ้งหรือความละเอียดอ่อนในจิตใจอ่ะมันหายไปเออเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านโซกับสปิริตนะคะดังนั้นในแพทย์บูรณาการเราจึงมองว่าเราใช้สื่อได้แต่ก็ใช้อย่างพอดีแล้วเราอาจจะมีดีท็อกซ์สักวันละครั้งอย
8: ่
9: างนี้ค่ะอย่าให้วิจัยล่าสุดเนี่ยมันน่ากลัวเกินไปก็คือวิจัยปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยอยู่กับสื่อโซเชียลที่เราหยิบขึ้นมาดูหยิบขึ้นมาดูหยิบขึ้นมาดูนะคะเฉลี่ยต่อวันเนี่ย3ชั่วโมง
8: ดังนั้นอันนี้สำหรับคนไทย
9: ทุกทั้งทั่วโลกเลยค่
8: ะ
9: เขาทำวิจัยมาแล้ว ว่าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยอยู่กับมือถือเนี่ย3ชั่วโมงแล้วก็คิดเป็นต่อปีคือ45วันต่อปีลองคิดดูสิคะว่าถ้า45วันต่อปีหายไปตั้งเดือนครึ่ง เนี่ยไอเดือนครึ่งเนี่ย
8: จาก365วันนะคะ
9: ใช่

0: หัวข้อต่อไปที่เราเคยพูดกันไปแล้วก็คือใช้เครื่องมือ AI ให้เป็นคู่มือไม่ใช่เป็นศัตรู
1: ค่ะ
0: หัวข้อนี้เขาที่แล้วเราแตะนิดๆนะคะว่า AI เนี่ยมันก็จะเป็นโจทย์ว่า AI เนี่ยจะมาแย่งงานเราไหม
1: ค่ะ
0: เออหมอเราก็เลยไปรีเสิร์ชให้ค่ะว่า AI แย่งงานเราได้ยังไงตอนนี้หมอก็เลยไปรีเสิร์ชดูปรากฏว่าเมื่อ AI เข้ามาเนี่ยหลายๆคนน่ะบอกว่าจะตกงาน
1: ค่ะ
0: อ่ะคุณหมอก็ตื่นตัวกันนะ อย่างเช่นกลุ่มคุณหมอเอ็กซเรย์ที่แบบว่าม
1: ี
0: แค่เห็นภาพ
1: อ่ะ
0: เห็นภาพแล้วเสร็จแล้วก็ออกผลได้เลยซึ่งอันเนี้ย AI มันก็อ่านแบบนี้ได้เลยคืออ่านภาพออกผลอ่านภาพออกผลแต่เชื่อไหมคะว่าทันทีที่ตอนเนี้ย AI เข้ามาหมอว่าเกือบ 80% ของชีวิตเราละแม้กระทั่งหมอเองตอนนี้ก็ยังต้องแบบอ่านบางอย่างจาก AI แต่ว่ารู้เชื่อไหมคะว่าอัตราการสอบเข้าแพทย์เอ็กซเรย์กลับกลายเป็นสูงขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้เรากลัวว่าแพทย์เอ็กซเรย์จะหายไปเนื่องจากว่าเอ็กซเรย์ AI อ่านได้พอ AI อ่านเอ็กซเรย์เสร็จก็ออกผลเลยซึ่งเร็วกว่ามนุษย์ไม่จำเป็นต้องอยู่เวรไม่จำเป็นต้องอยู่อะไรแต่กลายเป็นว่าคุณหมอรังสีเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะเขากับใช้ AI มาเป็นมิตรนั่นหมายความว่า AI วิเคราะห์ผลได้แต่ AI ไม่ได้รู้อาการของคนไข้ตั้งแต่ต้นดังนั้นสิ่งที่ AI ทำไม่ได้คือสิ่งที่ AI ต้องวิเคราะห์แบบองค์รวมจริงๆโดยที่เอาคนคนนั้นเข้ามาวิเคราะห์ด้วยอันเนี้ย AI ทำไม่ได้ความรู้สึกจิตใจทุกอย่าง AI ไม่สามารถพูดแทนหมอเอ็กซเรย์ได้ AI พูดได้แค่ว่าอ่ะสมมติผลออกมาอยู่เป็นมะเร็ง AI พูดได้ว่าอยู่เป็นมะเร็งพูดตรงๆอย่างนี้เลยแต่ในสภาวะความเป็นจริงของมนุษย์อ่ะการที่เราเป็นมะเร็งมันคือเรื่องใหญ่มากดังนั้นการที่แพทย์ต้องลงไปคุยอย่างอ่อนโยนอย่างเข้าใจสิ่งนี้คือ AI ทำไม่ได้ดังนั้นกลายเป็นว่าสรุปว่าหมอเอ็กซเรย์กับมีอัตราที่สูงขึ้นกับมีการสมัครที่สูงขึ้นในอัตราทั้งโลกเพราะว่าคุณหมอทำหน้าที่แค่อ่านแล้วก็แปลแล้วคุณหมอสามารถอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็ได้อ่านแล้วก็แปลอ่านแล้วแปลทำให้งานสะดวกมากขึ้นแต่ถึงเวลาที่ฉันจะต้องพูดคุณหมอก็จะออกมาพูดดังนั้นมันเป็นการช่วยย่นระยะเวลาการทำงานไปแล้วเสร็จแล้วก็ไปพาสขั้นตอนที่พูดแล้วก็บวกกับประวัติเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ย
1: นี่คือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้
0: ใช่นี่คือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้ดังนั้นเนี่ยค่ะมันก็จึงเป็นคำตอบว่า AI อ่ะมันไม่สามารถแทนอะไรบางอย่างในมนุษย์ได้หรอก
1: ค่ะ
0: ดังนั้นพวกเราอ่ะก็ควรที่จะเรียนรู้อยู่กับเขาอย่างมีความสุขค่ะเพราะว่า AI ไม่สามารถเป็นมนุษย์ได้จริงๆคือความเป็นมนุษย์ความอบอุ่นความเห็นอกเห็นใจการดูแลกันจริงๆการตัดสินใจที่จะต้องใช้หัวใจในการตัดสินใจอันนี้ AI ทำไม่ได
1: ้ความรู้สึก
0: ความรู้สึกใช่ดังนั้นยิ่งในสาขาสุขภาพหรือ wellness เนี่ยค่ะ AI จะมีส่วนช่วยมากขึ้นในการวิเคราะห์ต่างๆแต่ความไว้วางใจที่คนไข้เขาอยากจะดูแลกับเราอะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะ AI ไม่สามารถให้ความไว้วางใจแบบนี้ได้นะคะ AI สร้างแทนเราไม่ได
1: ้
0: ดังนั้นเราจึงควรที่จะอยู่กับ AI อย่างชาญฉลาดให้มันเป็นผู้ช่วยไม่ใช่เจ้านายให้มันทำงานซ้ำซากแทนเราแล้วนำเวลาที่เหลือไปทำให้มนุษย์เนี่ยทำในสิ่งที่ดีกว่าคิดสร้างแล้วก็รักและดูแลกันได้มากขึ้นดังนั้นตอนนี้เทรน AI จึงเอามาใช้เพื่อช็อตคัทบางอย่างที่เป็นงานรูทีนงานซ้ำซากแล้วเสร็จแล้วเราจะได้มีชีวิตมากขึ้น
1: ค่ะจะได้ไปทำอย่างอื่นได้ใช่ไหมคะ
0: และสถิติไม่ใช่แค่แพทย์รังสีนะคะ
1: ค่ะ
0: แพทย์พาโถแพทย์พาโถคือตัดชิ้นเนื้อแล้วก็ดูอยู่ในห้องส่องกล้องเชื่อไหมคะเขาเอา AI มาส่องกล้องชิ้นเนื้อพวกนี้แล้วก็ดูดังนั้นวันหนึ่งอ่ะคนไข้มีเป็นล้านการส่องกล้องวันหนึ่งกว่าจะออกผลได้ใช้เวลาอาทิตย์ถึง2อาทิตย
1: ์
0: แล้วมันจะดีไหมถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเซลล์ตัวนั้นมีปัญหา

0: ทันทีที่เราตัดออกไปแล้วสามารถอ่านผลภายใน5นาทีนั่นดีกับเราหรือไม่พี่อุ้ยว่าไง
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เพราะถ้าเกิดรู้ก่อนป้องกันก่อนแล้วก็จบตอนนั้น
1: ค่ะ
0: 2สัปดาห์เราไม่รู้เลยว่าโรคอ่ะมันจะลุกลามไปถึงขนาดไหน
1: มันเคว้งคว้างนะ
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: ใช่ดังนั้นเนี่ยเขาเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หมอไปรีเสิร์ชมาให้นะคะ
1: สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้เอง
0: แล้วก็มีอีกงานวิจัยเด
1: ี๋
0: ยวมา

0: ก็คือไอมะเร็งเม็ดสีค่ะในเดอร์มาโทโลจิสต์เขาก็ใช้ AI ในการวิเคราะห
1: ์
0: ก็ได้ผล 86% แต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้คืออะไรสมมุติว่าคนเป็นมะเร็งผิวหนังขึ้นมา AI ตัดสกินได้ใช่ใช้ AI ผ่าตัดเอาหนังตัวนั้นออกได้แต่สิ่งที่ทำไม่ได้คือคุยกับคนไข้และหิวใจเขาว่าสิ่งที่เขาจะต้องทำต่อไปคืออะไรเป็นแบบไหนความเห็นถูกเห็นใจไม่มีเนาะก็เป็นตัวอย่างแล้วก็มีอีกหลายวงการค่ะที่เขาใช้ AI เข้าไปทำวงการยาอาหารและยาต่างๆเขาก็ใช้ทำค่ะประมาณนี้ที่ไปรีเสิร์ชมานะคะ
1: ค่ะก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะตกงาน
0: ใช่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะตกงานแล้วอีกอย่างที่เขาบอกว่า AI เนี่ยแม้จะส่งพลังด้านแพทเทิร์นก็คืออะไรที่มันทำเป็นแพทเทิร์นเนี่ยค่ะแต่ใน datayังขาดสิ่งสำคัญทางคลินิกก็คือไอ้พวก data analysis ต่างๆก็คืออันนี้สำหรับคนที่ทำวิจัยเขาจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะต้องมี clinical content context นะมันจะต้องมี lab นะมันจะต้องมีการรักษานะมันจะต้องมีนู่นนี่นั่นนะคะรวมกันเป็นองค์รวม holistic wellness integrative หลายๆอย่างเนี่ยอันเนี้ย AI ทำไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นทำไม่ได้อย่างเช่นสมมติว่าเราจะบอกว่าอย่างหมอบอกว่าเนี่ยตอนนี้เด็กคนนี้ไม่พูดเลยน้องคนนี้ไม่พูดเลยนักเทอราปิสช่วยไปหาคำตอบหน่อยซิว่าเด็กคนนี้เขามีอะไรลึกๆอยู่ในใจแล้วเขาไม่ยอมพูดกรณีแบบนี้ถามว่า AI ทำได้ไหม
1: นั่นน่ะสิคะ
0: ไม่ได้
1: ค่ะ
0: แล้วเรารู้ไหมว่ามนุษย์เราอัจฉริยะกว่านั้นคือใช้อะไรใช้ตัวโน้ตในการคุยกันหมอเห็นนักเทอราปิสที่คลินิกหมอเป็นมิวสิกเทอราปิสแล้วเขาใช้เปียโนแล้วเขาก็กดเปียโนติ้งแล้วเด็กก็ตดกับติ้งติ้งติ้งติ้งโต้กันไปโต้กันมาเนี่ยสุดท้ายเขาวิเคราะห์ได้ว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงแม้กระทั่งการตีกองโต้กันการเป่าขุยโต้กันเราก็สามารถที่จะสังเกตลักษณะของเขาได้ซึ่งสิ่งนี้ AI ทำไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ใช่อันนี้คือหมออยู่ในแวดวงหมอเนาะหมอก็จะพูดในอารมณ์แบบอาชีพแวดวงนี้แต่แวดวงอื่นเนี่ยก็ยังสังเกตไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ในแวดวงหมอเนี่ยถามว่า AI แทนได้ไหมแทบจะแทนได้ยากเพราะว่าบางทีการรักษามันใช้การสังเกตมองตาดูพฤติกรรมอะไรอีกหลายๆอย่างควบกันค่ะมันไม่สามารถที่จะแค่ AI อันอะไรว่า you เป็นอันนี้ได้จบอย่างเงี้ยไม่ใช
1: ่
0: ดังนั้นหัวข้อนี้เราจึงสรุปว่า
1: อย่ากลัว AI อย่ากลัวว่าเราจะตกงานเพราะ AI
0: ไม่มีวันแทนเราได
1: ้
0: ความรู้สึกว่ามีคนที่เข้าใจเราเนี่ย AI ทำไม่ได
1: ้ค
0: ่ะโอเคหัวข้อสุดท้ายที่อาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้แตะเลยทำเวลาได้ดีเนี่ยชั่วโมงหัวข้อสุดท้ายที่อาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้แตะเลยปัจจุบันเทรนด์ในการโฆษณาเนี่ยค่ะเราเชื่อว่าเชื่อคนจริงไม่เชื่อโฆษณายุคแห่งความจริงใจกำลังจะเกิดขึ้นค่ะ
1: เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันไหมคะ
0: กลับมาคุยกันค่ะ
1: หัวข้อนี้นะคะเดี๋ยวอยู่กันต่อนะคะในช่วงหน้านะคะกับคุณหมอนกนะคะแพทย์หญิงนวรัตน์เพชรมณีทวีสินค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เกรทีฟนะคะศาสตร์การแพทย์แบบบูรณาการผู้บริหารพัชระคลินิกพักกันสักครู่เดียวค่ะ
2: เอ็มคอร์ดวิดีโออสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ว

0: นี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
3: กลับมาสู่รายการเรากันต่อนะคะอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วงสุขภาพวันนี้ค่ะกับคุณหมอนกนะคะแพทย์หญิงนวรัตน์เพชรมณีทวีสินค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์แกรทีฟศาสตร์การแพทย์แบบบูรณาการนะคะผู้บริหารภัชระคลินิกนะคะเรื่องของ AI เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องบอกว่าใช้ให้มีประโยชน์ก็มีประโยชน์ใช่มั้ยคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะอย่าไปกลัว
4: อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่างพี่อุ้ยอย่างนี้ก็ใครแทนไม่ได้นะคะ
3: ค่ะ
4: ใครจะเสียงหวานแบบนี้และ AI เวลาเสียงออกมาเนี่ย
3: เหมือนนะคะ
4: เหมือนแต่โทนเสียงเขาไม่สามารถแสดงฟีลลิ่งอย่างเช่นโอ้ยเราพี่อุ้ยจังเลยอย่างเงี้ย AI มันก็ทำไม่ได้เนาะจะมาดัดจริตอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้เนาะอย
3: ่
4: าAI มันก็จะแบบว่าเดี๋ยวตบเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราตบ
3: มันจะทื่อๆแข็งๆใช่ไหมคะ
4: อะไรนะคะ
3: มันจะทื่อๆแข็ง
4: ๆใช่
3: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเราอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีความอ่อนช้อยใช่ไหมคะ
4: มีจิตใจเราเข้าไปด้วย
3: มี feeling
4: feeling ใช่ ต้องใส่ feeling เข้าไปมันถึงจะมันในการคุย
3: นะ
4: อะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะคะอยากจะสอบถามคุณหมอนกนะคะก็เชิญได้เลยนะคะทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่ YouTube อสมทเชียงใหม่แล้วก็ทางเพจของภัชรคลินิกด้วยนะคะนะก็มีเรื่องของคนจริงนะคะต้องไม่เชื่อโฆษณายุคแห่งความจริงใจ
4: ใช่อันนี้คือหัวข้อสุดท้าย
3: ใจมาใจไป
4: 6-5หัวข้อเนี่ยที่หมอไปรีเสิร์ชมาก็คือหัวข้อที่คนไทยในปัจจุบันเนี่ยเขาให้ความสนใจค่ะให้ความสนใจมากๆกับเทรนด์ใหม
3: ่
4: เนาะสุดท้ายก็คือเชื่อคนจริงไม่เชื่อโฆษณายุคแห่งความจริงใจอย่างนี้ดังนั้นพี่อุ้ยค่ะเวลาเขามาบอกว่าพี่อุ้ยมีเพื่อนคนนึงมาบอกพี่อุ้ยว่าร้านอาหารร้านนี้อร่อยกับอีกอันนึงดูรีวิวแล้วน่าอร่อยพี่ว่าจะเชื่อใคร
3: รีวิวใช่ไหมคะคุณหมอละคะ
4: ไม่ได้เลยพี่อุ้ยไม่ช่วยหมอเลยอะ
3: เราต้องไปพิสูจน์ใช่ไหมคะนะว่ามันจริงก็เปล่า
4: แต่ก่อนนั้นนี่เราก็ช่วยรีวิวเนาะแต่พอหลังๆพอรีวิวเยอะๆเข้าเยอะๆเข้ามันก็เริ่มแบบ
3: ไม่ได้ละ
4: หมอไปร้านกาแฟร้านหนึ่งวันนั้นหมออยากกินหมูกระทะแล้วเสร็จแล้วน้องพิมก็อยากกินหมูกระทะด้วยกันแล้วเราก็บอกว่าเราต้องไปหาร้านหมูกระทะที่วิวดอยสวยๆดูอะไรอย
3: ่
4: างเงี้ยเปิดไปเลยจ้า Google รีวิวร้านสวยมากพิมร้านดีมากเนี่ยพิมเลือกเลยเนี่ยมันมี 2-3 ร้านเนี่ยสวยทุกร้านเลยเลือกเลยพิมจิ้มมาหนึ่งลูกมาม้าอันเนี้ยสวยเลิศไปถึงป้าเถอะ
3: ตรงปก
4: ตรงปกมากเกินไปนะคะก็คือว่าอ๋อระเบียงไม่พายปอจะรู้ละ
3: ค่ะ
4: อันรูปนั้นคือถ่ายเมื่อ10ปีที่แล้วปัจจุบันคือไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ย
3: นั่นคือรีวิวผลของการตามไป
4: รีวิวสวยก็รีวิวเอ้ยสร้างผลักผักพังอีหนอกเลยว่าโอ้ยพิมพ์มาหลังเราต้องอ่านรีวิวดีๆเด้อเราบ่ได้ละอย่างเงี้ยดังนั้นก็อันเนี้ยเขาก็จะสอนแล้วว่าเวลาก่อนที่จะดูอินฟลูอะไรเนี่ยค่ะ AI อ่ะมันสามารถสร้างข้อมูลสุขภาพปลอมได
3: ้
4: อันเนี้ยหมอไปรีเสิร์ชมาเขาพูดคำว่า AI สามารถสร้างข้อมูลสุขภาพปลอมได้
3: เป็นไปได
4: ้ร้านอาหารก็ปลอมได
3: ้
4: สุขภาพปลอมได้คืออะไรพี่โอ้ย
3: น
4: ะคือว่าสุขภาพปลอมนี่คืออะไร
3: คือยังไงคะ
4: AI สามารถในยุค AI สร้างข้อมูลสุขภาพปลอมได
3: ้
4: อันนี
3: ้ดีจริงใช่ไหมคะได้ผลอะไรอย่างเงี้ยล่ะ
4: สุขภาพปลอมได้ก็คืออ่ะถ้าเห็นง่ายๆก็วงการความงามคลินิกความงามสุขภาพปลอมคืออะไรสุขภาพปลอมเนื้อใสหน้าสวยไร้สิวมาสิวเคราะห์พอเซ็ตแล้วหน้าเกลี้ยงขนาดเลยอ่ะตึ้งตึ้งมาเหลือร้อยเลยเหร
3: อ
4: ทำไมเธอไม่เหลือรอยเธอเก้งได้ขนาดนี้เหลืออะไรอันนี้ก็น่าจะต้องสังเกตแล้วว่าคืออะไรนะคะแต่ว่าบางคลินิกเขาก็

0: รีวิวรูปจริงๆก็มีค่ะแต่คราวเนี้ยเราก็ต้องดูสังเกตนิดนึงว่าไหนคือ AI อันไหนคือซึ่งมันเนียน
1: แยกแยกออกไหมคะ
0: ยากมากเลยเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เนี่ยค่ะสร้างข้อมูลสุขภาพปลอมได
1: ้ค่ะ
0: ปลอมปลอมแม้กระทั่งบางทีเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบว่าเดี๋ยวมอพูดต่อไปค่ะ
1: ค่ะปลอมได้ทุกอย่าง
0: ใช่ปลอมได้ทุกอย่างแล้วก็ต่อไปอินฟลูเอนเซอร์แนะนำผลิตภัณฑ
1: ์ค่ะ
0: ถามว่าอินฟลูเดี๋ยวนี้แนะนำผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานจริงไหมหรือแนะนำเพราะว่าเขาจ้างไปแนะนำอย่างเงี้ย
1: อันนี้น่าจะมากกว่า
0: ตัดกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ดังนั้นคนก็เริ่มไม่ชอบอินฟลูละดังนั้นก็ชอบที่จะแบบดูไลฟ์สดแทนดูอะไรที
1: ่เรียว
0: ที่แบบว่ายังเห็นความเป็นแบบ movement ยังเห็นหน้าค่าตากันอยู่ว่าใครเป็นคนพูดใครทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็เขาก็บอกว่าและเฮลมินิอะไรนะมินิมิสอินฟอร์เมชันมิสอินฟอร์เมชันเฮลมิสอินฟอร์เมชันแพร่กระจายเร็วกว่าแพร์รีวิวเอฟวิเดนต
1: ์ค่ะ
0: อันนี้คืออะไรไหมคะก็คือสิ่งที่นักเชี่ยวชาญบางทีอ่ะคือนักเชี่ยวชาญอ่ะบางคนหมอจะพูดยังไงดีอ่ะ AI เนี่ยมันก็มีความถูกต้องในระดับหนึ่งค่ะมันไม่ใช่ไม่ดี 100% แต่คราวนี้เมื่อไหร่ที่เราเซิร์ช AI เข้าไปแล้วเนี่ยตัวเราเองก็ควรที่จะมีความรู้ในเรื่องนั้นด้วยเพราะถ้าเกิดตัวเราเองไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นแล้วอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่า AI มันบอกเราถูกหรือผิดแล้วเสร็จแล้วมันเลยเกิด misinformation misinformation อันนี้คือการเข้าใจผิดในข้อมูลเพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยที่ไปถาม AI อ่ะก็ไม่มีความรู้ที่แน่นแล้วตัว AI เองอ่ะบอกข้อมูลมาไม่ถูกต้องเราก็ไม่รู้เสร็จแล้วเราก็ใช้ข้อมูลจาก AI ตรงนั้นน่ะมาถ่ายทอดมาสื่อบางคนก็เอามาใช้ AI ในการพูดในสื่อโซเชียลทั้งที่สิ่งที่ตัวเองรู้จริงๆอ่ะตรงนั้นน่ะเรายังรู้ไม่ถึงเลยดังนั้นมันเกิด misinformation คือข้อมูลผิดแพร่กระจายในโซเชียลค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะ
0: หมอเชื่อว่าอันเนี้ยท่านผู้ฟังทุกคนน่าจะเข้าใจข่าวจริงข่าวปลอมเรื่องจริงเรื่องปลอมมั่วกันไปหมดไม่รู้แล้วว่าตอนเนี้ยเป็นอะไรจริงอะไรปลอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นในทาง integrative medicine เขาจึงบอกว่าให้คุณใช้ทักษะที่วัดได้และส่งผลต่อสุขภาพคุณโดยตรง
1: ค่ะ
0: คุณต้องมี health literacy คือความสามารถในการเข้าถึงเข้าใจประเมินและนำข้อมูลสุขภาพไปใช้ในการตัดสินใจดังนั้นเวลาทุกครั้งที่คุณอ่านเนี่ยพยายามใช้ข้อมูลทุกอย่างในการตัดสินใจแล้วใช้วิจารณญาณของคุณว่าเอ้ยข้อมูลนี้ถูกข้อมูลนี้ผิดถ้าเกิดมันมี low health literacy นะคะสัมพันธ์กับ hospitalization rateสูงขึ้นอันนี้หมายความว่าถ้าเกิดภาวะสุขภาพนั้นนะคะมันเข้าถึงต่ำอะแต่ว่าอัตราการเกิดในโรงพยาบาลอะมันสูงเนี่ยค่ะแสดงว่าอันนั้นเนี่ยอันนี้หมอว่าอธิบายยากไปข้ามดีกว่าหมอว่าทุกท่านอาจจะฟังยาก
1: ไปต้องใช้วิจารณญาณของตัวเอง
0: สรุปแล้วก็คือความสามารถในการเข้าถึงของ AI เนี่ยค่ะพยายามใช้การตัดสินใจของตัวเองอ่ะจะดีกว่าค่ะ
1: ก็อย่าไปเชื่อหมดซะทุกอย่าง
0: ใช่ใช่แล้วเขาก็บอกว่าดังนั้นเป็นข้อสรุปว่าผู้คนจึงหันมาเชื่อคนธรรมดาที่พูดจริงมากกว่าเพราะถ้าเพื่อนบ้านบอกว่าร้านนี้อร่อยจริงเราเชื่อมากกว่าป้ายโฆษณาขนาดยักษ์ที่ใช้งบประมาณหลักล้านเขาสรุปใจความเข้ามาแบบนี้ซึ่งเข้าใจได้ในแวดวงการตลาดนะคะเทรนเนี้ยทำให้เกิดคำว่าKOC เขาบอกว่าคำเนี้ยคือหรือแปลว่าผู้บริโภคตัวจริงที่น่าเชื่อถือซึ่งทรงพลังมากกว่าอินฟลูเอนเซอร์เพราะพูดจากประสบการณ์จริงดังนั้นหมอเชื่อว่าตอนนี้เราอ่ะพอเรามองสื่อโซเชียลในระดับหนึ่งอ่ะโดยเฉพาะวัยของหมอเองนะ พี่อุ้ย

0: หมอบอกว่าหมอนั่งดูหนัง AI
1: ค่ะ
0: แล้วเสร็จแล้วหมอก็ไม่รู้
1: ค่ะ
0: หมอไม่ใช่รู้ว่ามันเป็นหนัง AI หมอก็นั่งดูไปแล้วลูกสาวอายุ10ขวบเดินเข้ามามาม้าติดหนัง AI เหรออ๋ออันนี้คนไม่ใช่เหรอลูกคนเหมือนเจ๊กะอันนี้หลัง AI เหรอลูกโฮ้ยมาม่าดูแค่นี้ก็ดูออกแล้วว่ามันเป็น AI
1: เนี่ย
0: ดังนั้นเฮ้ยเราก็เลยแบบว่า
1: เราไม่รู้ไง
0: คือรุ่นเราเนี่ยร
1: ุ
0: ่นที่แบบว่าเทคโนโลยีมาทีหลังเนาะแต่เด็กอ่ะเกิดมาเขาเห็นแล้วอ่ะแต่เราก็ไม่น่าเชื่อว่าเด็กอ่ะสามารถที่จะรู้ได้ว่าอันเนี้ยคือ AI อันเนี้ยคือไม่ใช่ AI
1: ค่ะ
0: ดังนั้นตอนแรกกับหมออ่านประโยคนี้นะว่าผู้บริโภคตัวจริงที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งทรงพลังกว่าอินฟลูเอนเซอร์เพราะพูดจากประสบการณ์จริง แล้วหมอก็นั่งคิดว่าแล้วจะแยกได้ยังไงอะว่าอินฟลูเอนเซอร์นั้นประสบการณ์จริงหรือไม่จริงแล้วคนอื่นเขาจะรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ย เรามานั่งมองลูก10ขวบทำไมรู้อะว่า
1: นะ
0: เรานั่งดูหนัง AI อยู่
1: เขาทำไมรู้
0: เรากำลังนึกว่าโอ้โหดารากับพระเอกในเรื่องนี้แบบโอ้โหทำไมหล่อจังเลยอะ
1: ค่ะ
0: หล่อแบบหาที่ติไม่ได้อะ
1: นะ
0: แล้วลูกก็มาพูดแบบเนี้ยดังนั้นเราว่าตอนแรกเราคิดว่าประโยคเนี้ยอะตอนแรกหมอคิดว่าตีจากสิ่งที่ไปรีเสิร์ชมานะหมอคิดว่าประโยคเนี้ยจากประสบการณ์จริงสงสัยคนที่นี่จะต้องมีประสบการณ์ณระดับนึงก่อนถึงจะเข้าใจโลกว
1: ่
0: าคนเนี้ยน่าจะพูดจริงคนเนี้ยน่าจะพูดไม่จริงอันเนี้ยน่าจะ AI จริงอันเนี้ยน่าจะเป็น AI ไม่จริงอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอลูกพูดประโยคนั้นขึ้นมาปุ๊บเราก็เลยมองว่าเฮ้ยเอาเด็ก10ขวบก็รู้นี่หว่า
1: ค่ะ
0: เออดังนั้นอันเนี้ยก็เลยแบบว่าเข้าใจละผู้บริโภคตัวจริงที่น่าเชื่อถือดังนั้นถ้าเกิดคนจริงที่ใช้จริงแล้วเข้ามาพูดอย่างเงี้ยทั้งน้ำเสียงรูปร่างลักษณะหน้าตาน่าจะสื่อได้หมดแม้กระทั่งเด็กอ่ะยังมองออกอย่างเงี้ยค่ะใช่หมอก็เลยเข้าใจละแล้วเขาก็บอกว่าข้อมูลพบว่า 84% ของผู้บริโภคพร้อมเลิกสนับสนุนแบรนด์ที่ค่านิยมไม่ตรงกันและ 70% เชื่อรีวิวจากคนทั่วไปมากกว่าโฆษณาของแบรนด์ตรง
1: ๆค่ะ
0: ความจริงใจจึงกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าในยุคนี้ทั้งในธุรกิจในความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตร่วมกันในปัจจุบัน
1: ค่ะต้องแยกให้ออกนะ
0: เขาก็แบบได้คำจัดความเท่านี้แล้วหมอก็เลยเข้าใจละขนาดลูก10ขวบยังแยกออกเลย AI ไม่ AI อ่ะแล้วเสร็จแล้วบางทีหมอถามลูกว่าอ่ะคน2คนเนี่ยเดินเข้ามาเหมือนกันเนี่ยน้องพิมพ์ว่าคนไหนจริงใจไม่จริงใจอย่างเงี้ย มาม้าพิมพ์ว่าคนนี
1: ้ค่ะ
0: ก็แสดงว่าเด็ก10ก็เข้าใจได้ว่าเด็ก10ขวบทำไมมองออกมองออกเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปกลัวมันว่าสิ่งที่ในปัจจุบันนะคะที่มันโลกมันเปลี่ยนไปเนี่ยอย่าคิดว่าเด็กอ่ะเขาจะตามไม่ทันบางทีเขาเก่งกว่าเราอีกเพราะว่าเขาอ่ะโตมากับมันอย่างเงี้ยซึ่งก็น่าตกใจค่ะ
1: ค่ะ
0: น่าตกใจโอเคก็จบนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะว่าไม่มีสิ่งใดทดแทนนะคะมนุษย์ได้แล้วก็ถ้าเกิดในเชิงลึกของเรื่องนี้เขาบอกว่าวิธีการประเมินข้อมูลสุขภาพอย่างมีหลักฐานคุณต้องพึ่ง evidence based ก็คือคุณต้องมีหลักฐานอย่างจริงจังนะว่าอันนั้นน่ะมันน่าเชื่อถือได้จริงๆไม่มีแบบคำลวงหรือไม่มีบางคนต้องการที่จะทำให้บางที่เสื่อมเสียก็พูดไปเรื่อย
1: ค่ะ
0: คราวนี้เวลาอ่านน่ะคุณก็ต้องอ่านด้วยการใช้วิจารณญาณที่ดี
1: คิดวิเคราะห
0: ์คิดวิเคราะห์ให้ดีก่อนใช่ก่อนที่จะเชื่อดังนั้นก็หลายอย่างบางทีก็ใช้ AI พูดแทนเพราะว่าหู AI พูดมันดึงข้อมูลมาทั่วโลกอ
1: ่ะ
0: คนน่าเชื่อถือเลยอ่ะใช่ไม่คิดเลยว่า มันจะเป็นเรื่องปลอมอย่างเงี้ยค่ะก็มีมาแล้วนะคะก็ในฐานะที่แพทย์นะคะหมอก็ย้ำเสมอว่าไม่มีสิ่งใดทดแทนถ้าเกิดในมุมเชิงการแพทย์หรืออินทิเกทีฟเมดิซีนยิ่งยากใหญ่เลยค่ะในมุมที่เป็นแพทย์เหมือนกันเนี่ยแพทย์ที่จะมาเป็นอินทิเกทีฟเมดิซีนก็ต้องเรียนค่อนข้างที่จะเป็นทางธรรมชาติค่อนข้างเยอะดังนั้นจะให้แพทย์หัวใจมาแทนแพทย์อินทิเกทีฟก็ไม่ได้จะให้หมออินทิเกทีฟไปแทนแพทย์หัวใจก็ไม่ได้
1: แม้กระทั่งช่วยดีกว่า
0: แม้กระทั่งแพทย์ด้วยกันยังแทนกันไม่ได้เลยแล้วถามว่า AI คืออะไรมันก็แทนไม่ได้อยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าไม่สามารถทดแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงได้หรอก
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะว่ามัน

0: สั่งสมประสบการณ์สั่งสมอะไรมาทั้งชีวิตของแพทย์ท่านนั้นเนาะดังนั้นในเชิงแพทย์ทุลนาการดังนั้นทุกคนอุ่นใจได้ค่ะถึงแม้ว่าคุณหมอเขาจะใช้ AI เขาจะใช้ AI เป็นตัวช่วยเท่านั้นแล้วอีกอย่างมันก็จะมีอีกเทรนด์นึงค่ะที่ปัจจุบันเนี่ยที่เขาใช้ AI เนี่ยค่ะในการเทรนนิ่งโปรแกรมเกิดขึ้นซึ่งที่พัชระคลินิกก็มีใช้นะคะซ
1: ึ่
0: งเราทำร่วมกับทางคุณหมออาทิปทัศน์ที่กรุงเทพค่ะออกมาเป็น AI analysis เพื่อที่จะ analysis มนุษย์ออกมาไม่ว่าที่เราจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้อันเนี้ยเราก็ใช้ AI ในการเข้ามาช่วยเหมือนกันว่าเวลาพี่อุ้ยอะเรียนเยอะๆพี่อุ้ยจะจำได้หมดทุกอย่างทุกบรรทัดไหม
1: ไม
0: ่ใช่เนี่ยอันเนี้ยเรา
1: คนไม่ใช่หุ่นยนต
0: ์ดังนั้นเราก็ได้เอา AI มาช่วยว
1: ่
0: าสัตว์จีนถ้าโรคเนี้ยสัตว์จีนรักษายังไงโรคเนี้ยสัตว์ไทยรักษาแบบไหนโรคเนี้ยอายุรเวดิกเขาทำยังไงโรคเนี้ยถ้าเกิดศาสตร์โฮมิโอพาธีหรือแอนโทโพโซฟีเขาทำกันยังไงเนี่ยค่ะเราเอาสมองของคุณหมอที่เชี่ยวชาญในทุกๆด้านเนี่ยใส่เข้ามาในโปรแกรมนี้ซะแล้วเสร็จแล้วเวลามีคนไข้ปุ๊บให้ AI เขาเจเนเรตให้เราเบ
1: ื้
0: องต้นแต่พอ AI เจเนเรตให้เราเบื้องต้นมันสามารถรู้ได้ค่ะว่าอ่ะยูจะต้องไปรักษาแบบแผนจีนแผนไทยแผนอะไรแบบไหนแต่สิ่งที่ยูไม่สามารถที่จะทำได้คือ integrative ทุกอย่างเข้าด้วยกัน
1: ค
0: ือเวลาเราตรวจคนไข้เราจะดูคนไข้ด้วยแล้วก็ดู AI ควบด้วยดังนั้นสิ่งที่ AI บอกบางทีไม่ถูกจริตกับคนไข้ดังนั้นก็ทำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่า AI อ่ะจะเป็นทูหนึ่งที่สามารถที่จะดึงผู้เชี่ยวชาญไว้ในนั้นได้ทั้งหมดดังนั้นวันหนึ่งคุณหมออ่ะทุกท่านหรือแม้กระทั่งวงการอื่นเองแม้กระทั่งวงการทนายความวงการผู้อาวุโสต่างๆอ่ะการที่ประสบการณ์ของผู้อาวุโสน่ะมา50ปีกับประสบการณ์ของคน20ปีประสบการณ์50ปีย่อมมากกว่าแต่คราวเนี้ย AI จะเป็นตัวช่วยในการถ่ายทอดประสบการณ์อันมีคุณค่าเหล่านี้ส่งต่อรุ่นต่อไปอย่างมีคุณค่าได้มากขึ้นวันหนึ่งหมอนกก็จะไม่อยู่ที่นี่หมอนกก็อาจจะอ่ะไปไหนสักที่อ่ะหรือว่าวันหนึ่งหมอนกก็ต้องตายนะเอาตรงๆวันหนึ่งเราก็ต้องตุยเสร็จละและความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดนี้ล่ะมันจะส่งต่อไปรุ่นหลังได้ยังไงเนี่ยค่ะเราจึงมาคิดค้น AI พวกนี้กลับเข้ามาเป็นก้อนแล้วเอาผู้เชี่ยวชาญในปัจจุบันที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยใส่เข้ามาทั้งหมดดังนั้นเมื่อไหร่ที่ AI จะถูกเทรนนิ่งแบบนี้ไปเรื่อยเขาบอกว่า AI สามารถที่จะเทรนนิ่งได้ดังนั้นเมื่อไหร่ที่อย่างสมมติหมอนกใช้โปรแกรมนี้ไปเรื่อยๆม
1: ัน
0: จะเทรนนิ่งความเป็นหมอนกอยู่ในนั้นไปเรื่อยๆแล้ววันนึงมันจะสามารถรักษาได้เหมือนหมอนกแต่แนวทางเหมือนแต่เวลาคุยหรือจับความรู้สึกของคนไข้ว่าจริตจะไปแบบไหนก็ยังจะต้องใช้แพทย์อยู่ดีแต่อันเนี้ยก็จะเป็นทูอันนึงที่ทำให้เราช็อตคัทได้เลยว่าอ่ะในเมื่อคนไข้มีจริตแบบนี้คนไข้ไปรักษาเวนี้นะอย่างน้อยอ่ะคนไข้มีทางให้เดินและมีทางเลือกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณหมอท่านนั้นเชี่ยวชาญแค่ด้านเดียว
1: แ
0: ล้วบอกว่าโอ้ยตอนเนี้ยคุณเป็นโรคหัวใจนะจากแบบว่าหาสาเหตุไม่ได้ค่ะแล้วไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรค่ะคุณหมอหมดทางรักษาค่ะอันนี้คือถ้าเกิดหมอไม่ได้พ
1: า
0: ดพิงใครไม่ได้พาดพิงใครแต่ว่าหมอจะสื่อถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นหมอโรคหัวใจแล้วเราหาสาเหตุไม่ได้แล้วเราจะไปทางไหนให้คนไข้ต่อล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยการที่เรามีโปรแกรมแบบนี้เกิดขึ้นน่ะคุณหมอทุกศาสตร์อ่ะก็สามารถที่จะมาใช้โปรแกรมนี้เพื่อ analyze ออกมาว่าโอเคถ้าเราหาสาเหตุอันนี้ไม่ได้มันมีสาเหตุอื่นอีกไหมหรือในศาสตร์อื่นๆอ่ะเขาคิดในแนวอื่นอีกไหมโดยคุณไม่จำเป็นต้องไปเรียนเยอะๆเลย
1: ค่ะ
0: เพียงแค่อ่ะ search ในโปรแกรมอันนี้ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้ว analyze ออกมาเลยแล้วคุณก็จะได้มีแนวทางในการรักษาคนไข้ต่อเพราะหมอเชื่อว่าความเป็นแพทย์ทุกๆท่านนะคะมันมีคำว่าให้มอบอุทิศอยู่แล้วในคำว่าหมอเขาย่อมาจากคำว่าให้มอบอุทิศดังนั้นแพทย์ทุกๆท่านน่ะเวลาคนไข้เดินไปหาเราเราต้องการอยากให้เขาหายแต
1: ่
0: คราวเนี้ยพอจนสุดทางแล้วอ่ะมันก็จะมีคำตอบว่าหมอรักษาสุดทางแล้วนะไม่สามารถไปต่อได้แต่การที่เรามา analyze หรือ intricative ทั้งหมดเข้าด้วยกันเนี่ยค่ะมันไม่มีคำว่าสุดทางมันมีทางออกของมันซ
1: ึ่
0: งมันจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้หมอชอบ integrative medicine แบบนี้
1: เพราะว่าเขามีความหวังไงคะ
0: มีความหวังแล้วมันมีทางให้เดิน

0: ใช่มันไม่เป็นทางตันค่ะเพราะว่าพอศาสตร์นี้ไปต่อไม่ได้อ่ะลองศาสตร์อื่นไหมลอง1 2 3 4 5 6มั้ยอย่างเงี้ยค่ะมันมีเวย์ให้เดินได้เรื่อยๆซึ่งมันเป็นอะไรที่สนุกแล้วพอมันถูกจริตกับเขากลายเป็นว่าเขาดีขึ้นแบบดรามาติกอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็มีความสุขที่ว่าเอออย่างน้อยก็นั่นแหละ
1: ค่ะซึ่งศาสตร์ด้านนี้ของเราก็มีนะคะที่พัชรคลินิกใช่ซึ่งศาส
0: ตร์ด้านนี้เราก็มีค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือรีสอร์ทหรือโรงแรมแต่ต้องโรงแรมที่สนใจที่จะใช้โปรแกรมแบบนี้กับเรานะคะก็เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เราได
1: ้อย่างดิจิตอลดีท็อกซ์ใช่ไหมคะน่าสนใจมากเลย
0: อย่างไม่ใช่ค่ะอันนี้หมอพูดเรื่อง AI analysis ไอ้พวก AI การใช้ AI ในการที่มาควบกับเทคโนโลยีปัจจุบันเนี
1: ่
0: ยให้เราตามเทรนด์ใหม่เนี่ยค่ะเพราะบางทีอะรีสอร์ทเราต้องการทำรีสอร์ทให้มันเป็นเวลเนสใช่ไหมคะเราต้องการทำโรงแรมของเราให้มันเป็นเวลเนสมากขึ้น
1: อ
0: ่ะเราจะทำยังไงอะแล้วหมออะถ้าสมมติว่าอะสมมติว่าหมอนกเนี้ยอะอยากได้หมอนกมามาก
1: ค่ะ
0: อ่ะหมอนกอยู่เชียงใหม่หมอนกจะแยกร่างยังไงในเมื่อคลินิกหมอนกก็ต้องทำอย่างเงี้ยหมอนกก็ไม่สามารถไปได้ทุกทีคุณก็สามารถที่จะมาดีลกับโปรแกรมแบบนี้ได
1: ้
0: ซึ่งคุณไม่จำเป็นหนึ่งไม่จำเป็นต้องจ้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ตรงนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่ไหนก็ได้อันที่สองคุณไม่จำเป็นต้องลงทุนเรื่องแพทย์ลงท
1: ุ
0: นเรื่องสถานที่ลงทุนเรื่องอะไรใดๆเพื่อที่จะซัพพอร์ตแพทย์ที่จะต้องไปอยู่ตรงนั้นคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการเปิดคลินิกหรืออะไรให้มันยุ่งยากแล้วอีกอย่างต้นทุนทุกอย่างมันจะลดลงไปเยอะ
1: อ
0: ่ะคุณลองมาใช้โปรแกรมแบบนี้แล้วก็คอนซัลท์แพทย์ผ่านเทเลการโทรเอาหรือผ่านวิดีโอคอลสิ่งนี้ก็จะได้ประสิทธิภาพการรักษาเทียบเท่ากับแพทย์ออริจินอลเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแนวแพทย์เทรนใหม่เหมือนกันค่ะที่เรากำลังร่วมมือกันสร้างและทุกๆคนที่สร้างโปรแกรมนี้ก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดดังนั้นหมอเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยค่ะศาสตร์การแพทย์AI เนี่ยก็จะเป็นเทรนด์หนึ่งในอนาคตเช่นกันแต่ว่าศาสตร์ของอาชีพอื่นๆน่
1: ะ
0: ก็เริ่มเอามาใช้ทดแทนกันเยอะมากมากพอสมควรแต่ว่ามันแทนไม่ได้ 100%
1: ค่ะ
0: ค่ะก็สรุปแล้วว่าคลินิกเราก็มี AI แบบนี้เช่นกันแล้วก็ดังนั้นคนที่สนใจ AI แบบเนี้ยก็สามารถที่จะเข้ามาคุยกับเราได้ค่ะ
1: ค่ะปรึกษากันได้นะคะสอบถามได้
0: เพราะว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ช็อตคัทอย่างเช่นสมมติว่ารีสอร์ทของฉันรับลูกค้าต่างชาติแล้วฉันอยากวางแผนเพื่อลูกค้าต่างชาติเนี่ยมาอยู่กับเราแบบลองสเตย์นานๆแต่ว่าเขาต้องการให้สุขภาพเขาดีขึ้นด้วยเราก็จะรับคอนซัลท์ตั้งแต่อยู่ต่างประเทศเลยว่าเขาเป็นแบบไหนอะไรยังไงเสร็จแล้วพอเขามาเมืองไทยปุ๊บเราก็จะแพลนแบบลองสเตย์ให้เขา
1: แบบต่อเนื่องเลย
0: ใช่แล้วเขาก็จะรักษาที่ไทยแล้วก็กลับไปดังนั้นสิ่งนี้หมอมองว่ามันเป็นโอกาสของคนไทยและมันเป็นโอกาสของทุกๆอาชีพเลยค่ะที่สามารถที่จะเข้ามาใช้อะไรสิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นประโยชน์กับชีวิตเราได
1: ้ค่ะนะสำหรับในครั้งหน้าค่ะคุณหมอครับโปรยหัวข้อไว้สักนิดนึง
0: ครั้งหน้าหมอจะพูดเรื่องเน็ต
1: เน็ต
0: ใช่ปั่นเอนเนอร์จีจากวิตามินเน็ต
1: นะ
0: ใช่
1: น่าสนใจ
0: ปั่นยังไงมันปั่นออกมาอีท่าไหนมันจะเป็นยังไงเหรอ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวคุยกันคราวหน้า
1: ได้เลยนะคะนะก็ฝากสักนิดเล็กน้อยนะคะสำหรับในช่วงนี้พอยังพอมีเวลาค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เกินก็แนททำให้สวยทำให้อ่อนเยาว
1: ์
0: ทำให้ดูดี
1: ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชาย
0: ใช่
1: แล้วเพศสภาพ
0: เป็นยังไงใช่แล้วมันคืออะไรแล้วมันไปยุ่งกับร่างกายแบบไหนมันจะเป็นอันตรายไหมมันจะมีพิษไหมมันจะค้างหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากด้วยแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะฝากคลินิกค่ะฝากเพจของพัชระคลินิกด้วยค่ะว่ามี Facebook มี Beauty Shop แล้วก็มีพัชระintegrative medicine 3เพจนะคะก็ลองเข้าไปติดตามกันดูค่ะแล้วถ้าเกิดสงสัยอะไรลึกๆแล้วก็ถามน้องแอดมินก่อนแต่ถ้าลึกๆแล้วไม่ได้ก็บอกน้องแอดมินต่อสายตรงหาหมอได้เลย บอกว่าขอสายหมอนกหน่อยอยากคุยด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปปรึกษากันได้นะคะเพราะว่าที่คลินิกเราปรึกษาฟรีนะคะแล้วก็มี LINE Ad มี Instagram ที่ให้ติดตามกันอยู่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีแอคทิวิตี้หลายๆอย่างที่คลินิกทำอยู่นะคะเผื่อบางคนช่วงนี้เครียดแบบไม่ไหวเลยหาทางออกไม่ได้จะไปเดินป่าฉันก็ไม่มีเวลาไม่มีเพื่อนอ่ะจะไปอาบดาวจะไปอาบที่ไหนดีล่ะก็ไม่รู้อย่างเงี้ยก็ลองมาทำกิจกรรมกับพัชระคลินิกนะคะก็มีทั้งศิลปะดีฟอาร์ตซึ่งศิลปะดีฟอาร์ตนี่ก็น่าสนใจในเรื่องที่ว่ามันสามารถที่จะอ่านคนคนนั้นจากแผ่น

0: กระดาษได้ซึ่งหมอก็ตกใจเหมือนกันว่านักอาร์ตของหมอเนี่ยเก่งจังเลยแล้วก็นักอาร์ตของหมอก็เราก็ต้องเลือกอะค่ะระดับแบบนักจิตวิทยาบางคนก็ต้องไปเรียนแอนโทโพโซฟีจากต่างประเทศการเรียนแบบนี้มันทำให้สามารถอ่านคนจากแผ่นกระดาษได้การที่ว่าศิลปะเวลาไปทำดีฟอาร์ตเนี่ยเราไม่ได้เน้นเรื่องความสวยงามนะคะแต่มันเน้นเรื่องอะไรที่อยู่บนกระดาษตรงนั้นใช่เวลาเขาก็จะมีเทคนิคการเคลียร์ใจอะไรกันออกมาอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะวาดออกมาโดยไม่รู้ตัวแล้วสิ่งที่อยู่ในกระดาษนั้นนะคะมันจะสะท้อนตัวเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าโอ๊ยมันมีหลายอย่างที่จะสะท้อนได้ค่ะคนไข
1: ้
0: เรื่องความซึมเศร้าอยู่ข้างในเรื่องความโกรธแค้นลึกๆข้างในเรื่องโรคที่ซ่อนอยู่ข้างใน
1: อันนี้เรายังใช้ได้อยู่ไหมคะ
0: ใช่
1: คูปองของวัชระเครดิต
0: ใช้ได้ค่ะกีบวัชระ100บาทสำหรับทุกท่านนะคะที่เป็นแฟนคลับของรายการนี้แล้วก็มีกิฟต์ไวเชอร์ให้ไปใช้ได้เลยค
1: ่ะก็มาติดต่อรับได้นะคะ
0: ใช่ใช้เป็นส่วนลดได้เลยแทนเงินสดได้เลยค่ะ
1: ค่ะนะคะ
0: ก็จะมีปั้นดินอีกนะสร้างตัวตนใหม่ให้ดีขึ้นนี่แล้วก็มีเย็บกระดาษอีกทำไมต้องเย็บกระดาษอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วมีกระดาษสีน้ำบนสีน้ำสีน้ำบนกระดาษเปียกทำไมอ่ะทำไมฉันต้องวาดสีน้ำบนกระดาษเปียกอย่างเงี้ยเนี่ยละเราไปหาคำตอบได้แล้วก็สุดท้ายก็ฝาก Thinking Bowl
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในสัปดาห์สุดท้ายไอ้สัปดาห์ที่3เนาะอาทิตย์ที่3ของสัปดาห์ก็วันที่เท่าไหร่นะ24
1: เดือนหน้า
0: เดือนหน้าแล้วใช่มั้ยอ๋อโทษทีค่ะเดือนหน้าแล้วผ่านไปแล้วค่ะก็เดือนหน้าเป็นวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ที่6วันเสาร์ที่6เราก็จะมี Thinking Bowl ซึ่ง Thinking Bowl ในเดือนหน้าจะเป็นสเปเชียลเพราะว่ามันมี Thinking Bowl ก็คือขันธ์ทิเบตแล้วมี Crystal Bowl เข้ามาแจมกับเราด้วยซึ่งครูแจนที่อยู่ลำพูนนะคะน้องแจนที่อยู่ลำพูนเนี่ยเขาก็ขอมาจอยด้วยเนื่องจากว่า Crystal Bowl มันเป็น frequency เดียวแต่ Tibetan Bowl มันเป็น frequency กว้างดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราเอา2อันนี้มารวมกันน่ะลูกค้าณวันนั้นน่ะจะแบบมีความสุขที่สุดเลยค่ะเนื่องจากว่ามันสามารถฮีลลิ่งได้มากกว่าและพลังมันก็มากขึ้นก็ณวันนั้นจะเจอทีมคริสตัลโบคือขันแก้วกับทิเบตเดนโบคือขันโลหะ
1: เหมือนเต็มวงเลยนะวงใหญ่เลย
0: เต็มวงเป็นวงใหญ่ใช่เรียนเชิญนะคะทุกท่านซึ่งหาโอกาสแบบนี้ไม่ได้ค่ะนานๆที
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอบคุณคุณหมอนกค่ะแพทย์หญิงนวรัตน์เพชรมณีทวีสินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Integrative Medicine ศาสตร์การแพทย์แบบบูรณาการผู้บริหารพระชระคลินิกนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอนกมากนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะพี่อ้อยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทางบ้านนะคะ
1: ติดตามชมย้อนหลังนะคะแล้วก็ร่วมการแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะคะทางเพจอสมทเชียงใหม่ YouTube อสมทเชียงใหม่แล้วก็ทางเพจของพระชระคลินิกด้วยนำรายการลากันไปก่อนนะคะบ่าย 2:00 นเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ติดตามเพลงสากลในช่วงบ่ายนะคะกับพี่อ้อยทัดดาและพี่หนูสมเกียรติวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 14:00 นจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลเร่งสอบเหตุมิคาซาโลอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันถูกทำร้ายกลางสุขุมวิทสั่งเข้มดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติจากกรณีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมิคาซาโลอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันชาวฟินแลนด์ถูกทำร้ายด้วยของมีคมบริเวณขาคาดว่าเกิดจากการโจมตีแบบสุ่มระหว่างท่องเที่ยวพื้นที่สุขุมวิทกรุงเทพมหานครจนเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและสำนักข่าวต่างประเทศล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งด่วนให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเบื้องต้นพบว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ19พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ23นาฬิกาผู้เสียหายเดินเท้าจากสุขุมวิทซอย6ผ่านปากซอยสุขุมวิทซอย4และกำลังข้ามทางม้าลายเพื่อมุ่งหน้าแยกนานาต่อมาผู้เสียหายรู้สึกว่ามีรถจักรยานยนต์มาเฉี่ยวชนแต่ไม่ทราบว่าตนได้รับบาดเจ็บกระทั่งมีพลเมืองดีแจ้งว่ามีเลือดออกที่ขาจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เย็บ28เข็มเบื้องต้นผู้เสียหายยังไม่ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ด้านพนักงานโรงแรมในพื้นที่เล่าว่ามีนักท่องเที่ยวรายอื่นเล่าเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันตำรวจจึงได้ระดมกำลังฝ่ายสืบสวนเพื่อไล่กล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่เกิดเหตุเพื่อระบุตัวผู้ขับขี่และพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียดต่อไปชายเมายาคลั่งกลางเมืองศรีสะเกษชักปืนจ่อยิงตำรวจระหว่างตรวจค้นตำรวจงานจราจรเมืองศรีสะเกษเรียกตรวจชายขี่รถจักรยานยนต์ท่าทางมีพิรุธบริเวณถนนรัตนวงศาช่วงระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต1อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจค้นกลับพบอาวุธปืนไม่ทราบชนิดซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะรถจากนั้นชายต้องสงสัยพยายามคว้าอาวุธปืนขึ้นจะยิงใส่ตำรวจแต่เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์จากนั้นคนร้ายอาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหลบหนีเข้าไปภายในป่าหญ้าข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต1หลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกนรินทร์บุบตาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษสั่งการด่วนระดมกำลังปูพรมไล่ล่าคนร้ายทราบชื่อภายหลังคือนายดนัยทวีอายุ21ปีเจ้าตัวอยู่ในอาการคลุมคลั่งพูดจาไม่รู้เรื่องพยายามเอาศีรษะโขกกับกระบะรถตำรวจหลายครั้งพร้อมกัดลิ้นตัวเองตะโกนว่าอยากตายและจะกระโดดออกจากรถในรถจักรยานยนต์พบยาบ้า4เม็ดซุกซ่อนอยู่นอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกพร้อมกระสุนปืนขนาด .386 นัดบรรจุอยู่ภายในแมกกาซีนปืนครบชุดโดยคนร้ายยอมรับว่าเสพยาบ้ามาและมีอาวุธปืนทั้งหมดเป็นของตนเองจริงตำรวจได้คุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายวราวุฒิหนุนกนอจับมือศาสตร์ศึกษาธิการและอว.เชื่อมโยงการศึกษายกระดับทักษะแรงงานไทยรองรับรถ EV โตเร็วในวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์หนึ่งแนวทางการช่วยเหลือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มที่อยู่ในส่วนของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปแบบเดิมซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของEV จนปรับตัวไม่ทันโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้วางแผนเชิงรุกเตรียมความพร้อมด้านทักษะแรงงานรองรับการเปลี่ยนผ่านนี้อย่างเป็นระบบโดยส่วนแรกได้เร่งประสานความร่วมมือปรับหลักสูตรเน้นทักษะแห่งอนาคตเร่งประสานงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้กับนักเรียนนักศึกษามุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นต่อรถยนต์ EV เช่นการเขียนโค้ดการซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าโดยได้นำร่องโครงการแซนด์บ็อกซ์ร่วมกันกับวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยสารพัดช่างในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้ตรงกับมาตรฐานที่ตลาดต้องการเมื่อนักศึกษาจบออกมาจะสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานบริษัทต่างๆภายในนิคมอุตสาหกรรมที่มีมากกว่า 5,000 แห่งได้ทันทีนอกจากนี้จะตั้งกนอ.อคาเดมี่ร่วมกันกับนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเพิ่มพูนความรู้ปรับเปลี่ยนทักษะให้แก่ทั้งผู้ประกอบการและแรงงานรุ่นใหม่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบททศีสิริ

0: พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75

นี้ก็มาแบบกระปี้กระเป๋าคึกคลื้นนะคะให้มันตัดกับบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนข้างนอกนะคะตอนนี้ก็ตกลงมาเรียบร้อยไม่หนักเบาๆค่ะสบายๆนะคะขับรถก็ระวังด้วยสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio เชียงใหม่กันแล้วนะคะก็เริ่มต้นช่วงบ่ายกันที่นี่เหมือนเดิมตั้งแต่บ่าย2ถึงบ่าย4นะคะ2ชั่วโมงแรกกับดิฉันทัศน์ดาวประจำบทนะคะวันนี้เปิดรายการกระฉับกระเฉงกันกับ Once Upon a Time Session แบบอะคูสติกของ Check Attack Easier Said Than Done ค่ะ

ชื่อของชาเดย์ชื่อเดียวกับชื่อวงนั่นแหละนะคะเธอก็ใช้ชื่อของเธอนะคะในการทำงานค่ะร่วมกับเพื่อนๆนะคะหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าชาเดย์นั้นก็เป็นดังแบบมาก่อนนะคะแล้วก็มาร้องเพลงดังเปรี้ยงเลยกับอัลบั้มชุดแรกบุคลิกของเธอก็แหมเท่นะคะเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยร้องเพลงได้น่าฟังมากๆเป็นที่จดจำจริงๆ Nothing can come between us นะคะจบไปชาเดย์นะคะ

นตกที่ไหนกันบ้างนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่ก็หลายๆโซนแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่ฟังเสียงดูเนี่ยตกแป๊บเดียวแต่ฟ้ายังครึ้มอยู่นะคะเดี๋ยวดูต่อไปว่ากลุ่มฝนนี้จะทำท่าไหนต่อนะคะ

ประโยคแรกของเพลง Put Your Records On เพลงนี้นะคะของ Corinne Bailey Rae ทำให้นึกถึงเพลงของ Bob Marley ขึ้นมาเลยนะคะเธอขึ้นต้นนะคะเพลงนี้ว่า Three Little Birds Sat On My Window And They Told Me I Don't Need To Worry นะคะก็เนื้อเพลงทำให้นึกถึงเพลงนั้นจริงๆนะคะนั่นคืองานชุดแรกนะคะแนะนำตัวเองเป็นที่รู้จักค่ะก็ได้รับความสนใจไม่น้อยเลย Corinne Bailey Rae ฝนมาหลายอำเภอเลยนะคะโอ้โหเยอะมากๆเข้าอำเภอเมืองเชียงใหม่ด้วยนะมาทางเชียงดาวแม่แตงพร้าวแม่ริมดอยสะเก็ดอำเภอเมืองนะคะสันป่าตองสารพีเสมิงแม่วางแล้วก็อีกหลายอำเภอนะคะ

ังเพลงนี้ก็นึกไปถึงอีกหลายเพลงดูสิคะเป็นเรียกว่าเป็นทอดๆไป Love the Indoran นะคะเวอร์ชันนี้ Steve Tyrell ร้องคู่กับเจ้าของเพลงค่ะ Neil Sedaka นะคะก็อาจจะดึงเสียงของ Neil Sedaka นะคะมาผสมมา mix เข้ากับการร้องของ Steve Tyrell ก็ได้หรือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้บอกนะคะทางเทคนิคไว้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็สามารถทำได้แบบนั้นคือไม่ต้องมายืนร้องด้วยกันแบบแต่ก่อนต้องเข้าห้องอัดนะคะคนนึงร้องผิดหรือว่าอาจจะมีสะดุดเอาเทคใหม่อีกคนร้องดีอีกคนขอเอาใหม่อะไรแบบนี้ก็กว่าจะได้สักเทคก็เหนื่อยทีเดียวนะคะประมาณนั้นแต่ว่ายุคสมัยปัจจุบันมันง่ายกว่านั้นแล้วนะคะเครื่องไม้เครื่องมือมันช่วยได้นะคะอาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะคะถ้ามองในมุมนี้เรื่องของการทำงานก็ง่ายขึ้นและก็สามารถที่จะเนรมิตอะไรก็ได้อย่างที่เราอยากได้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเทียบกับแต่ก่อนเนี่ยอาจจะต้องลงมือทำเองทำใหม่นะคะอะไรประมาณนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามเครื่องไม้เครื่องมือนั่นเองนะคะที่พูดถึงว่าฟัง Love in the Rain ก็นึกไปถึงอีกหลายเพลงนะคะที่เรียกว่าแต่งขึ้นมานะคะโดยมีคำว่า Rain หรือว่าฝนเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะ Crying in the Rain Love in the Rainก็อะไรกัน Dancing in the Rain มีไหมเยอะนะคะ Walking in the Rain นี่มีแน่นอนแล้วก็นึกถึงเพลงของ Neil Young ด้วยเหมือนกันนะคะที่เขาพูดถึงเรื่องของบรรยากาศบนท้องฟ้าเห็นเมฆฝนกำลังจะมาเนี่ยเขาบอกว่ามันก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนมองฝนอย่างไรบางคนก็อาจจะมองว่ามันสวยสวยอากาศดีแน่นอนโรแมนติกบางคนอาจจะมองเป็นเรื่องความเศร้าความหม่นอะไรแบบนั้นแล้วแต่คน

0: ปิดท้ายเบรกนะคะซิลอิตเวตาเคสนะคะนั่นคือเบนนี่ชาเวสค่ะก็นานๆได้ฟังครูเนอร์นะคะที่รู้จักกันมานานๆเลยโดยเฉพาะประมาณสักยุค80เนี่ยจะมีผลงานออกมาเยอะต่อเนื่องนะคะแฮร์รี่คอนิกจูเนียร์นะคะก็เป็นแทร็กที่คุ้นเคยกัน For Once in My Life นะคะส่งท้ายเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชาวนาเนี่ย
7: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
8: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
7: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2 ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1 เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100 ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1 เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1 เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1 ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1 ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
9: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
10: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
7: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1 เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690 บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
11: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
12: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED

0: 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ของเก่าเลยนะคะของวงดนตรีที่สมาชิก5คนใส่สูทผูกไทยผมเรียบแปลเรียบร้อยเลยปี1962 64ปีละRhythm of the Rain นะคะเพลง The Cascade นะเจ้าของจบไปค่ะเวอร์ชันของ Dan Fogelberg ค่ะ

เพลงนี้น่าจะเป็นแทร็กที่เลือกมาเปิดออกอากาศบ่อยที่สุดนะคะสไตล์ของการร้องแบบทิโมธีบิชมิดนะคะแล้วก็การแต่งเพลงที่ออกเจือรสชาติบลูส์อยู่ด้วยงานของ The Eagles ว่าฟังสบายนะคะจังหวะไม่เร็วไม่ช้าเกินไปกับบรรยากาศบ่ายวันนี้ I don't want to hear anymore นะคะจาก Long Road Out of Eden

ำไม่ผิดนะคะจำได้ว่าตอนที่คณะ The Eagles รวมตัวกันทำทัวร์คอนเสิร์ต The Last Goodbye นะคะหรือว่า The Last Farewell นี่แหละคือเป็นการบายบายแฟนๆเพลงอย่างเป็นทางการครั้งล่าสุดนะคะก็มีวินสกิลนะคะคนนี้แหละเจ้าของเสียงร้องนี้ไปเป็นเสียงร้องนำอยู่ด้วยนะคะคนนี้ก็มาในโซนคันทรีแล้วก็ R&B ด้วยเหมือนกันนะคะแทร็กที่จบไปก็เป็นการผสานกันของดนตรีแนววูดแมนบลูส์แล้วก็อาจจะมีกลิ่นอายของคันทรีบางๆอยู่ด้วยเสียงวินสกิล What do you want the girl to do ค่ะ

0: ไปใช้กันเลย Two Survivors ค่ะเดวิดเบเนอร์รัสฟรีแมนและวินช์กิลนะคะนี่ใครจะข้ามขั้วเหล็กข้ามแม่น้ำปิ่นกันบ้างนะคะเขาจะมีการแก้ไขร่มนะคะที่ติดเอาไว้บนขั้วเหล็กโดนลมแล้วก็ได้รับความเสียหายก็จะมีการแก้ไขนะคะเวลา 3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มวันนี้นะคะ 26 พฤษภาคมวันนี้ก็แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันขออภัยในความไม่สะดวกมาด้วยนะคะเอาละค่ะได้เวลาปิดท้ายไปฟังข่าวกันก่อนบ่าย 3 แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองตรวจ878อำเภอทั่วประเทศกรมการปกครองเตรียมฟันเด็ดขาดกำนันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวข้องยาเสพติดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง878อำเภอเพื่อแสดงจุดยืนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมยกระดับมาตรฐานผู้นำท้องถิ่นให้เป็นแบบอย่างที่ประชาชนเชื่อมั่นไว้วางใจสำหรับผลการดำเนินการพบว่ามีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 286,553 คนไม่พบสารเสพติด 286,506 คนตรวจพบสารเสพติด47คนคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมดการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย4เสาหลักด้านความมั่นคงของรัฐบาลแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรประกอบด้วยมาตรการซีลชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติด

0: ปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดและป้องกันในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคประชาชนร่วมเฝ้าระวังกรณีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพบสารเสพติดในร่างกายถือว่าบกพร่องในหน้าที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งซึ่งในอำเภอต้องดำเนินการสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดในอำเภอจะต้องรายงานผลการสอบสวนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งให้พ้นจากตำแหน่งโดยเร็วครม.เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2มุ่งสร้างครูสมรรถนะสูงร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบดำเนินการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพ.ศ. 2569ถึง2582พร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น2,037,960,000 บาทเพื่อเป็นการใช้งบประมาณในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูเป็นงบในการบริหารจัดการโครงการสำหรับโครงการระยะที่2นี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นระยะที่1วัตถุประสงค์ผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลนมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการพื้นที่รวมทั้งผลิตครูที่มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกันยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซ่าโดยในระยะที่2นี้ตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้งสิ้น 16,033 คนรวม9รุ่นโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี2574ถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศแม่ทัพภาคที่1เยี่ยมให้กำลังใจติดตามอาการกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากราชการสนามพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกให้กำลังใจติดตามอาการกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่เข้ารับการพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยแม่ทัพภาคที่1เยี่ยมให้กำลังใจสอบถามอาการพร้อมมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา17นายและกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากภารกิจด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้4นายณหอผู้ป่วย 13/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาและเยี่ยมกำลังพลที่ยังรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต1นายณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชั้น7ทั้งนี้กองทัพบกยังคงเดินหน้าดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะกำลังพลที่ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยมีนโยบายหน่วยรักษาพยาบาลดำเนินการดูแลรักษาอาการกำลังพลอย่างเต็มความสามารถควบคู่กับการดูแลด้านสิทธิสวัสดิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้กำลังพลสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนให้ผู้บังคับหน่วยดูแลครอบครัวของกำลังพลที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่
8: สถานีวิทยุอ

0: สมท.จังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
8: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
10: Radio. MCard Radio 100.75 MHz 100.75

ฟังโลกสายๆค่ะกับอาร์ตกับฟังแก้วนะคะชวนเจมส์เทเลอร์นะคะมาร้องร่วมกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังอาจจะจำเสียงของเจมส์ได้นะคะเสียงเขาจำได้ไม่ยากเลยเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นศิลปินรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะก็เริ่มต้นเข้าสู่ MCOT Radio ชั่วโมงใหม่ชั่วโมงที่2กันต่อไปค่ะ What a wonderful worldผลงานวอเตอร์มาร์คของอาร์ตกับฟังแก้วนะคะหลังยุคที่เขาเคยทำงานร่วมกับพอลไซมอนนะคะแยกย้ายกันไปต่างคนต่างก็มีงานส่วนตัวของตัวเองชมโลกสดใสกันต่อ

กันถึงการมองโลกใบนี้สวยๆแบบนี้อาจจะมาจากคนเขียนที่อยู่ในมุมมืดๆก็ได้นะคะอยู่ในความมืดเราอาจจะอยากเห็นแสงสว่างหวังถึงสิ่งนั้นสัมบะ over the rainbow มีอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะคะรุ้งสวยๆนะคะที่ปลายฟ้านะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ก่อนยังเห็นหลังฝนตกบ้างนะคะสายรุ้งแล้วก็อีกเพลงหนึ่ง What a Wonderful World นะคะเพลงที่โด่งดังอมตะนิรันดร์กาลอีกเพลงนะคะเสียงเอสลีนเดบิวชั่นกับงานที่เคยทำเอาไว้แบบนี้แหละนะคะโดยเฉพาะมีเสียงอูคูเลเล่นะคะประกอบอยู่ด้วยก็ต้องนึกถึงคนที่ทำเอาไว้คนแรกเลยก็คืออิสราเอลคามาคาบิโวโอเล่ศิลปินชาวฮาวายเอียนคนนั้นนะคะ

Living Legend นะคะตำนานที่ยังมีชีวิตในโลกดนตรีเพิ่งจะอายุครบ76ปีไปเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะก็เกิดในปีคศ1950นะคะสตีวีวันเดอร์ครบรอบวันเกิด76ปีไปนะคะไม่กี่วันนี่เองนะคะก็10กว่าวันที่ผ่านมานะคะตอนที่เขาอายุแค่11ขวบไปเซ็นสัญญากับค่ายโมทาวน์เรคคอร์ดแล้วโอ้โหดูสิ11ขวบนะคะเท่านั้นเองยังน่าจะเป็นเด็กชายตัวกระเปี๊ยกอยู่เลยนะคะเป็นทั้งนักเปียโนนักร้องนักแต่งเพลงเป็นโปรดิวเซอร์เป็นนักกิจกรรมนะคะก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่ถือได้ว่าทำงานมายาวนานนะคะด้วยการันตีผลงานและฝีไม้ลายมือนะคะความนิยมชมชอบแล้วก็การยอมรับนับถือในด้านการเขียนเพลงและการทำงานของเขามากมายสตีวี่วันเดอร์จบไป You are the sunshine of my life นะคะเพลงเก่งจากอัลบั้ม Talking Book ของเขาปี72นะคะและคือเป็นเวอร์ชันบันทึกการแสดงสดของเขา

จีเพลงแบบนี้แหละค่ะที่เป็นเพื่อนเราได้นะคะปลอบใจเราได้ในความเงียบความมืดเป็นกันอย่างที่คริสเรียก็บอกว่าเราจะจุดเทียนเล่มเล็กๆแสงเดียวแบบนี้แหละสองทางทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นผ่านคืนนี้ไปได้ไม่มืดมนเกินไปยิ่งมืดก็ยิ่งสว่างนะคะแม้แสงเทียนเล่มเดียวก็ตาม Candles นะคะจังหวะดีๆของ Chris Ray นะคะศิลปินที่จากไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองตอนปลายปีก็แน่นอนเป็นเจ้าของเพลงนี้ด้วยเวอร์ชั่นสนุกๆออกดิสโก้หน่อยๆเสียงของ Alan Scapardi นะคะที่เลือกมาฝากกันบ่อยเอามาต่อซะเลย On the Beach ค่ะ

0: อร์ชันของจะของอาจจะดูพลิ้วเดินเล่นชิวๆ แต่เวอร์ชันนี้อาจจะมีปาร์ตี้ on the beach ออกมาในแนวโซฟังกี้นะคะไม่ถึงกับดิสโก้มากมายอะไรส่งท้ายเบรกนี้กับมื้อธรรมดาที่จะไม่ธรรมดานะคะก็แค่มีไส้กรอกอีสานคุณตวงปังแค่อยู่ด้วยทุกมื้อนะคะจะเป็นของว่างกับแกล้มจะกินแบบเอาอิ่มก็ได้นะคะหอมสมุนไพรนะเนื้อแน่นเต็มคำอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยนะคะก็มีหลากหลายรสชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเปรี้ยวแบบไม่เปรี้ยวนะคะไส้กรอกวุ้นเส้นไส้อั่วก็ยังมีนะคะแบบแท่งแบบลูกหรือว่าจะเป็นไส้กรอกอีสานปลานะคะทำจากปลาก็มีให้เลือกเหมือนกันค่ะและที่สำคัญก็คือคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเลยนะคะทั้งหมูส่วนสะโพกส่วนหัวไหล่แล้วก็วัตถุดิบข้าวกระเทียมตะไคร้ที่ต้องสดใหม่จริงๆนะคะก็กินเพลินทุกคำไม่ว่าจะเอาไปทอดก็ได้ย่างก็ดีหรือจะเอาไปอบก็ได้นะคะนุ่มเด้งแน่นเต็มคำค่ะอร่อยทุกเมนูแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเพิ่มเติมรายได้นะคะขายดีแบบปังๆกันเลยนะคะสร้างอาชีพได้ด้วยค่ะติดต่อได้ทั้งปลีกทั้งส่งที่คุณเต้ยนะคะดูแลส่วนของทั้งเชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือด้วยนะคะในโซนภาคเหนือดูแลโดยคุณเต้ยเบอร์โทร0622545587นะคะแล้วก็ถ้าแวะไปที่โกโฮเซลจะเป็นจังหวัดไหนที่มีโกโฮเซลก็สามารถไปซื้อไปช็อปไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคได้ทุกรสเลยสินค้าวางจำหน่ายเรียบร้อยนะคะไม่ใส่สารกันบูดนะคะก็ถือได้ว่า อร่อยลงตัวกินคู่ผักสดพริกขี้หนูหอมเผ็ดๆซะหน่อยกระเทียมแซ่บนัวเลยนะคะอาจจะมีขิงมีผักชีผักกาดหอมแกล้มเข้าไปด้วยจะเป็นขมิ้นขาวก็เข้ากันมากๆเลยทีเดียวนะคะนั่นแหละค่ะสนใจก็สั่งได้บอกเบอร์ที่0622545587นะคะหรือว่าจะแวะไปที่โกโฮเซลก็มีวางจำหน่ายด้วยค่ะปิดท้ายเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมานะคะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร0532611126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร0622545587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
6: มีวางจำหน่ายแล้วที่โกโฮเซลทุกสาขา
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้ ำหรับเพื่อนๆชาวอสมทสามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

ลงลายเซ็นค่ะแล้วก็น่าจะเป็นเพลงที่เจ้าของเพลงเขารักมากเพลงหนึ่งทีเดียวนะคะเอามาทำหลายเวอร์ชันเลยส่วนนี้เป็นคัฟเวอร์เวอร์ชันโดยอลัมสกอฟดี้ค่ะภายใต้การดูแลการผลิตเป็นโปรดิวเซอร์โดยป้าปิ๊กนะคะ On the Beach

เพลงที่มีการเถียงกันหรือว่าค้นหาความหมายของอะไรนะที่มันขาวเป็นเฉดที่ขาวมากกว่าความซีดแบบนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงกันอยู่เสมอนะคะเกี่ยวกับความหมายของ A White Shade of Pale อันนี้แล้วนะคะกับผลงานเก่าที่โด่งดังมากๆเลยเพลงนี้นะคะของคณะโปรคอฮอรัมนะคะโปรคอฮอรัมในยุค60ผ่านมาถึงเบรกที่2กันต่อไปนะคะ M-Cop Radio เชียงใหม่ฟ้ายังหมุนๆอยู่เลยมีความรู้สึกว่าฟีลของเพลงเมื่อสักครู่มันเหมาะกับบรรยากาศแบบนี้จริงๆนะมนคล้ายฝนจะตกอะไรแบบนั้นแหละฟ้าไม่สว่างจ้าเนี่ยขับรถดีๆนะคะหลายท่านเริ่มจะอยู่บนถนนแล้ว

ชุดเอลิเซียมค่ะของ Good Old Pet Shop Boys นะคะซึ่งฉันชอบมากทั้งตัวเพลงเองแล้วก็ความหมายของเพลงนะคะพื้นที่สำหรับหายใจโล่งๆ breathing space นั่นเองนะคะเห็นเรื่องราวของสภาพอากาศต่างประเทศเขานะคะทางยุโรปนะคะตอนนี้ก็เจอคลื่นความร้อนปกคลุมทั่วทวีปเหมือนกันนะคะแล้วก็อังกฤษนั้นตอนนี้เจออากาศร้อนแบบที่ข้อมูลบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนกันนะคะอุณหภูมิสูงมากๆเลยนะคะเดือนนี้ทะลุไปถึง34องศาเซลเซียสนึกถึงบ้านเราใกล้ๆเราเหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยบางทีเราเย็นกว่าหรือเปล่าตอนนี้นะคะก็เป็นตัวเลขที่ถือได้ว่าทำลายสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์เลยนะคะมีคลื่นความร้อนที่ปกคลุมทั่วยุโรปเลยแล้วก็บรรดานักวิทยาศาสตร์นะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าก็อันนี้ไม่ใช่แค่สภาพอากาศผิดปกติชั่วคราวนะแต่ว่ามันเป็นสัญญาณชัดเจนของวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่กำลังเปลี่ยนเมืองหนาวให้ร้อนระอุขึ้นทุกปีและถ้าเป็นเมืองร้อนแบบเราอะเป็นยังไงโอ้โหไม่รู้ต้องคูณบิดเท่าไหร่แอบประชดชีวิตกันต่อดีกว่าโลกไม่ได้เป็นแบบที่เราอยากให้เป็นเสมอไปว่ามันก็เป็นแบบที่มันเป็นนั่นแหละซูเกโร่ค่ะงานเก่าของแบล็กนั่นเอง

Wonderful Life ค่ะผลงานที่โด่งดังยุค80นะคะของ Brad Colin Van Camp เขียนขึ้นจากชีวิตส่วนตัวที่ค่อนข้างจะดักดาบนี่คือซูเกโร่ค่ะซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนนะคะท้ายชั่วโมงกันแล้วแนะนำมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีไฮบริดนะคะที่บอกได้ว่าจะเปลี่ยนทุกความเชื่อเดิมๆของคุณไปได้เลยนะคะเทคโนโลยีไฮบริด plus ใน MG3 ค่ะซึ่งผสานความแรงและประหยัดไว้ด้วยกันอย่างลงตัวนะคะให้พละกำลังสูงสุดถึง194แรงม้าเลยนะคะขับสนุกนิ่งเงียบแล้วก็ได้ฟีลเหมือนขับรถ EV ค่ะโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการหาที่ชาร์จไฟแล้วก็ยังประหยัดไฟเหนือชั้นนะคะถึงประหยัดน้ำมันค่ะขออภัยประหยัดน้ำมันเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรด้วยสบายใจหายห่วงเลยเพราะว่า MG ให้การรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะนานถึง10ปีเต็มไม่จำกัดระยะทางอีกด้วยก็มั่นใจเต็มร้อยตลอดการใช้งานเลยนะคะอยากเปิดประสบการณ์ใหม่กับ MG3 Hybrid Plus ก็ไปพิสูจน์ได้นะคะด้วยตัวเองที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณผู้ฟังมี5แห่งเลยในเชียงใหม่จบแบบนุ่มๆกันละกันเดินเรื่อยเปื่อยกลางสายฝนกันหน่อย

0: ได้แค่นี้จริงๆค่ะเวลาหมดแล้วต้องไปแล้วล่ะค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะแล้วอยู่กับพี่หนูต่อ Mcot Radio เชียงใหม่จากดิฉันทัศน์ดาวประทังบุญสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 16:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนัก

0: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกสม.ออกแถลงการประณามคนร้ายแต่งหญิงใช้อาวุธปืนทำร้ายตำรวจและภรรยาเสียชีวิตชี้ไร้มนุษยธรรมพรากแม่ไปจากลูกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ออกแถลงการประณามการกระทำอันโหดร้ายที่กระทำต่อผู้หญิงและเด็กกรณีกลุ่มคนร้ายแต่งกายเป็นหญิงสวมหิญาบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะริงรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งผลให้ภรรยาที่อุ้มลูกที่ยังเป็นทารกนั่งมาภายในรถเสียชีวิตขณะทารกได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกสม.ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจรายดังกล่าวและประณามการกระทำอันโหดร้ายไร้มนุษยธรรมของกลุ่มคนร้ายที่ใช้ความรุนแรงพรากชีวิตมารดาไปจากลูกซึ่งเป็นเรื่องที่สะเทือนใจยอมรับไม่ได้และขัดกับหลักกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศกสม.ยังย้ำว่าสิทธิและความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบร่วมกันปกป้องและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วอีกทั้งเพิ่มมาตรการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งเยียวยาความเสียหายต่อจิตใจและทรัพย์สินให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียสรรพากรลดหย่อนภาษี2เท่าบริจาคเงินสนับสนุนพัฒนาการแพทย์สาธารณสุขและศึกษานายสมศักดิ์อนันทวัฒน์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการหักลดหย่อนเงินบริจาคและหักรายจ่ายการบริจาคได้2เท่าสำหรับการบริจาคผ่านระบบ e-donation ให้แก่มูลนิธิจำนวน9แห่งคือมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารีมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์มูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยามูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2570ซึ่งคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์การสาธารณสุขและการศึกษาดังกล่าวแล้วโดยมาตรการภาษีนี้จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงมากขึ้นตลอดจนเด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้นวราวุธดันเครื่องยนต์ลงทุนไทยโชว์นิคมอุตสาหกรรมโตแรงรองรับย้ายฐานการผลิตโลกชูไทยขึ้นฮับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแห่งภูมิภาคนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการดำเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหลังจากที่ได้มอบนโยบายเชิงรุกในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าปลุกเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยผ่านวันมายอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเห็นผลเป็นรูปธรรมล่าสุดตัวเลขการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมพุ่งแรงรับกระแสย้ายฐานผลิตโลกหนุนไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดแห่งภูมิภาคทั้งนี้ด้วยนโยบายการพัฒนาเมืองที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกนอซึ่งเป็นแรงดึงดูดสำคัญให้กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดตัดสินใจเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันกนอได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายยกระดับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศให้เป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักลงทุนโลกผ่าน4เสาหลักสำคัญได้แก่การจับมือธนาคารโลกดิงกรีนไฟแนนซ์สนับสนุน SME และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตการผลักดันตลาดคาร์บอนเครดิตมาตรฐานสากลการปฏิรูปกฎหมายลดขั้นตอนอนุญาตตั้งโรงงานให้จบภายใน1เดือนและการใช้ระบบตาอัจฉริยะตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมตลอด24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริ

0: มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ขอขอบคุณทุกคน
5: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
6: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหร
7: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
14: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรรู้กว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
15: ้ MCAT RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ M-Cord Radio FM 100.75 นะครับเพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึก Feel So Right Feel So Good กับอสมทเชียงใหม่นะครับ 100.75 บ่ายวันอังคารที่26พฤษภาคมนะครับตั้งแต่หลังเที่ยงมานี่ขึ้นคลั่นกันทั่วเมืองเลยทีเดียวนะฮะแต่ในแอปนี่บอกว่าไม่มีฝนมันเห็นไหมว่ามันไม่จำเป็นต้องเหมือนทุกครั้งไปในความเป็นจริงในพื้นที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เห็นด้านหน้าสถานีนี่เปียกจนแห้งไปแล้วนะฮะก็คือตกไปแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีแดดเลยนะครับรอบๆที่มองไปนี่ครึ้มหมดสงสัยคงจะตกรอบๆนี่แหละฮะใครอยู่ตรงไหนฝนตกแล้วมีปัญหาเรื่องของการจราจรก็ M-Cord CM 10075หน้าลายได้นะครับคุณผู้ฟังอุณหภูมิตอนนี้32องศาแต่ว่าแหมจริงๆมันน่าจะต่ำกว่านี้นะหรือว่าไม่สบายก็ไม่รู้แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันอังคารเมื่อวานเราฟังกันไปแล้วนะฮะวันนี้ก็มาอีกอารมณ์หนึ่งนะฮะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถในช่วง4โมงเย็นนี้หลายคนเลิกงานแล้วและแน่นอนรถติดแน่นอนย่านหน้าสถานการศึกษาเป็นเรื่องปกติประจำวันเราอยู่แล้วนะครับวันนี้เลยขึ้นต้นในงานของJackson Brown นะฮะเพลง The Load Out แล้วก็ต่อด้วย Stay ครับคุณฟังส่วนเพลงนี้ความหมายดีโดยสถานการณ์แบบนี้มีอย่างเดียวเท่านั้นครับต้องสู้ต้องอดทนทำให้ถึงที่สุดถ้ายังไม่ถึงที่สุดก็แสดงว่ายังไม่จบ Check it to the limit

Take It to the Limit อันนี้บันทึกไว้ตั้งแต่ปี1999ของคณะ The Eagles ที่หน้าปกเป็นรูปลังเหล็กนั่นแหละฮะกล่องเหล็กสำหรับใส่ของในทัวร์คอนเสิร์ตของ The Eagles ท่านยุคปี1999มารีของเดิมมันอยู่ประมาณปี1980นะฮะสำหรับเพลงนี้ Take It to the Limit นะครับกับช่วงบ่ายวันนี้ของเรากับ M-Cord Radio นะครับฝนโปรยปลายมาแล้วดูแล้วเหมือนม่านเลยนะครับไม่แรงมากแต่ว่าขาวไปหมดเลย Fleetwood Mac Warm Ways

ังแล้วแบบเหมือนชื่อเพลงเลยคุณฟัง Warm Waves นะฮะอันนี้คุณฟังก็แจ้งมาว่าแถวแม่ริมนี่ฝนตกเยอะเลยนะฮะที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราอยู่กับฝนหลังจากดูจะแรงๆร้อนๆกันมาวัน2วันวันนี้ก็เริ่มมานะฮะตกตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างนะฮะฝนเยอะทีเดียวก็สดชื่นต้นไม้เขียวขจีดอกไม้ก็งดงามทีเดียวหน้าฝนนะครับขับรถต้องระวังกันนิดหนึ่งเหมือนเดิมครับคุณผู้ฟังครับช่วงเย็นๆรถก็เยอะด้วยนี่เป็นโกโรซันตานาสตีฟวินวูดครับเพลงเก่าของโพรคันฮารัม

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
2: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

Bob Seger and the Silver Bullet Band นะฮะ Against the Wind นะครับลุยกันต่อไปสู้กันต่อไปนะฮะทั้งวินทั้งเรนเลยเดียวทั้งลมทั้งฝนนะครับคุณผู้ฟังสำหรับบ่ายวันนี้นะฮะนี่ก็4โมงกับอีก42นาทีแล้วนะครับคุณผู้ฟังมาถึงเรื่องราวของรถ EV นะฮะใครที่มองหารถ EV อยากได้แบบสปอร์ตนะครับ MG4 รุ่นเดิมว่าขับสนุกแล้วนะครับมาดูรุ่น2026อัปเกรดใหม่นะครับปลุกสัญชาตญาณในความร้าวใจแรงกว่าด้วยมอเตอร์ใหม่ให้กำลังสูงสุดถึง245แรงม้าแถมมาพร้อมกับแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ที่ชาร์จไวกว่าเดิมวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งทีเดียวนะครับเรื่องความเท่ดีไซน์รอบคันก็เท่ดุดันสะดุดตาด้วยสีตู้ถังใหม่ตัดกับคาลิเปอร์เบรกสีส้มสไตล์รถสปอร์ตนะครับหรูหราดีไซน์ห้องโดยสารใหม่ทั้งหมดนะครับนั่งกระชับรับสรีระด้วยเบาะสปอร์ตซีทมีระบบเป่าลมระบายอากาศให้ด้วยนะครับขับไกลแค่ไหนก็หลังไม่เปียกนะฮะนั่งสบายสุดๆเลยจัดเต็มขนาดนี้ MG4 รุ่นปี2026ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 599,900 บาทแค่นี้ยังไม่พอนะครับแถมความมั่นใจขั้นสุดด้วยไลฟ์ไทม์วารันตีรับประกันทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์ชุดควบคุมให้

ตลอดอายุการใช้งานไปเลยนะครับโปรโมชั่นนี้มีถึง31พฤษภาคมครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็มาเรื่องราวของเพลงกันต่อนะฮะบันทึกการแสดงสดของคณะ The Eagle ครับ O55

โอ้55นะครับของคณะ The Eagle นะคุณผู้ฟังถ้าช่วงนี้ใครดูข่าวนะฮะวันสองวันนี้ก็จะเห็นข่าวเรื่องของการไปต่อคิวหน้าธนาคารช่วยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมาย

คนก็ไปรอคิวกันนะฮะอาจจะลงทะเบียนใหม่หรือว่าซื้อเครื่องใหม่อะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่ได้ดูรายละเอียดมากมายแต่ว่าดูก็ทุกคนก็อยากจะไปใช้สิทธิ์ได้สิทธิ์ตรงนี้โดยอยากให้ธนาคารช่วยลงให้อะไรประมาณนั้นนะคิวก็ยาวยาวเลยทีเดียวก็เลยนึกถึงเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่มีความหมายประมาณนั้นนะครับว่าไม่อยากไปเข้าคิวต่อรอจีบเธอแล้วไม่ไหวมันเหนื่อยเหลือเกินอะไรประมาณนั้นครับคุณผู้ฟัง

Rocky Barnett นะครับ Tie of Toe in the Line จังหวะก็ออกสไตล์แบบคล้ายร็อกโบราณโบราณหน่อยนะฟังเพลินๆเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถนิ่งหน่องนิ่งหน่องอยู่อย่างนี้ดูฝนตกหยุดหยุดหยุดหยุดตกๆนะฮะถนนนี่ก็ชุ่มฉ่ำไปแล้วนะครับแต่ว่าฝนตอนนี้หยุดแล้วนะครับด้านหลังสถานีผมก็มองไปเห็นต้นไม้นี่ก็แบบเหมือนเขาซึมๆนะวันนี้คือซึมนี่แบบสบายๆเพราะโดนน้ำมาเต็มใบละเดี๋ยวก็คงจะมืดนะฮะจะฟื้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะดูต้นไม้แล้วแบบสบายๆ

นี่คือเพลงจากคณะเค้กนะฮะคุณผู้ฟังน่าจะจำได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับเพลง I Will Survive นะครับคุณผู้ฟังในช่วงของบ่ายวันนี้นั่นเองมาถึงเพลงนี้แล้ว

M 12M เนี่ยฮะ Crashes Dummies เดี๋ยวฟังข่าวช่วง 5:00 น.นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาสักครู่หนึ่ง

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผลสอบข้อเท็จจริงเครนยักษ์ก่อสร้างสะพานถล่มทับรถไฟสีคิ้วพบล้มเหลวทั้งระบบส่วนคานปูนพระราม2ถล่มทับรถเหตุฐานรองรับไม่มั่นคงพื้นเอียงนายจิรพงษ์เทศพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคานปูนและเครนพังถล่มทางหลวงพิเศษหมายเลข82ถนนพระราม2ว่าจากเหตุการณ์เมื่อวันที่15มกราคมเครนยักษ์ที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานพร้อมกับชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปน้ำหนักรวมหลายร้อยตันพังถล่มลงมาทับถนนพระราม2จังหวัดสมุทรสาครมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ2รายผลการสอบสาเหตุเกิดจากความบกพร่องในการติดตั้งที่สะสมกันหลายจุดจนนำไปสู่การพังถล่มในที่สุดซึ่งสะพานที่กำลังก่อสร้างอยู่มีความลาดเอียงผู้รับจ้างแก้ปัญหาด้วยการนำแผ่นเหล็กหนามาซ้อนกัน8ชั้นสูงกว่า80เซนติเมตรเพื่อปรับระดับและรองด้วยทรายอีกชั้นหนึ่งแล้วนำรถบรรทุกหนักขึ้นไปยืนบนพื้นที่ลาดเอียงทำให้ระบบยึดเครนถูกติดตั้งผิดแบบเมื่อแผ่นเหล็กเริ่มถลายออกทีละชิ้นอย่างรวดเร็วจนขาที่รองรับเครนพังทลายทำให้เครนทั้งหลังถล่มลงมาพบความบกพร่องทั้งฝ่ายผู้รับจ้างและฝ่ายผู้ควบคุมงานกรมทางหลวงได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามหลักฐานทางวิศวกรรมเพื่อยืนยันผลตรวจสอบคาดจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมยืนยันโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82เอกชัยบ้านแพ้วจะเปิดให้วิ่งช่วงเดือนสิงหาคมนี้ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงสีคิ้วเหตุไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังแต่เกิดจากระบบความปลอดภัยที่ล้มเหลวเพราะพนักงานไม่ขออนุญาตทำงานพนักงานไม่ตรวจสอบเครื่องจักรไม่มีคนควบคุมหน้างานจริงล้มเหลวทั้งคนระบบและการกำกับทีมไทยแลนด์หารือภาคธุรกิจฝรั่งเศสเอกนิติแหล่งยกระดับความร่วมมือดึงลงทุนระยะยาวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะทีมไทยแลนด์ประกอบด้วยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสิงหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

0: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนางสาวซาบีดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าหารือกับเมเดฟณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนายเอกนิติกล่าวว่าทั้งสองประเทศสามารถยกระดับความร่วมมือให้สูงขึ้นไปได้อีกโดยระบุว่าช่วงเวลานี้ถือเป็นจังหวะสำคัญที่สุดในการสร้างหุ้นส่วนระยะยาวเนื่องจากไทยกำลังเตรียมรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ในอนาคตท่ามกลางพื้นฐานเศรษฐกิจมหภาคที่มีเสถียรภาพทั้งเงินสำรองระหว่างประเทศในระดับสูงหนี้ต่างประเทศต่ำและระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่บริหารจัดการได้พร้อมย้ำว่าไทยสามารถเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของฝรั่งเศสในเอเชียพร้อมร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่ไม่ได้มองเพียงต้นทุนแต่ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจแรงงานทักษะสูงและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยไทยพร้อมเดินหน้าความร่วมมือกับฝรั่งเศสภายใต้กรอบ 5Ts ได้แก่ Target Industrial Transition Transform Transparent และ Together เพื่อสร้างความร่วมมือระยะยาวอย่างมั่นคงและยั่งยืนกับภาคธุรกิจฝรั่งเศสต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
11: ้สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
12: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plusประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194

0: แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
1: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่โกโฮเซลทุกสาขา
3: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
4: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

17:13 นะครับสำหรับ MCOT Radio FM 100.5 ผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับฝนฟ้าก็ดูจะบางๆไปแล้วนะครับในช่วงเวลาอย่างนี้หลัง5โมงเย็นขึ้นต้นไปแล้วกับงานของ Fetch No More เพลง Easy ของ The Commodores แต่ว่ามันเล่นในแบบร็อกครับคุณผู้ฟังส่วนเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ผมชอบเป็นส่วนตัวนะผมว่ามันแปลกดี

พลงที่นั่งแต่งแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีช่วงรอแฟนแต่งตัวจะไปดินเนอร์กันนะฮะอีริก คลัปตันนะฮะแต่งให้กับแฟนลืมชื่อไปแล้วชื่อบอยเป็นนางแบบด้วยนะฮะแล้วก็หรือแต่งเพลงนี้ช่วงที่นั่งคอยเธอก็กว่าจะลงมาก็เพลงเสร็จพอดีทีเดียวแล้วก็ไปดินเนอร์กันกลายเป็นเพลง Wonderful Tonight ของอีริก คลัปตันไปเลยทีเดียวนะครับบันทึกการแสดงสดในแบบที่มีเสียงเป่าผมเรียกหลอดกาแฟเนี่ยเท่มากเลย

ป็นไงคุณผู้ฟังย้อนกลับมาฟังโคเพลย์แล้วก็มาฟังโอเอซิสนะฮะหลายคนก็คงจะจำบรรยากาศในยุค90ที่เพลงเหล่านี้เป็นเพลงฮิตเลยทีเดียวนะครับความหมายก็ดีด้วยนะแซลลี่เป็นใคร นะฮะแล้วก็เพลงนี้เขาก็มีชื่อเสียงมากคอนเสิร์ตล่าสุดผ่านไปแล้วเมื่อสักปลายปีที่แล้ว

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
1: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053 261 126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาย

0: ู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: time zone am I on? What country am I in?
1: It doesn't matter. It's 5 o'clock somewhere.
0: It's always on 5 in Margaritaville, come to think of it.
1: Yeah, I heard it did.
0: You've been there, haven't you?
1: Yes, sir.
0: I've seen your boat there.
1: I've been to Margaritaville a few times.
0: All right. Well, that's good.
1: Stumble all the way back.
0: Okay. We just want to make sure you can keep it between the navigational beacons.
1: Between the buoys, I know.
0: All right. Well, it's 5 o'clock. Let's go somewhere.
1: I'm ready. Crank it up.
0: Let's get out of here.
1: I'm gone.
2: ฟังแล้วรู้สึกแบบอารมณ์ดีเหมือนเขาเลยอะแอลันแจ็กสันพอจิมมี่บัฟเฟตขึ้นมาเท่านั้นแหละโอ้โหเสียงคุณฟังเห็นไหมฮะ FC เพียบเลยทีเดียวเพราะว่าจิมมี่บัฟเฟตเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นใหญ่เลยทีเดียวนะครับอารันแจ็กสันก็ไม่ต้องพูดถึงกันอยู่แล้วก็เลยทำให้บรรยากาศของคอนเสิร์ตมันดูสนุกสนานกรี๊ดกราดกันแทบจะทั้งเพลงเลยทีเดียวชื่อเพลงก็คือ It's a 5 o'clock somewhere นัดใครหรืออย่าง5โมงเย็นวันนี้ร้านไหนไม่บอก ไม่บอก

All My Loving Susie Vargas เพลงของ The Beatles นะฮะพอมาฟังในแบบนี้ก็เพลินไปอีกแบบคุณฟังว่าวันนี้ลองเลี้ยวเข้ามาแถวโลโคโรสเนี่ยฮะปรากฏว่ามาติดตรงหลังโรงเรียนมงฟอร์ด

เพราะตอนต้องยูเทิร์นกันยูเย่หมดแล้วฮะรอดใต้ทางรถไฟเข้าโรงเรียนออกมาหน้าหลังก็คือรถติดยาวทีเดียวนะครับแล้วฝนมันตกด้วยตอนนี้คุณฟังบอกตอนนี้ไปติดต่ออยู่นู่นละไปต่อที่แยกกองทรายฮะอันนั้นทำใจหน่อยนะฮะอันนั้นโอ้โหต้องยอมรับว่าก็มีโครงการที่จะทำสะพานข้ามแล้วนะฮะแต่ว่าจะเมื่อไหร่เริ่มแล้วก็จะเสร็จวันไหนเห็นรู้สึกจะมีป้ายแล้วนะฮะว่างๆจะมาเล่าให้ฟังตรงนั้น

ลูคคัมนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าเขาชอบเพลงนี้มาแล้วครบรอบ36ปีเขาร้องเพลงนี้จริงๆก็เพลงนี้

0: น่าจะพอๆอาจจะมากกว่าอายุเขาได้ทำไปนะฮะฟาสคาของเทรซี่แชปแมนนะครับมาทุกพูดถึงผู้หญิงคนนี้เรื่องแต่งงานบาร์บาร่าแมนเดรล
1: You know, sometimes in your life, you may find it hurts to be in love. Especially when you and the one you love already belong to somebody else. You're tied to her, and I'm tied to him. And we don't want to hurt either one of them. That's how it is.

Marry but not to each other ของ Barbara Mandrell นะฮะฟังเพลินดีเหลือเกินอารมณ์โบราณหน่อยๆนะครับส่วนเพลงนี้ Tisha Yearwood ผมเรียกเพลงขอยเปิ้ลว่ามีแฟนเด็ก

เวลาใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวครบรอบธงชาตินะครับ18นาฬิกาลาเลยนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาจนถึงช่วงท้ายรุ่นนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแผ่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดตอนรายการ2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้อังคารที่26พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลบางกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
7: สวัสดีครับณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
6: ครับก็พี่ไพศาลลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus แล้วเนี่ยได้รับ SMS แล้วหรือยังฮะ
7: เมื่อประมาณสักบ่ายๆเนี่ย
6: ครับ
7: มี SMS แจ้งมาว่าผมจะได้รับเงินเริ่มกับในวันที่1มิถุนายนนี
6: ้อ๋องั้นแสดงว่าส่งมาล็อตเดียวกันเลยบ่าย2กว่าๆเหมือนกันเลยครับ
7: อ๋อไม่ทำไมตรวจเร็ว
6: อ่า2วันเองฮะ
7: 2วันได้เลย
6: ระบบบอกว่า3วันแต่ว่าระบบมันไวขึ้นครับก็อย่างที่รอบที่แล้ว 300,000 ต่อ1วินาทีใช่ไหมรอบนี้ 700,000 นะ
7: ครับ
6: อ้าวก็แสดงว่ามันเสถียรขึ้นครับ
7: ตัวเลขล่าสุดที่ลงทะเบียนสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วนี่เท่าไหร่ครับเนี่ย
6: ตอนนี้เหลืออยู่5ล้าน1ครับ
7: 5ล้าน1

0: โอ้ก็
1: 25.9 ล้านเขาไปแล้วฮะ
0: มันจะเหลือประมาณสัก
1: 24.9 ล้านฮะ
0: ผมคิดว่าประมาณสักล้าน2ล้านสุดท้ายเนี่ยมันจะค่อนข้างลำเค็ญกันนะ
1: ครับ
0: ก็คือจะต้องไปที่ธนาคารกันเงี้ยวันนี้ผมไปธุระที่ธนาคารกรุงไทย
1: ครับ
0: ปรากฏว่าทำธุรกรรมอะไรไม่ได้เลยต้องกลับเลย
1: เพราะว่าคนมารอขอสแกนหน้าขอลงทะเบียนอย่างนี้
0: คนต่อคิวยาวหมดเลยแค่จะไปขอกดเงินที่ตู้ ATM มันกดไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ต้องไปกดเอาไอ้ตู้ ATM ของอันอื่นเขาอะ
1: เอาพูไปอย่างนี้แหละฮะ
0: พูไปเฮ้ยเราก็จำไม่ได้ว่าเราเคยกดกี่ครั้งแล้วเขาจะหักไหมแต่ดีไม่หัก
1: ครับ
0: ไอ้ที่เราจะไปกดตู้ ATM ของกรุงไทยก็เพราะว่าถ้าไปตู้ภูมิที่มัน
1: รอบ3หักเงินแล้วครับ
0: เขาจะมีหักเงินไง
1: ครับ
0: เขาจะมีหักค่าธรรมเนียมใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมก็คิดว่าเอ้ยไหนๆมาที่ห้างแล้วก็ไปที่สาขาโอ้โหที่ไหนได้คนนี้นั่นคิวยาวเลยต้องแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาดีมาจัดแถวต่อ
1: ที่เห็นเนี่ยคนเฒ่าคนแก่หรือว่าหนุ่มสาวไปครับเนี่ย
0: มันก็วัยกลางคนก็เยอะนะคนสูงอายุก็มีแต่หนุ่มสาวไม่มีอยู่แล้ว
1: ครับอันนี้เขาคล่องฮะเรื่องของระบบแอปพลิเคชันอะไรประมาณเนี้ยฮะ
0: 40-50ก็ยังเห็นอยู่นะ
1: ครับ
0: แต่60ขึ้นเนี่ยเยอะ
1: ก็ภาพข่าวตั้งแต่เช้าเที่ยงแล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยนะครับสีคิ้วโคราชเอ่ยอุดรเอ่ยคนแก่ทั้งนั้นเลยพี่ไพศาลฮะ
0: เนี่ยผมก็คิดว่าประมาณสักล้านสองล้านสุดท้ายเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ค่อนข้างลำเค็ญอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้บ่นกันอุตลุดเลย
1: วัยรุ่นบอกโอ้โหไวมากไม่ถึง10วินาทีลงทะเบียนได้แล้วแต่คนเฒ่าคนแก่บอกว่าทำไมขั้นตอนมันยุ่งยากไม่เหมือนกับจ่ายเงินผู้สูงอายุเลย60ปีโอนเข้าเลยเนี่ยทำไมไม่เอาระบบแบบนั้นเนี่ยเขาบอกอย่างเงี้ย
0: คือมันต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าไอโครงการอย่างเนี้ยมันจะต้องใช้จ่ายผ่านสมาร์ทโฟน
1: ครับ
0: คือลงทะเบียนเนี่ยเสร็จแล้วเวลาใช้เงินเนี่ยต้องใช้พร้อมกับโทรศ
1: ั
0: พท์สมาร์ทโฟนเพราะมันต้องใช้ผ่านแอปพลิเคชัน
1: ใช่ครับ
0: หลายท่านก็บอกว่าโอ้ยแจกไปเลย 2,000 นี่ยังดีแจกเป็นเงินสดเลยอย่างนี้มันโอ้โหยุ่งยากอะไรเงี้ยมันคือเข้าใจอยู่อะเวลายุ่งยากแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะต้องง่ายกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้คือยังไงมันต้องจ่ายผ่านแอปพลิเคชัน
1: เขาจะได้1รู้นะฮะว่าซื้อขายจ่ายแจกอะไรบ้างแล้วก็2กลัวเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างรอบที่แล้วของรัฐบาลแพทองธารน่ะพี่เวสารแจกหมื่นนึงอ่ะตรงวัตถุประสงค์ไหมอ่ะพายุเศรษฐกิจเกิดขึ้นหรือเปล่า
0: ฮะนั่นเอาไปใช้นี่ซะเป็นส่วนใหญ
1: ่กด ATM ปุ๊บยิ้มได้มาสักให้ยิ้ม10วิอ่ะแล้วก็ยื่นส่งต่อมือที่2ไปแล้วฮะเรียบร้อย
0: ส่วนใหญ่ไปใช้นี่เพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่ค่อยเอาไปจับจ่ายใช้สอยทำให้มันเกิด
1: ครับ
0: ไอการหมุนเวียนอะไรมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าไหนๆมาแล้วได้เงินก้อนนี้ก็เคลียร์นี่ไปนะ
1: ครับ
0: เคลียร์นี่ไประ
1: บบเศรษฐกิจมันก็ไม่หมุนมันไม่เคลื่อนใช่ไ
0: หมเห็นตอนนั้นเป็นอย่างนั้นก็คือตอนนั้นเนี่ยเขาแจกแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขเลย
1: ครับได้เงินมาคุณใช้อะไรก็ได้
0: ตามอัธยาศัยเลย
1: ใช่ครับ
0: แบบพ่อกุลามเลย
1: ครับใครใครค้าเลยใครใครขายเลยครับ
0: ตามอัธยาศัยเลยแต่นั่งก็ดูก็ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์นะ
1: ครับครับ
0: ในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
1: นายกรัฐมนตรีเนี่ยโอ้ให้สัมภาษณ์ตรงมาจากฝรั่งเศสเลยนะพี่เพศานครับปลื้มวันแรกลงทะเบียนทะลุ25ล้านคนไปแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นสัญญาณตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐอยากเห็นวันที่1นายกบอกอย่างนั้นครับด้วยความกระวนกระวายอยากเห็นการจ่ายเงินเข้าสู่ระบบขอประชาชนใช้สิทธิ์ต่อเนื่องทุกเดือนนะครับย้ำว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการแจกเงินแต่ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนแบบ60-40นะฮะเชื่อว่างบประมาณ 200,000 ล้านบาทจะช่วยกระตุ้นแรงจ่ายหนุนฐานการเงินของประเทศนะครับนี่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์มาเลยนะครับถึงการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับขณะนี้เหลืออีกประมาณ5.3 ล้านนะฮะแต่ว่าก่อนขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยเหลือประมาณ5.1 ล้านครับก็บอกว่าเราให้สิทธิ์ทั้งหมดใน30 ล้านเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการลงทะเบียนต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคลังกระทรวงมหาดไทยในเรื่อง

0: ของการยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าแอปพลิเคชันของการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus เมื่อวานวันเดียวเนี่ยมีประชาชนขอรับสิทธิ์ยืนยันถึง25ล้านคนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการตอบสนองต่อโครงการที่รัฐบาลตั้งใจผลักดันออกมาครับเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายและก็ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่โลกกำลังเผชิญสภาวะการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานรัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นที่จะให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนะครับโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งไม่ใช่โครงการคนละครึ่งเนี่ยเพราะมันเป็น 60-40 น่าจะทำให้กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดต้นทุนของประชาชนเสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสิทธิ์เนี้ยไม่เหมือนตอนคนละครึ่งนะฮะที่มีเวลา2เดือนก็คือพฤศจิกายนถึงธันวาคมแล้วก็หมดลงไปพร้อมกับวาระรัฐบาลแต่เมื่อประชาชนให้รัฐบาลของตัวได้กลับมาดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยจ่ายเต็มเลยนะฮะ4เดือนนะครับก็60-40เนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับจะทำอย่างไรก็รอวันที่1มิถุนายนนี้นะครับจะให้เดือนละ 1,000 บาทก็ขอวิงวอนฮะแล้วก็แนะนำให้ประชาชนใช้ทุกเดือนเพราะรัฐบาลให้สิทธิ์ถึง30ล้านคนหากไม่ใช้สะสมไม่ได้นะฮะเราต้องมีการเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณอันนี้นายกก็ย้ำประมาณนี้ครับพี่ไพศาลฮะ
1: ครับก็วันที่1นะก็เริ่มเลย
0: ครับวันที่1มิถุนายน
1: ก็ทุกอย่างก็เป็นไปโดยราบรื่นนะการลงทะเบียนผ่านไอ้แอปพลิเคชัน
0: ครับ
1: ที่ตั้งแต่วันแรกมาแล้วแทบจะเรียกว่าสะดุดนิดเดียว
0: หน่วงเขาเรียกหน่วงนิดเดียว
1: อาจจะใช้คำว่าหน่วงเดียวแต่เนี่ยอย่างผมที่ผมเรียนเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนที่จะต้องไปติดต่อที่แบงก์อันนี้นะก็จะขุกขักหน่อย
0: โอ้เมื่อเช้าจัดรายการไงพี่เพศาน
1: แล้วก็ยังผมเชื่อว่ายังจะมีไปอีกหลายวันจนพ้นกำหนด
0: หนึ่งลืมรหัสสองเปลี่ยนโทรศัพท์อันนี้มันต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเลยไงฮะมันต้องเข้าสู่ระบบขั้นตอนสแกนใบหน้าลงทะเบียนอันนี้ทำยาก
1: คือมีแอปมีอะไรหมดแต่จำไม่ได้ว่ามันกดรหัสตัวอะไรนะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อันนี้มันยุ่งเลยนะ
0: บัตรประชาชนทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังก็ต้องสแกนหน้านะฮะให้ผ่านต้องยิ้มอีกแสงไฟเห็นตู้ ATM ไหมครับพี่เวสันเอาผ้าห่มเอาผ้าเช็ดตัวไปคลุมกันป้องกันแสงเพื่อจะได้สแกนให้มันได้อะลักษณะนั้นกันเลยครับผู้เฒ่าผู้แก่และสิ่งสำคัญไอ้ที่มีโทรศัพท์แบบไม่ใช่สมาร์ทโฟนเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนขอลูกขอหลานขอโทรศัพท์ใหม่เพื่อจะรับเงิน 4,000 บาทเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นความสำคัญแล้วก็เขาก็เห็นความจำเป็นว่าเขาต้องได้เงินส่วนนี้พี่ไพศาลแม้ต้องลงทุนซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ยอมฮะ
1: มีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งก็น่าจะประมาณสัก60ขึ้นอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: บอกว่าขอตังหลานแล้วก็จ้างมอเตอร์ไซค์ให้มาส่งที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยที่อยู่ในตัวเมือง
0: ครับ
1: มาตั้งแต่6โมงเช้าประมาณสัก10โมงอ่ะเรียบร้อย
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่โทรศัพท์ไม่มีเน็ตเป็นโทรศัพท์ที่ใช้เฉพาะโทร
0: เข้าโทรออก
1: แล้วก็ถามว่าเราจะยังไงบอกไม่เอาละกลับบ้านละไม
0: ่ครับ
1: นึกไม่นึกว่าจะมีปัญหาก็คือจริงๆแล้วไปจ่ายเงินเติมเน็ตก็จะได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไปเติมเงินที่ให้มันมีเน็ตมาครับโหลดแอปพลิเคชัน
0: เจ้าหน้าที่ไม่แนะนำเขาไปละครับเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ทราบเหมือนกันเพราะผมดูลักษณะโทรศัพท์เขามันก็เป็นโทรศัพท์ที่เป็น
0: สมาร์ทโฟนแล้ว
1: แค่ซื้อไอ้
0: ซื้อซิมเน็ตมาเท่านั้นเอง
1: ซิมเน็ตเท่านั้นมาแต่ว่าก็โอเคคงแบบไม่เอาละขนาดก็ต้องขอตังหลานนั่งรอสายมา
0: ตั้งใจเต็มที่แล้วนะฮะ
1: ก็ไม่คงจะจำกัดจำเขียนแล้วก็ประมาณนี่ไงกันไม่ทราบ
0: ครับครับ
1: อย่างนี้เป็นต้นนะไม่น่าเชื่อนะไม่น่าจะมีปัญหาก็มีปัญหา
0: ครับเอาหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีอีกอย่างที่พี่ไพศาลเมื่อวานเนี้ยนะฮะบอกว่าอาจจะต้องไปกู้ไปยืมนอกระบบมาเราต้องเติมเงินไปก่อนไงฮะวันหนึ่ง134 บาทเพราะเขาให้ใช้200ใช่ไหมครับเราออก 40% รัฐออกให้ 60% เนี่ยคิดเป็นเงินละถ้าวันละ200เนี่ยเราออก134 บาทมันคือ133 บาทกว่า

0: แรงเครนหนักโดยไม่มีการอนุมัติพร้อมทั้งออกมาตรฐานกำกับการใช้เครนโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ให้ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับทุกโครงการอันเนี้ยล้อมข้อไว้ก่อนเลยนะฮะจะตรวจสอบทุกโครงการครับพี่เบสานฮะส่วนที่สีคิ้วเนี่ยนะครับพบว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของช่างคนเดียวนะฮะแต่ว่ามันเป็นความล้มเหลวของเชิงระบบจากทุกฝ่ายผู้รับจ้างครับบริษัทก่อสร้างอิตาเลียนไทยข้ามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือเริ่มงานโดยพละการโดยไม่มีใบอนุมัติไม่แจ้งวิศวกรผู้ควบคุมงานไม่ขอปิดการเดินรถไม่มีการแจ้งรถไฟเพื่อขอระงับการเดินรถในขณะที่ทำงานเหนือทางรถไฟทั้งที่สัญญากำหนดชัดเจนว่าต้องทำหลักฐานเดียวที่พบก็คือหนังสือ Windows Time ระหว่าง 20-30 มกราคม69ซึ่งช้ากว่าวันเกิดเหตุถึง6วันครับพี่ไพศาลฮะก็ไม่เปลี่ยนเหล็กยึดตามกำหนดที่ปรึกษาคุมงานเคยมีหนังสือแจ้งเวียนนะฮะใช่ครับก็เขาบอกว่าให้เปลี่ยนเหล็กยึด PT bar ทุก60รอบการใช้งานแต่ว่าผู้รับจ้างสัญญา3และ4อ้างว่าไม่ทราบนะฮะทั้งที่เกิดอุบัติเหตุชิ้นส่วนสะพานตกในโครงการทางด่วนพระราม2เมื่อปี2566ไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคุณทำครบ60รอบให้เปลี่ยน PT bar นะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ทราบก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับมีหนังสือแจ้งเวียนเตือนผู้รับจ้างทุกสัญญาแล้วแล้วก็ไม่ตรวจสอบความปลอดภัยของเครนตามรอบที่กฎหมายกำหนดโดยกฎหมายกำหนดให้ตรวจทุก3เดือนแต่พบว่ารอบการตรวจสอบที่ผ่านมาล่าช้ากว่ากำหนดและเอกสารรับรองยังครอบคลุมแค่ชุดอุปกรณ์ยกเพียง1ใน4ที่ต้องตรวจเท่านั้นนะ
1: ฮะอันนี้เป็นผู้รับเหมานะ
0: อันนี้ผู้รับเหมาครับ
1: ที่ปรึกษาควบคุมงานถูกระบุว่าไม่มีวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำหน้างานตามสัญญาโดยเจ้าหน้าที่เซฟตี้ลงพื้นที่เพียงสัปดาห์ละ1-2ครั้งอีกทั้งยังพบพฤติกรรมลงนามอนุมัติงานล่วงหน้าและย้อนหลังนานสูงสุดถึง3สัปดาห
0: ์ครับ
1: โดยผู้บริหารรับรู้แต่ไม่ดำเนินการแก้ไขรวมทั้งไม่เคยตรวจสอบสภาพเครนและขั้นตอนการทำงานจริงตลอดช่วงการใช้งานส่วนรฟท.ในฐานะเจ้าของโครงการถูกชี้ว่ามีการบริหารงานเกินกำลังโดยมอบหมายให้วิศวกรโครงการ1คนดูแลพร้อมกันถึง5สัญญา
0: ครับ
1: ส่งผลให้การกำกับดูแลสัญญาที่เกิดเหตุหละหลวมกว่าสัญญาอื่นและปล่อยให้ภารกิจด้านความปลอดภัยตกอยู่กับที่ปรึกษาควบคุมงานเพียงฝ่ายเดียวทั้งที่ตามกฎหมายรฟท.ยังมีหน้าที่ต้องร่วมรับผิดชอบโดยตรงทั้งนี้พฤติกรรมทั้งหมดถือเป็นการผิดสัญญาจ้างอย่างร้ายแรงตามสัญญาข้อ10และข้อ24อาจนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายทั้งบอกเลิกสัญญาการขึ้นบัญชีดำทั้งผู้ทิ้งงานและการเพิกถอนทะเบียนผู้ประกอบการโดยรฟท.จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปก็ยังไม่บอกว่าตกลงจะขึ้นบัญชีดำจะยกเลิกสัญญาอะไรยังไงหรือเปล่าจะพิจารณานะ
0: ก็ไอ้สมุด
1: จะพิจารณา
0: พี่เวสานไอ้สมุดพกที่กระทรวงคมนาคมคือเอ็มบัตโชไม่แน่ใจว่าจดไปกี่บรรทัดแล้วฮะหรือว่าหมดไปกี่เล่มแล้วครับแต่ว่าทางหลวงอ่ะ M82 ที่พี่เวสานบอกว่ามันยังไม่ถึงขั้นตอนการยกเลิกสัญญาเพราะว่าจะไปมีผลกระทบกับการก่อสร้างเพราะไอ้ของทุกอย่างอยู่ข้างบนไปหมดแล้วนี่นะครับแต่เขาบอกว่าแม้ไม่ยกเลิกสัญญานะครับแต่ว่าทางหลวงไม่มั่นใจทีมงานที่ทำแล้วครับจึงให้ยุติการปฏิบัติงานแล้วก็บังคับให้ไปหาบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเครนที่มีมาตรฐานระดับสากลเข้ามาทำงานแทนบริษัทปัจจุบันฮะ
1: เอาซอร์สของอิตาเลียนไทยใช่ไหม
0: ครับครับเพื่อให้การ
1: ไปเปลี่ยนเอาซอร์ส
0: ใช่ครับเพื่อให้การก่อสร้างเนี่ยมันเสร็จตามแผนงานปัจจุบันงานมันคืบไปแล้ว 88% เหลือการติดตั้งอีกสัก2สแปนก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2สัปดาห์จากนั้นจะเก็บรายละเอียดต่างๆและพร้อมเปิดให้บริการช่วงเอกชัยบ้านแพ้วได้ในเดือนสิงหาคมที่ถึงนี้ครับอ่ะก็คือไม่ยกเลิกสัญญากับบริษัทเพียงแต่ว่าผู้รับเหมาอ่ะนะฮะคุณไปหาบริษัทที่มันมีมาตรฐานมาให้เราไว้ใจหน่อยได้ไหมอ่ะประมาณนั้นนะคร
1: ับก็สรุปว่ายังไม่อิตาเลียนไทยยังทำต่อนะสำหรับพระราม2
0: ครับ
1: ไอทาง

0: ทางด่วนข้างบน
1: ทางด่วนข้างบนครับ
0: ส่วนรถไฟก็มีโอกาสที่อาจจะถูกบอกเลิกสัญญาขึ้นแบ็คลิสต์แต่ว่ามันก็คงจะต้องส่งไปที่ผู้ที่เขามีอะไรฝ่ายที่เขาทำสัญญาแล้วมั้ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมกรมบัญชีกลางหรืออะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะที่เขาเป็นคู่สัญญาส่งผลสอบนี้ไปให้คู่สัญญาเขาพิจารณา
1: โดยเอกชนเขาก็ร้องมาเขาเลยอีกนิดเดียวประมาณ
0: ไม่เขาคงจะเป็นลักษณะอุทธรณ์ได
1: ้ครับ
0: เขาจะปิดงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะ
1: ครับถ้าถือว่าผลสอบออกมาก็ค่อนข้างจะไวพอสมควรนะพี่ไพศาลเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักต้นปีใช่ไหมมกราคมพาประมาณ
0: ก็ยกเลิกสัญญาอาจจะยังอนุโลมให้ปิดงานให้เรียบร้อยเพราะเหลือนิดเดียวแต่ว่าแบ็คลิสต์ไม่ให้รับงานการรถไฟเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็คือจากนี้ไปงานของการรถไฟก็อิตาเลียนไทยเข้าไม่ได้
1: ก็ลักษณะของทางกระทรวงคมนาคมเขาจะมีมาตรฐานของเขาอยู่อ่ะพี่ไพศาลนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณผิดพลาดคุณมีปัญหาจำนวนงบประมาณหรือว่างานที่คุณจะได้เนี่ยมันจะย่อลงไปมันจะลดลงไปครับพอลดลงไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการขนาดใหญ่ของทางกระทรวงอีกก็อาจจะได้งานที่มันเล็กลงไปในอนาคตภายภาคหน้าแล้วต้องยังมีผิดพลาดมีข้อที่จะต้องมีอุบัติเหตุเกิดลักษณะนี้อีกก็จะได้งานเล็กลงไปหรือว่าอาจจะไม่ได้เข้าร่วมในการยื่นประมูลเลยด้วยฮะลักษณะนี้ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าที่ลาดกระบังสะพานข้ามแยกที่ถล่มฮะเรื่องนี้มันก็เงียบไปเลยนะครับยังไม่มีบทสรุปเหมือนลักษณะนี้เลยนะฮะ
0: แล้วก็มีเสียชีวิตหลายคน
1: ใช่ครับคารถเลยนะฮะใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นมันลงมาทั้งอันเลย
1: ใช่ครับอันนั้นดร.เอสสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์นะฮะบอกว่าผมจอดอยู่แถวๆนั้นเลยปั๊มน้ำมันเลยกำเติมน้ำมันแล้วอยู่ๆก็โคลมลงมาเลยฮะนั่นแหละฮะ
0: อันนั้นไม่มีรายงานเพิ่มเติมเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่มีรายงานข่าวเลยว่าตกลงมีการ
1: สอบมันคืออะไรใช่
0: อะไรยังไง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
1: เอาละฮะเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา31นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: วันนี้ทางเลขากกต.ยอมรับนะครับว่ากรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ยุบพรรคประชาชน
1: ครับ
0: จากกรณีที่หัวหน้าพรรคนะฮะคุณเท่งณัฐพงษ์เรืองบรรยาวุฒิเนี่ยได้โพสต์ข้อความและให้สัมภาษณ์ในลักษณะพาดพิงองคมนตรี
1: ครับ
0: และรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งผู้ร้องมองว่าอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองและอาจนำไปสู่การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่งจะหลักๆอยู่นี่วัน2วันนี้เองไม่ใช่หรอ
1: ก็เพิ่งไปยื่นเนี่ยฮะไปยื่นกกต.
0: ตกลงใครยื่น
1: คุณศรีสุวรรณหรือเปล่าฮะใช่ไหม
0: คนที่ประกาศคนหนึ่งคุณศรีสุวรรณ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่รู้ว่ามีใครอีกหรือไม่นะแต่คุณแสวงบุญมีเนี่ยบอกว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนกระบวนการทางธุรการแล้ว
1: ครับ
0: มาถึงกกต.แล้ว
1: ก็ไม่น่าเชื่อว่าคุณแสวงเนี่ยได้เปิดเผยบอกว่าคนที่มายื่นขอยุบพรรคประชาชนถ้ารวมๆแล้วนะพี่ไพศาลนะ60เรื่องอ่ะ
0: ไม่ใช่ไ ม่ใช่เฉพาะเรื่องที่อะไรนะ
1: ไม่ใช่เรื่องล่าสุดเนี่ยครับ
0: ไม่ใช่เรื่ององคมนตรีอะไรนี้ด้วยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: ด้วย
1: ใช่ครับที่แสดงทัศนะในหลายๆเรื่องแล้วก็หลายคน
0: ไม่รู้พูดอะไรปั๊บยื่น
1: ที่เห็นต่างบอกว่าเนี่ยมันน่าจะเข้าข่ายนะฮะสามารถยื่นยุบพรรคได้เลยย
0: ื่
1: น
0: เนี่ยเดี๋ยวมีระบอบสีน้ำเงินอะไรเนี่ยเดี๋ยวสวงสวจะเข้าชื่อยื่นอีกรอบ
1: ครับเขาให้เวลา3วันเนี่ยให้เวลา3วันครับใช่ครับ
0: ใช่อะไรเซาะก่อนบ่อนน้ำลายอะไรก็เนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นว่ากำลังจะเล่นไปถึงมาตรา12วันนี้กรรมาธิการชุดนึงอ่ะที่มีคณะเห็นหน้าคุ้นๆอยู่อ่ะกล
1: ุ่
0: มเดียวกับชุดเมื่อวานนี่แหละ
1: ครับ
0: นะแต่ว่าเขามาในนามคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาอะไรก็นี่แหละอีกชุดหนึ่งนะ
1: ครับ
0: อันนี้เขาดูประเด็นแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะเชื่อมโยงไปถึง112ด้วยถ้า112ก็ต้องไปแจ้งต้องไปแจ้งความหรือต้องไปอะไรใช่ไหม
1: ว่าเข้าองค์ประกอบด้วยหรือเปล่าไง
0: เพราะมันกฎหมายอาญานี่นะ
1: ครับครับ
0: ก็คุณแสวงบอกขณะนี้เรื่องกล่าวอยู่ขั้นตอนกระบวนการธุรการแล้วต้องพิจารณาว่าลักษณะการแสดงความคิดเห็นนั้นเข้าองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่โดยคำร้องยุบพรรคจะมีกระบวนการเริ่มพิจารณาจากนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงส่วนจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นั้นขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเป็นเรื่องเพิ่งส่งเข้ามาและจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบส่วนจะมีการตั้งอนุชุดใหม่เพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือไม่ผู้แสวงบอกว่าในระบอบการตรวจสอบเรื่องยุบพรรคในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ10กว่าเรื่องแต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาก็จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนและพร้อมที่จะรับพิจารณาหรือไม่หากเห็นว่ามีมูลก็จะส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการแต่งตั้งไว้อยู่ก่อนแล้ว
1: ครับ
0: ถามว่าการดำเนินการของนายธนพงศ์ถือว่าเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายหรือไม่และกกต.จะนำบรรทัดฐานสารมาประกอบการพิจารณาเบื้องต้นด้วยหรือไม่ผู้แสวงบอกขณะนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดของข้อเท็จจริงทราบเพียงว่ามีผู้มายื่นคำร้องซึ่งกกต.ก็ปฏิบัติตามขั้นตอนปกติกับทุกพรรคการเมืองเหมือนกันไม่มีอะไรเป็นพิเศษและเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่ผ่านมาก็เป็นไปได
1: ้
0: ส่วนถามคดีหัวสว.น่ะคุณแสวงบอกว่าความคืบหน้ากรณีพิจารณาคดีหัวสว.ขณะนี้กกต.กำลังพิจารณาศึกษาข้อมูลที่ทางสำนักงานส่งไปให้คาดว่าจะสามารถนำเข้าสู่การประชุมได้ภายในต้นเดือนหน้า
1: ครับ
0: และเมื่อเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมแล้วก็จะเริ่มนับกรอบเวลา90วันที่กกต.จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกฎหมายอันนี้เรื่องหัวสว.นะ
1: มีหัวสว.
0: กำลังพิจารณาศึกษาข้อมูล
1: ครับ
0: ที่ทางสำนักงานส่งไปให้และคาดว่าจะสามารถเข้าสู่ที่ประชุมได้ภายในต้นเดือนหน้า
1: ครับ
0: ต้นเดือนมิถุนายนครับ
1: ครับหนึ่งหัวสว.สองเรื่ององคมนตรีนะที่คุณแสวงบอกว่าเดี๋ยวดูข้อเท็จจริงเสียก่อนส่วนตัวยังไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์นะว่าการกระทำดังกล่าวมันผิดกฎหมายหรือไม่ก็ยอมรับว่าบางอย่างมันเป็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงดังนั้นยังไม่ขอตอบในเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกว่าระบบตรวจสอบเรื่องการยุบพรรคเนี่ยทุกวันนี้คาดว่าที่ส่งเข้ามาเนี่ยอยู่ในมือกกต.เนี่ยนะพี่เพศาล60เรื่องครับแต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาทางกกต.จะตรวจสอบข้อมูลเสียก่อนว่าพอจะรับดำเนินการต่อหรือไม่หากมีมูลจะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่คณะจะถูกตั้งเอาไว้แล้วนะครับส่วนความคืบหน้าประเด็นสเปกเตอร์ซีของพรรคประชาชนคุณแสวงก็บอกว่าคาดว่าขณะนี้ครับอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อเท็จจริงส่วนประเด็นหัวเลือกตั้งสว.ก็คืบหน้ายังไงก็อย่างเมื่อสักครู่ที่อธิบายไปนะครับว่าสำนักงานกกต.ส่งเรื่องให้นะครับคณะที่ปรึกษาหารือกันภายในว่าจะมีรูปแบบการพิจารณาให้เกิดความรวดเร็วได้อย่างไรและเมื่อทำการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะมีการประชุมนัดแรกโดยมีกรอบเวลาการพิจารณานับจากวันประชุมเวลา90วันภายหลังจากนัดประชุมวันแรกนะครับ
0: อ
1: ันนี้เรื่องของพรรคประชาชนนะครับ
0: ครับคำร้องที่ยื่นไปที่กกต.
1: ครับครับก็หลายเรื่องเลยที่ให้ทัศนะเกี่ยวกับการบ้านการเมืองชนเขาบอกว่านี่มันนิติสงครามหรือเปล่าเนี่ยโอ้มาโถมหาเขาอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องของสว.สีน้ำเงินเนี่ยก็ยังวิพากษ์วิจารณ์กันไม่จบเลยนะพี่พิสารนะ
0: ครับ
1: แล้วก็บรรดาสวต่างๆก็ให้เวลาคุณเท็งเนี่ย3วันให้มาขอโทษนะฮะแล้วก็ออกมาอธิบายว่าหมายถึงใครกันแน่เนี่ยนะวันนี้เองเนี่ยแกนนำของภูมิใจไทยเขาบอกว่าไม่มีหรอกระบอบสีน้ำเงินเนี่ยแต่พรรคสีน้ำเงินมีนะฮะเพราะว่าโลโก้ของพรรคภูมิใจไทยมันคือสีน้ำเงินแล้วก็สีน้ำเงินเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องขอขอบคุณพรรคสีส้มด้วยเพราะคุณสนับสนุนเราอะตอนนั้นเรามีแค่70กว่าเสียงเองแล้วก็เรามีงานลงนาม MOA กันง่ายคุณมายกมือให้กับคุณอนุทินง่ายเป็นนายกรัฐมนตรี4เดือนแล้วก็เราทำงานเข้าตาประชาชนไงฮะและมีการเลือกตั้งกันเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราได้เสียงมา192เสียงเนี่ยก็นี่ฮะบอกเกิดมาจากสีส้มนี่แหละที่ทำให้เรามาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
0: วันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ถูกสื่อถามนะ
1: ครับ
0: เรื่องระบอบสีน้ำเงินที่กำลังปะทะกันอยู่ในขณะนี
1: ้ครับ
0: ระหว่างสวแล้วก็พรรคภูมิใจไทยกับทาง
1: พรรคประชาชน
0: เทงแล้วก็พรรคประชาชนเนี่ยนะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าผมก็ไม่ประสงค์จะนิยามว่าเป็นระบอบสีใดแต่หากย้อนกลับไปดูสิ่งที่เคยถูกเรียกว่าระบอบทักษิณแล้วถอดชื่อคุณทักษิณออกไปพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันคือปัญหาว่าฝ่ายบริหารใช้อำนาจเกินขอบเขตได้หรือไม่และองค์กรที่ควรเป็นอิสระถูกตั้งคำถามว่าอยู่ภายใต้อานัตหรือเป็นเครือข่ายเดียวกับผู้มีอำนาจฝ่ายบริหารหรือไม่คุณวิสิทธิ์บอกว่าประเด็นคดีหัวสวเป็นเรื่องสำคัญเพราะหากมีการหัวสวจริงจะไม่ใช่เพียงปัญหาของกระบวนการได้มาซึ่งวุฒิสภาเท่านั้นแต่ยังเป็นหนทางไปสู่การแทรกแซงองค์กรตรวจสอบเนื่องจากองค์กรอิสระจำนวนมากที่มีที่มาผ่านกลไกวุฒิสภาและหากองค์กรเหล่านี้ถูกตั้งคำถามว่าเชื่อมโยงกับฝ่ายบริหารย่อมทำให้ผู้มีอำนาจบริหารไม่สามารถถูกตรวจสอบได้อย่างแท้จริงคุณพิสิทธิ์ยังกล่าวถึงปัญหาการตรวจสอบการทุจริตว่าปัญหาใหญ่ไม่ใช่เรื่องวัฒนธรรมลอยนวลแต่คือการใช้มาตรฐานไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: โดยตั้งข้อสังเกตว่าหากตรวจสอบฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองมักไม่มีปัญหาแต่เมื่อเป็นฝ่ายเดียวกันเองหรือเป็นฝ่ายที่มีความเชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจมักเกิดความรู้สึกในสังคมว่าไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังสิ่งที่สังคมต้องการคือความมั่นใจว่าองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐและองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบจะทำงานอย่างเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเครือข่ายฝ่ายบริหารนะแล้วยังได้กล่าวถึงบทบาทปปช.ว่าในฐานะผู้เคยมีส่วนผลักดันให้เกิดองค์กรตรวจสอบอย่างปปช.ตนก็รู้สึกผิดหวังที่วันนี้องค์กรอิสระหลายแห่งถูกตั้งคำถามเรื่องความน่าเชื่อถือโดยบางคดีที่มีคำวินิจฉัยออกมาผ่านสายตาประชาชนพร้อมยกตัวอย่างกรณีนายศักดิ์สยามชิดชอบโดยระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพียงพอที่จะชี้ประเด็นผลประโยชน์ขัดกันตามกฎหมายปปช.มาตรา126เพราะประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่ามีการแทรกแซงการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่แต่คือการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งกำกับดูแลกระทรวงกับมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่รับงานจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงนั้นเมื่อกล่าวถึงกรณีเลขาปวช.ระบุว่าสังคมป่วยคุณพิสิทธิ์บอกว่าสังคมป่วยเป็นโรคเกลียดการโกงและอยากให้เชื้อนี้ติดกลับไปที่เลขาปวช.และปวช.เพื่อประเทศไทยเลิกเป็นคนป่วยแห่งเอเชียพร้อมกับเห็นว่ารัฐบาลไม่ควรทำให้ผู้ที่ออกมาเปิดข้อมูลหรือช่วยตรวจสอบรู้สึกเหมือนถูกข่มขู่ถูกต่อว่าหรือถูกตั้งคำถามว่าเป็นฝ่ายผิดเสียเองแล้วก็ยังระบุว่าการเรียกร้องให้ทุกอย่างต้องเป็นคดีหรือมีหลักฐานแบบใบเสร็จก่อนจึงจะยอมรับว่ามีปัญหาเป็นแนวคิดที่ย้อนกลับไปสู่ยุคเดิมทั้งที่การทุจริตระดับผู้ใหญ่จำนวนมากไม่สามารถหาหลักฐานแบบตรงไปตรงมาได้ง่ายโดยเห็นว่าข้อมูลเครื่องมือและเครือข่ายตรวจสอบจากภาคประชาชนควรได้รับการสนับสนุนเพราะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ปัญหาทุจริตถูกเปิดเผยและนำไปสู่การแก้ไขอันนี้ไม่พูดตรงๆนะตกลงมีไหมระบอบสีน้ำเงิน
1: เอาไปเทียบเคียง
0: ถ้าเทียบเคียงกันแล้วถ้าเราเรียก ครั้งหนึ่งว่าสมัยคุณทักษิณบรรลบทักษิณคราวนี้ก็นั่นแหละ
1: ครับ
0: คือกัน
1: ครับ

0: ไอ้อย่างนี้ถ้าออกมาในแนวอย่างนี้นี่สวต้องไปคิดกันวักเลยจะหาทางตอบโต้คุณอภิสิทธิ์ยังไง
1: ก็ถ้าย้อนไปดูเนี่ยมันจะมีทั้งสวเสียงข้างมากใช่ไหมพี่เบสารและจะมีสวเสียงข้างน้อยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้สวเสียงข้างน้อยเนี่ยอย่างอาจารย์นันทนานันทวโรภาสก็เคยออกมาบอกนะฮะแม้ว่าหรือคุณอังคณานีรภัยจิตก็เคยออกมาบอกนะฮะว่าเวลาทําอะไรเวลาคุยอะไรหรือตั้งแต่เวลาตอนเลือกกันเข้ามาพี่เบสารคนกลุ่มใหญ่ไม่คุยกับเราแต่เขาคุยกันหมดเรียบร้อยแล้วเขาต้องการอะไรประมาณนั้นฮะก็ลองเทียบเคียงดูสิครับว่ามันเข้าข่ายหรือไม่อะไรยังไงฮะหรือเขาอาจจะมีความเห็นทางการเมืองสอดคล้องต้องกันก็ได้เพราะมาจากกลุ่มหลากหลายสาขาอาชีพนี่ใช่ไหมล่ะฮะแม้กระทั่งเรื่องของการโหวตในหลายๆเรื่องนะฮะสิ่งที่สวเสียงข้างน้อยเนี่ยเรียกร้องและก็ขอเสียงสนับสนุนเนี่ยนะฮะอหอหมกด้วยพร้อมสับพี่เพศานพอถึงเวลาโหวตจริงๆเสียงเขาเป๊ะเลยฮะ
0: ใช่
1: ยังไงก็สู้ไม่ได้ประมาณเนี้ยครับ
0: ไม่มี
1: แตกแถว
0: ไม่มีพลิกเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่มีแตกแถวไม่มีพลิกเลย
1: ครับครับ
0: เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลย
1: เนี่ย ปัญหามาอยู่อย่างเนี้ยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแกนนำของภูมิใจไทยนอกเหนือจากคุณพลดอนออกมาโต้แล้วเนี่ยคุณสิริพงศ์ก็บอกว่านี่มันคือกิมมิกเป็นวาทกรรมทางการเมืองเท่านั้นเองนะครับ
0: คนโต้ก็มีหน้าที่โต
1: ้ครับ
0: ครับไอ้เรื่องที่มีการกล่าวหาก็ทำให้เสียหาย
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องไม่ลืมนะเอาความเท็จมากล่าวหาก็เสียหายนะ
1: ครับ
0: เอาความจริงมาพูดก็บางทีก็เสียหายผมก็ต้องตอบโต้นะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าความเท็จมากล่าวแล้วทำให้เสียหายอย่างเดียวความจริงมากล่าวก็ทำให้เสียหายได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบโต้เหมือนกันแม้จะรู้กันอยู่ว่าเป็นความจริง
1: ฮะครับเดี๋ยวพักอีกรุ่นพี่เพศานครับ18:45 นแล้วครับ
0: ครับ

0: องย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลา47นาทีครับพี่เพศาลครับ
2: ครับ
1: ก็มีประเด็นของคุณชลพัฒน์นาคสู้ฮะวันนี้ที่จับตาดูก็คือการประชุมของแต่ละพรรคการเมืองหลังจากประชุมครม.แล้วครับถ้าหลักๆ ก็ภูมิใจไทยว่าเขาจะมีมติโหวตยังไงกับกรณีของคุณชลพัฒน์เพราะว่า DSI มาขอตัวสภาไงฮะจะขอไปดำเนินคดีสภาจะให้หรือเปล่าอยู่ที่เสียงส.ส.นะครับประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอคุณชลพัฒน์เขาชี้แจงรายละเอียดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีมติออกมานะฮะล่าสุดภูมิใจไทยมีมติมาแล้วครับมีมติว่าไม่โหวตส่งตัวคุณชลพัฒน์ครับให้ DSI เนี่ยไปหาช่องทางของกระบวนการยุติธรรมเองไม่ต้องมาเป็นภาระของสภาครับก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อตอน 17:00 นชั่วโมงกว่าๆที่ผ่านมานี้เองนะครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยโฆษกของภูมิใจไทยแถลงบอกว่าการประชุมสสภูมิใจไทยครับกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทำหนังสือขอตัวคุณชนพัฒนาคสั่วสสสงขลาพรรคกล้าธรรมเพื่อสอบสวนในคดีเว็บพนันออนไลน์ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุระเบียบวาระเร่งด่วนขออนุญาตสภาในวันที่28พฤษภาคมนี้ครับนางสาวแนนบอกว่าเบื้องต้นทราบว่าเจ้าตัวโพสต์ว่ามีความประสงค์ที่จะไปให้ปากคำตามที่ DSI ได้ออกหนังสือซึ่งพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าหากจะเดินทางไปให้ปากคำนี่สามารถไปได้เลยพรุ่งนี้เช้านะฮะเพื่อไม่ให้เป็นภาระของสภาครับแต่โดยหลักการเรื่องของการดูแลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยเปิดประชุมที่ผ่านมาเนี่ยมีหลักการการปกป้องสมาชิกก่อนเนื่องจากเสียงในที่ประชุมสภามีเสียงปริ่มน้ำทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านครับเพื่อปกป้องไม่ให้มีการใช้อำนาจทำให้เสียของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงไปซึ่งหลักการดังกล่าวถูกใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้นภูมิใจไทยได้พูดคุยกันว่าจะใช้หลักการที่มีอยู่นี่แหละครับแต่ต้องดูว่าเจ้าตัวจะร้องขอหรือไม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับสมัยประชุมชุดที่แล้วที่มีการอนุมัติให้ส.ส.ท่านหนึ่งเดินทางเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่แต่สุดท้ายสภาก็ไม่ได้พิจารณาเนื่องจากส.ส.คนดังกล่าวได้มอบตัวเองดังนั้นสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ก็หวังว่าคงจะไม่ต้องให้สภาต้องมาลงมติหรือว่าหากเจ้าตัวยินยอมพร้อมใจไปตามที่ตั้งใจแต่หากต้องถึงขั้นการลงมตินะฮะอีกเพียง1เดือนครึ่งก็จะถึงเวลาปิดประชุมแล้วเนี่ยนะไม่ว่าวันพรุ่งนี้เหลืออีก1เดือนเจ้าตัวก็ต้องไปให้ปากคำกับ DSI ที่เขาร้องขออยู่แล้วเรื่องเงื่อนไขเวลาก็จะมองอีกมุมหนึ่งได้ว่าในบางเรื่องครับไม่ใช่เรื่องของการตัดสินแต่ว่าเป็นการเชิญไปสอบสวนไม่เช่นนั้นจะถูกมองได้ว่าผู้มีอำนาจกลั่นแกล้งให้ฝ่ายค้านมีเสียงลดลงหรือไม่ไอ้ตรงนี้เขามองตรงนี้ไงฮะในส่วนของภูมิใจไทยซึ่งในความเป็นจริงมันไม่เกี่ยวกันเป็นเรื่องของหน่วยงานเนื่องจากภูมิใจไทยมีความประสงค์ไม่ให้เสียงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลดลงไปจากการโหวตของส.ส.นะครับก็เลยนี่แหละฮะที่ประชุมก็มีมตินะครับไม่โหวตที่จะส่งตัวคุณชนพัฒน์ให้กับทาง DSI ฮะให้ทาง DSI เนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเองนะฮะไม่ต้องมาเป็นภาระของสภาก็ยืนยันว่าไม่ได้อุ้มนะครับแต่ว่าไม่ต้องการไปตัดเสียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะไปตัดเสียงฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะถูกมองได้ว่าอันเนี้ยไปทำให้เสียงฝ่ายค้านน้อยลงไปหรือเปล่าพี่เพศาลครับ
2: กล้าทำหนีมั้ย
1: ครับเขาอยู่กล้าทำฮะซึ่งกล้าทำเองเนี่ยคุณอรรถกรเองเขาก็ออกมาอธิบายแล้วด้วยเหมือนกันนะครับพรรคเองก็ไม่อุ้มนะยึดตามเจตนารมณ์ทางกฎหมายแนวปฏิบัติสภาว่ายังไงปล่อยไปตามกระบวนการเลยนะฮะเดินหน้าไปตามขั้นตอนนะฮะ
2: ก็สภาเขาไม่เคยปรากฏอ่ะประเภทโบสถ์ส่งให้
1: ครับ
2: พนักงานสอบสวนไปดำเนินคดีไม่มี
1: ครับ
2: เขาไม่โหวต
1: ครับ
2: ไม่โหวตก็เท่ากับเอกสิทธิ์ก็มี
1: คุ้มครองอยู่
2: เพราะว่าถ้าคุณจะไม่คุ้มครองคุณต้องโหวต
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: อันนี้ก็เหลือแต่ว่าไม่โหวตแล้วก็โยนไปว่าเจ้าตัวเขาอยากจะไปมอบตัวเองก็
1: ไปได้ไปวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปได้นะฮะแล้วถ้าไม่ไปเนี่ยอีกแค่เดือนกว่าก็ปิดสมัยประชุมแล้วนะก็มีโอกาสไปให้ปากคำได้เหมือนกัน
2: มันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวมาถึงคราวพวกเรากันบ้างแล้วชอบไปลองไปโหวตมันก็จะเบี้ยวกันตลอด
1: อ๋อเดี๋ยวเป็นพันธฐานใช่ไหม
2: เป็นพันธฐานอ้าวก็คุณเคยโหวตผมเนี่ย
1: ครับ
2: ลูกพักผมก็โดนไป
1: ครับ
2: คุณโหวตตัวให้ส่งไปให้ตำรวจไปเที่ยวนี้คุณโดนบ้างผมก็โหวตให้คุณผมก็โหวตให้คุณไป
1: อ๋อเขาเลยใช
2: ้บรรมันก็จะรวนกันไปทั้งสภา
1: เพราะฉะนั้น
2: ตามธรรมเนียม
1: เขาก็เลยใช้บรรทัดฐานนี้ก็คือไม่ส่งตัวไปในสมัยเปิดประชุมสภาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
2: เขาก็ไม่ไปแสดงว่าเขาการันตีก็คือเขาไม่โหวตส่งให
1: ้ครับเข้าใจได้ครับ
2: ครับเขาก็บอกเฮ้ยมันไม่เราไม่ใช่ว่าเราไปโหวตแบบห้ามส่งอะไรนี
1: ่ครับ
2: ใช่ไหม
1: อยู่ที่เจ้าตัวสมัครใจไปหรือเปล่านะฮะครับ
2: พรรคเพื่อไทยก็วันนี้แถลงว่าเขาก็จะมีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะ
1: ครับเสียงก็ไม่ถึงนี่ฮะ
2: เสียงไม่ถึงก็จะต้องขอเสียงพรรคอื่นให้ครบ100คน
1: ครับ
2: เพื่อที่จะเข้าชื่อกันเสนอร่างได้ยันว่าไม่ใช่เป็นเรื่องฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็คิดว่าจะยื่นถึงมือประธานได้เดือนหน้าก็วันนี้ที่พรรคเพื่อไทยก็มีการนำแถลงโดยอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคคุณจตุรนต์ฉายแสงคุณมณพรเจริญศรีนะรองหัวหน้าพรรคทั้งอีก2คนเลยนะ
1: ครับ
2: ก็ร่วมกันแถลงความคืบหน้าของรัฐธรรมนูญฉบับพรรคเพื่อไทยที่เสนอต่อรัฐสภาอาจารย์ชูศักดิ์ก็บอกขณะนี้พรรคเพื่อไทยได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่างมาตรา256เรียบร้อยแล้วและ วันนี้จะนำเสนอร่างต่อที่ประชุมพรรคเพื่อไทยเพื่อให้ส.ส.ร่วมลงชื่อซึ่งสาระสำคัญของร่างจะยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดและไม่ขัดหรือแย้งกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เคยวินิจฉัยไว้เมื่อวันที่10กันยายน68เรายึดหลักการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเลือกเบื้องต้นของประชาชนในแต่ละจังหวัดแล้วให้รัฐสภามาเลือกจาก300คนเหลือ100คนเป็นส.ส.ร.ที่มาจากประชาชนและเลือกโดยรัฐสภาในขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ส.ส.ร.มาจากการแต่งตั้งจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อของภาคส่วนต่างๆอีกจำนวน52คนรวมแล้วจะมีส.ส.ร .152 คนเพื่อทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งการจัดทำรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยเห็นว่าควรจะมีความหลากหลายจึงเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆทั้งองค์กรวิชาชีพองค์กรทางการเมืององค์กรภาคธุรกิจเอกชนสมาคมมูลนิธิรวมถึงสื่อมวลชนหรือแม้แต่สภานักศึกษาสามารถเสนอชื่อมาเป็นส.ส.ร.ได
1: ้ครับ
2: จะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สะท้อนความคิดของบุคคลกลุ่มและองค์กรทั้งหลายทำให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะแต่ว่าเนื่องจากการเสนอร่างแก้ไขต้องใช้เสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า1ใน5หรือประมาณ100คนพ
1: รร
2: คเพื่อไทยมีส.ส. 74คนจึงมีความจำเป็นต้องขอเสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองอื่นให้ร่วมลงชื่อในร่างของพรรคเพื่อไทยให้ครบตามจำนวนซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้นางมณพรเนี่ยประสานไปยังพรรคการเมืองต่างๆเรียบร้อยแล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องส่วนรวมเป็นเรื่องประเทศชาติพรรคเพื่อไทยจึงไม่คิดว่าเป็นเรื่องของฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลโดยทราบว่าขณะพรรคการเมืองที่มีเสียงไม่ถึงก็มีการประสานมาอย่างพรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองอื่นเพื่อร่วมสนับสนุนในลักษณะเดียวกันจึงคาดว่าจะสามารถยื่นต่อประธานรัฐสภาได้ประมาณต้นเดือนมิถุนายนเรายังไม่ทราบว่าพรรคไหนจะช่วยให้เสียงเขาบ้าง
1: ครับก็ที่มาส.ส.ร.ก็ต่างกันในแต่ละพรรคการเมืองนะฮะเพราะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะก็ท่านก็วินิจฉัยไว้ชัดเจนชี้ขาดบอกว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สามารถทำได้แต่รัฐสภาไม่สามารถมอบอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ได้โดยตรงซึ่งก่อให้เกิดข้อถกเถียงอย่างหนักครับจากภาคประชาชนว่าเอ๊แล้วมันจะหากมายังไงส.ส.ร.ก็แต่ละภาคการเมืองนะฮะเขาก็มีแนวคิดว่าการได้มาซึ่งส.ส.ร.ส.ส.ร.เนี่ยจะต้องทำยังไงนะพี่ภิสารแล้วก็ศาลมีมติเสียงข้างมากว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ต้องผ่านการทำประชามติ3ครั้งและการเลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงจากประชาชนขัดต่อเจตนารมณ์จึงทำให้ต้องหาแนวทางอื่นครับเช่นการคัดเลือกผู้สมัครส.ส.ร.ผ่านกระบวนการของรัฐสภาแทนนะฮะจะไปหยิบกันมาลักษณะไหนก็อยู่ที่แนวคิดของแต่ละพรรคการเมืองฮะ หลายพรรคก็อยากใช้ยึดโยงกับประชาชนน่ะแต่สุดท้ายก็ต้องมาให้ทางสภาเลือกเพื่อไม่ให้ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลนะครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ของพรรคประชาชนเห็นว่าเขาเสนอ2ร่างเลย
1: ครับ
2: พรรคเดียวเสนอทั้ง2ร่างแล้วก็เขาก็บอกว่าก็หวังว่าทุกร่างเนี่ย
1: ครับ
2: ควรจะต้องรับทุกร่าง
1: ครับ
2: ในชั้นวาระแรกนี้ก่อนนะก็ไม่รู้รวมเบ็ดเสร็จจะมีกี่ร่างแต่ผมคาดว่าน่าจะมีไม่น้อยกว่า4ร่าง
1: ภูมิใจไทยเพื่อไทยพรรคประชาชนอีก2ก็4ก็ไปแล้วฮะ
2: แล้วก็จะมีประชาธิปัตย์เห็นว่าจะรวมกับพรรคเล็กพรรคน้อย
1: อ๋อกล้าทำด้วยหรือเปล่าร
2: วมกล้าทำรวมพรรคเล็กพรรคน้อย
1: ครับ
2: ก็เสียงอาจจะไม่พอก็อาจจะต้องมาขอเสียงพรรคนู้นพรรคนี้ช่วยกัน
1: แล้วก็ไประดมสมองกันให้ผ่านวาระหนึ่งไปก่อนแล้วก็ค่อยไปแปล
2: แล้วก็ไปตั้งกรรมธิการ
1: อ่าฮะ
2: ก็เข้าใจว่าเสียงข้างมากเขาคงจะเอาร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นร่างหลัก
1: ครับ
2: แล้วร่างอื่นๆก็ไปดูก็อาจจะชั้นแปลยติก็อาจจะมีการเอามาเทียบเคียงกันดูว่าม
1: ันเหมือนมันต่างก
2: ัน
1: ตรงไหน
2: แต่ละประเด็นแต่ละข้อนี้จะเลือกของใครดี
1: ครับครับ
2: อ่
1: าฮะก็ยังเดินหน้าอยู่นะครับแต่ว่าจะทันในสมัยของคุณอนุทินหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของภูมิใจไทยตามไทม์ไลน์ที่คุณนิกรจำนงอธิบายไว้เนี่ยนู่นเลย72เลยใช่ไหมครับไปปลายรัฐบาลเลยฮะ
2: คุณนิกรเขาทำไทม์ไลน์ออกมาส่วนตัวของเขาก็ว่าประมาณนั้น
1: ครับ
2: ใช้ได้ปี72
1: ครับ
2: 72ก็ถ้าคุณอนุทินอยู่ครบเทอมก็ยังอยู่ในสมัยของรัฐบาลอนุทินอยู
1: ่ครับ
2: ถ้าอยู่ครบเทอมนะ
1: ฮะแต่จะออกมารูปแบบไหนอีกเรื่องนึงนะ
2: ฮะใช่มันก็ยังมีอะไรที่มันซ้อน
1: ๆครับ
2: ซ้อนๆกันอยู
1: ่ครับ
2: แต่คุณเต้นณัฐวุฒิเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังไงก็แล้วแต่ไม่สำเร็จก็ใช้60เหมือนเดิม
1: ครับ
2: สำเร็จดูหน้าตาแล้วก็คือ60เนี่ยมีชัยใช่ไหม
1: ครับ
2: ถ้าสมมติแก้สำเร็จก็มีชัย plus
1: ล็อกแน่น
2: ณัฐวุฒิก็บอก
1: ล็อกแน่นกว่าเดิมอย่าง
2: น
1: ี้แหละ
2: นี่ก็มีชัย plus ก็คือมาจากนี่แหละ
1: ครับ
2: เอา60เป็นตัวตั้งอยู่แล
1: ้
2: ว
1: ยังมีข้อติดขัดที่มันยังมีช่องทางออกได้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้แหละ
2: ยังมีดิ้นมันกุกขักอยู่
1: ครับครับก็
2: ยังไม่นิ่ง
1: รัดแน่นกว่าเดิมมันนิ่งๆเลย
2: มีชัย plus เสียว่า
1: ครับพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับ19นาฬิกาตรงแล้วครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็มีรายงานข่าวว่าทีมกู้ภัยชาวไทยได้เดินทางไปถึง
1: ล่องแจ้ง
2: จุดเกิดเหตุที่ล่องแจ้ง
1: ครับ
2: ที่มีคนลาว7คนติดอยู่ในถ้ำซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเข้าไปขุดทองนะ
1: ครับ
2: ก็ไปถึงบริเวณที่จะต้องให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์นะ
1: เขาบอกว่าตอนนี้เหลือประมาณสัก20เมตรกว่าๆจะถึงตัวกลุ่มที่ติดค้างอยู่ข้างในแล้วนะครับพี่เบสาน
2: ครับฮะสำนักข่าว BBC ของอังกฤษก็รายงานว่าทีมกู้ภัยกำลังเร่งช่วยเหลือโดยภาพวิดีโอที่เผยแพร่โดยกลุ่มกู้ภัยแสดงให้เห็นนักดำน้ำในถ้ำกำลังคลานเข้าไปในถ้ำผ่านทางเดินแคบๆที่เต็มไปด้วยโคลนและถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมดผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเมื่อปี2018ก็ระดมกันมาให้ความช่วยเหลือในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะ
1: ครับ
2: เจ้าหน้าที่กู้ภัยกล่าวว่าถ้ำที่ทอดยาวลึกลงไปใต้ดินนั้นแคบมากโดยบางห้องมีความกว้างเพียงประมาณ50เซนติเมตรหรือ20นิ้วเท่านั้นโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำและได้เคลียร์หินบางส่วนที่ด้านหน้าถ้ำเมื่อวานนี้จนสามารถสำรวจความลึกของถ้ำได้แต่ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าไปได้ลึกกว่านี้จนถึงขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณชีพใดๆแต่เก่งกาจบงกาวงจากกลุ่มกู้ภัยเมตตาธรรมของไทยเชื่อว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้จุดที่เชื่อว่ามีคนติดอยู่โดยกล่าวว่าพวกเขาประเมินว่าอยู่ห่างออกไปไม่ถึง20เมตร
1: ครับ
2: เขาโพสต์ใน Facebook ว่าทั้งวันทั้งคืนยังคงสูบน้ำออกอยู่นอกจากนี้เก่งกาจยังได้โพสต์ว่านักดำน้ำในถ้ำทีมเสริมจากฟินแลนด์มาถึงแล้วยินดีต้อนรับมิสเตอร์มิโก้เปียตาลีพาซี่เข้าบูรณาการภารกิจและเก่งกาจก็เคยอยู่ในภารกิจช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่าวันนี้เนี่ยว่าทีมกู้ภัยไทยที่เข้าไปช่วยเหลือชาวลาว7คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำในจังหวัดไซสมบูรณ์ของสปลาวตั้งแต่วันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยกำลังเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น
1: ครับ
2: จากการเปิดเผยของหัวหน้าทีมปฏิบัติการกู้ภัยไทยหลังจากฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆผ่านเข้าไปภายในถ้ำลึกได้ยาว15เมตรภายใน1วันรอยเตอร์บอกว่าทีมกู้ภัยจากประเทศไทยเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือชาวลาวทั้ง7คนที่ติดอยู่ในถ้ำตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาและรายงานว่ามีความคืบหน้าอย่างมากในการเข้าถึงห้องที่กลุ่มชาวลาวติดอยู่นะ
1: ก่อนอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่า6วัน7วันเข้าไปแล้วเนี่ยครับเข้าไปหาทองคำแล้วก็ไปหาของป่านะฮะแล้วก็ทางเข้าถ้ำเนี่ยโอ้โหมันทั้งกว้างแล้วก็บางช่วงมันแคบมากนะฮะ50เซนเนี่ยอย่างคุณปอนจักริดนะฮะพี่ไพศาลรู้จักเขาไหมครับที่เขาเป็นกู้ภัยและชอบจิตเป็นจิตอาสาในการส่งศพให้ฟรีทั่วประเทศโดยมีคิดค่าใช้จ่ายครับอันนั้นตัวเขาเล็กนิดเดียวอันนี้เขามุดแล้วเข้าไปได้นะฮะเพียงแต่ว่าพอจะไปถึงอยู่แล้วเนี่ยอีกไม่กี่เมตรเท่านั้นเองหนึ่งอากาศข้างในมันไม่มีสองเชือกที่ต้องนำทางมันหมดแล้วสิ่งที่เขาบอกว่าต้องการในขณะที่คือไดโว้นะฮะไดโว้ที่จะต้องสูบน้ำออกตลอดเวลาตัวเดียวเอาไม่อยู่ฮะเพราะว่าเครื่องมันทำงานตลอดเวลาเดี๋ยวมันพังนะฮะแล้วสองถังออกซิเจนขนาดกลางที่จะให้นักดำน้ำในถ้ำอ่ะสามารถเข้าไปได้เพราะบางช่วงมันต้องดำน้ำเข้าไป
2: อ
1: ากาศมันน้อยด้วยครับ
2: ครับ
1: ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะฮะแต่ว่าโอ้โหมัน
2: 7วันแล้ว
1: 7วันแล้วครับจำไม่ได้พี่เบสานอย่าง13หมูป่าเนี่ยเขาอยู่10กว่าวันป่ะ
2: 18วัน
1: 10ประมาณน่าจะ10กว่าวันครับ
2: แต่ว่าพบภายในเวลาไม่กี่10ประมาณ10กว่าวัน
1: แต่กว่าจะเอาออกมาได้ ้องวางแผนกันอีก
2: หลังจากนั้นต้องรอวางแผนต้องทำอะไร
1: ใช่ครับโอเช่เดียวกันฮะ
2: แต่ก็ส่งอาหารส่งน้ำไปได้แล้วตอนช่วงนั้น
1: ครับครับ
2: พบแล้วก็ส่งอาหารส่งน้ำไปได
1: ้ครับตอนนี้ทางการลาวได้ประสานกับบริษัทเหมืองของจีนครับให้หยุดกิจกรรมต่างๆของเหมืองเป็นการชั่วคราวเช่นการระเบิดหินเพื่อความปลอดภัยของทีมกู้ภัยที่ทำงานอยู่ในถ้ำเนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เกิดดินสไลด์หรือว่าหินเป็นเคลื่อนตัวนะฮะเขาให้ทหารตำรวจไปประจำแคมป์คนงานชาวจีนเลยก็คือไม่ให้ชาวจีนเนี่ยทำอะไรเลยนะฮะให้อยู่เฉยๆนะฮะเพราะถ้าเกิด
2: ว่าอ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เขาเข้าใจว่าเป็นของจีนใช่ไหม
1: คงคุณได้สัมปทานไปแล้วครับ
2: ไอ้ที่ว่าหาทองคำ

0: เลยนะ
1: ครับหลายแขวงของลาวพี่เบสารเหมืองทองคำดำเนินงานโดยจีนทั้งนั้นกรณีน้ำกกของเราอ่ะพี่เบสารที่มันมีสารแคดเมียมสารปลอด
0: แล้วมันน่าจะหาพวกแร่เอิร์ธ
1: ครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำคือต้นน้ำเข้าไปอีกอยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือเมียนมาแล้วพอเอาสารเคมีต่างๆเหล่านี้เพื่อจะหาแร่เนี่ยนะฮะแล้วมันลงแหล่งน้ำเนี่ยมันไหลมาบ้านเราไงฮะเวลาจะทำการฟื้นฟูแหล่งน้ำต้องประสานกับต้นทางด้วยว่าเฮ้ยคุณต้องไปคับเขาได้สัมปทานก็จริงเนี่ยแต่ว่าคุณทำแบบนี้ที่มันไม่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเราต้องไปประสานเขาอย่างการดักพิพากษาเช่นเดียวกับที่ทำทั้งหลวงพ่อบางทั้งเวียงจันทร์นะฮะอย่างแขวงไซสมบูรณ์นี่ก็เหมือนกันเป็นนักลงทุนชาวจีนทั้งนั้นฮะ อย่างหลวงพ่อบางเนี่ยแม่น้ำทั้งสายเนี่ยต้องบิดเบี้ยวไปเลยนะพี่พิสารเพราะว่าเขาขุดแร่ขึ้นมานะฮะจนน้ำต้องเบนทางไปฮะพื้นที่ทำกินของชาวบ้านหายไปเป็นแถบๆเลยนะครับ
0: แล้วเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าไอ้การไปทำให้มันเสียหายต่อระบบนิเวศแบบนี้
1: นะฮะ
0: ไปทำในจีนไม่ได
1: ้ครับ
0: กฎหมายจีนเขาเข้มงวดมากแต่พอออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้โห
1: ทำซะทุกอย่างเลยอ่ะ
0: มันดูมันราบรื่นไปซะหมด
1: ครับ
0: มันก็เห็นถึงความแตกต่างกันพอสมควรนะ
1: แล้วก็ฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์อธิบายในรายการ100.5เนี่ยพี่เบสารแร่ต่างๆที่เขาได้สัมปทานมาเนี่ยซึ่งมันแสนถูกเนี่ยจากสปป.ลาวเนี่ยขนใส่รถไม่น่าจะใช่22ล้อฮะมันน่าจะมากกว่านั้นนะครับแล้วก็แบกกันออกทางเมืองจีนนะฮะเพื่อเอาไปสกัดแร่ที่มันมีมูลค่าครับถนนหนทางพังหมดนะฮะ
0: เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องทบทวนนะ
1: ครับ
0: ประเทศอาเซียนทั้งหลายมันต้องทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี
1: ้
0: ฮะมันหวังได้การสนับสนุนด้านเงินทุนการลงทุนอะไรก็จริงนะ
1: ครับแต่มันพัฒนาแบบทำลายล้าง
0: นะฮะแต่ว่ามันได้ขายทรัพยากรแบบนี้มัน
1: ครับ
0: มันล้างผลาญมาก
1: ครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันมีโอกาสหมดไงพี่เบสาร
0: ไม่ละผลกระทบมันกว้างขวางมาก
1: ครับ
0: แต่มันเดือดร้อนไปทั้งภูมิภาคเลย
1: อ่ะเดี๋ยวพักครู่นึงพี่เบสาร19:10ครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
1: มีเรื่องของเนี่ยพี่ไพศาลไอ้นักแข่งรถสูตรหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกเขามาโดนอะไรในบ้านเราอ่ะเย็บไป28เข็มครับที่ขา
0: ชาวฟินแลนด์ใช่ไหม
1: ครับมิก้าซาโลอดีตนักแข่ง F1 นะฮะสรุปสุดท้ายครับน่าจะเป็นไอ้ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์เฉี่ยวเขาเดินข้ามถนนอยู่ฮะไปเกี่ยวเขา
0: ไปเกี่ยว
1: เออโอ้เจ้าตัวไม่รู้อ่ะพี่สารแล้วยังเดินจนเลือดเต็มขา
0: คือรถมันคงมาเฉี่ยวเอาใช่ไหมแล้วก็ไอ้ป้ายทะเบียนก็เกี่ยวขาเป็นแผลยาว
1: เป็นแผลยาวใช่ครับ
0: ลอยดูทีแรกก็กังวลว่าเป็นมีดมาเอามีดมากรีดหรือเปล่าซึ่งเราก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีใครมันอุตริอะไรอย่างนั้นนะแต่เจ้าตัวตอนหลังก็พูดนะบอกว่า
1: คิดว่า
0: น่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่า
1: ครับ
0: ว่ามีใครมาเจตนาจะทำร้าย
1: โอ้แต่ข่าวเนี่ยสื่อต่างชาติโดยเฉพาะประเทศต
0: ้
1: น
0: ทาง
1: ของเขาฟินแลนด์ออกสื่อไปแล้วนะฮะแล้วก็ไปถามนักท่องเที่ยวต่างๆเขาบอกว่าโอ้ยเขาเคยเจอลักษณะดีด้วยในเมืองไทยโอ้เราเสียหายไปหมดเลย
0: คือกลายเป็นตุเป็นตะไปเลยว่ามันเคยมีคนก่อเหตุในลักษณะอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: เอามีดมาไล่เฉือนขาคนอย่างเงี้ย
1: มันเป็นไปได้ยังไงนะ ช่ไหม
0: ก็เจ้าตัวผมเห็นก็ให้สัมภาษณ์สื่อเขาก็บอกว่าเขามานั่งนั่งคิดดูอีกทีเนี่ยมันก็ไม่น่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้ามีทำร้ายเขาเนี่ยมันจะต้องไปกดมีดสักต่ำลงไปงั้น
1: ใช่คร
0: ับ ที่ขาใช่ไหม
1: ใช่ที่ขาครับ
0: ถ้ามันต้องการทำร้ายอ่ะมันเอา
1: ขึ้นไปที่เอวที่สูงกว่านั้นไม่ดีกว่าเหรอ
0: ข
1: ึ้
0: นมาที่ตัวที่แขนที
1: ่
0: อะไรต่างๆมันก็เป้าใหญ่ไว
1: ้ครับ
0: เขาเลยคิดว่าเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุแล้วก็อาจจะเป็นไอ้กรอบป้ายทะเบียนน่ะมัน
1: ที่มาเฉี่ยวรถที่มาเฉี่ยว
0: ที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: มีมันอาจจะมีขอบแหลมๆยื่นออกมาใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
0: แล้วจังหวะมุมมันเฉี่ยวฟึดมาครับ
1: เขารู้สึกแป๊บๆเท่านั้นเองไม่คิดว่าจะเข้าลึกขนาดนั้นนะฮะ
0: ผมนี่ยังเดินเจอบ่อยไปทางที่เอาเลย
1: ครับ
0: บางทีไปเดินผ่านอะไรไอ้เรื่องที่มันเป็นรอยกรีดมาดีว่าไม่ลึกอ่ะแต่นี่มันเข้าใจมอเตอร์ไซค์วิ่งมามันก็เหมือนกับมันก็ลึกแผลก็ลึกพอสมควรใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ฮะเขาต้องไปไล่วงจรปิดกันเลยอ่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผบ.ตร.กิตติรัตน์พันเพชรกับทางโฆษกต้องลงไปเคลียร์ปัญหาเนี้ยนะฮะมันส่งผลภาพลักษณ์บ้านเราไงแล้วก็เป็นคน
0: ตัวไม่แจ้งความใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าพอเป็นข่าวแล้วตำรวจเขาก็เลยต้องสืบหาเอาปรากฏยังอยู่เมืองไทยฮะ
1: ครับ
0: อยู่เมืองไทย
1: แล้วก็
0: เ
1: ลยมาไปเจอไปคุยไปเคลียร์กับเขาม
0: าคุยแล้วก็ขอให้มาช่วยมาแจ้งความหน่อยจะได้ตรวจสอบ
1: ครับ
0: จะได้ตรวจสอบว่ามันคืออะไรยังไง
1: แล้วก็สื่อเนี่ยถ้าประชาสัมพันธ์ได้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพื่อให้ไปถึงประเทศบ้านเขานะฮะฟินแลนด์เนี่ยก็จะได้แก้ข่าวให้เราหน่อยนะฮะเขาก็เลยไปไล่ไทม์ไลน์ไงพี่เบสานฮะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ19พฤษภาคมตอน5ทุ่มครับผู้เสียหายเนี่ยเดินเท้าจากสุขุมวิทซอย6
0: 19ก็เป็นอาทิตย์มาแล้วดิ
1: ใช่ครับข่าวมันไปโผล่อยู่ต่างชาติไงฮะมันทำให้เราเสียหายไงครับก็เลยต้องไปควานหาเขาอ๋อเขายังอยู่เมืองไทยนะฮะก็เดินอยู่สุขุมวิทซอย6ปากซอยสุขุมวิทซอย4นะกำลังไปตรงนั้นนะฮะแล้วกำลังจะข้ามทางม้าลายเพื่อมุ่งหน้าไปแยกนานาอันนึกภาพตามไปเลยนะต่อมาผู้เสียหายรู้สึกว่ามีรถจักรยานยนต์มาเฉี่ยวชนแต่ไม่ทราบว่าตนเองได้รับบาดเจ็บครับจนกระทั่งมีพลเมืองดีมาแจ้งว่าให้คุ้นเลือดคุ้นเต็มขาเลยเนี่ยนะฮะเขาจึงเข้ารักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เย็บไป28เข็มเบื้องต้นผู้เสียหายไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์นะครับแล้วก็มีรายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่าพนักงานโรงแรมในพื้นที่นะฮะเขาบอกมีนักท่องเที่ยวรายอื่นเล่าเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงระดมกำลังฝ่ายสืบสวนไล่กล้องวงจรปิดเลยนะฮะหลังจากนอกเหนือจากนักขับรถสูตรหนึ่งแล้วเนี่ยเขาบอกมีคนอื่นโดนลักษณะนี้ด้วยโอ้โหเอามีดมากรีดขาเหรอโอ้ตำรวจอยู่ไม่ได้ครับต้องไปไล่กล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่เกิดเหตุเลยเพื่อระบุตัวผู้ขับขี่แล้วก็พิสูจน์ทราบข้อที่จริงว่าตกลงเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันเฉี่ยวหรือว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เอามีดมากรีดเขาแน่ๆนั่นแหละครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ยืนยันนะครับว่าให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนะฮะโดยผบ.ตร.กำชับเลยให้เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการตรวจตราพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็เร่งคลี่คลายคดีนี้ให้กระจ่างเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติว่าประเทศไทยเรามีความปลอดภัยในการเดินทางมาเที่ยวนะมีความคืบหน้าประการใดเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบต่อเนื่องเลยล่าสุดครับโฆษกสตช.ฮะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณเข้าเยี่ยมคุณมิก้านะครับแล้วก็ที่เขาบาดเจ็บอยู่นี่นะฮะเข้าไปพูดเข้าไปคุยแล้วสุดท้ายปลายทางครับจนเจ้าตัวเนี่ยคิดไปคิดมาเอ๊ะไม่น่าจะถูกมีดมากรีดขาแล้วนะน่าจะเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวเขาแล้วก็น่าจะถูกป้ายทะเบียนหรืออะไรที่มันแหลมคมของจักรยานยนต์เนี่ยไปบาดเขามากกว่าแล้วก็นึกย้อนดูไปโอ้ก็มาเจอก็1คนไทยก็น่ารักอาหารไทยก็อร่อยท่องเที่ยวก็สวยงามแต่เสียนิดเดียวอากาศร้อนไปนิดนึงผมว่าอุบัติเหตุนะเขาเชื่อไว้อย่างนั้นแล้วนะครับแล้วตอนนี้เขากำลังจะกลับบ้านแล้วเขาบอกว่าผมยังชื่นชอบประเทศไทยอยู่มีโอกาสผมจะกลับมาเที่ยวใหม
0: ่เขาบอกเขามาบ่อยนะ
1: ครับ
0: เขามาบ่อย
1: ครับ
0: แล้วก็แล้วรู้สึกยังไงก็บอกเสียดายก็เสียดายว่ามันเกิดเหตุวันแรกที่มาเลย
1: ก็เลยไม่ได้ว่ายน้ำ
0: จะไปว่ายน้ำจะไปเข้าซาวน่าอะไรก็เลยไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะหมอบอกเลยอย่าให้แผลโดนน้ำ
1: โอ้ก็เลยโดนอากาศร้อนอย่างเดียวเลย
0: อากาศร้อนที่เขาชอบ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: เขาบอกเลยจุดเด่นของไทยนี่ก็คือว่าเนี่ยอาหารอร่อย
1: ครับ
0: เขามีอะไรบ้างอาหารอร่อย คนอัธยาศัยดีแล้วก็อากาศร้อน
1: ครับ
0: เพราะโอ้โหอยู่ฟินแลนด์ไม่ต้องเป็นห่วงเลย
1: หนาวอย่างเดียว
0: หนาวอย่างเดียวเลย
1: ครับ
0: หนาวจนแบบไม่ต้องทำมาหากินเลย
1: อ๋อเหมือนคนตะวันออกกลางมาทำไมเขาชอบมาหน้าฝนบ้านเขาไม่ค่อยเจอฝนเนี่ย
0: เหมือนคนไทยเวลาไปต่างประเทศเนี่ย
1: ขอเจอหิมะหน่อย
0: ขอเจอหิมะอย่างเดียวอ
1: ่
0: ะยอมอ่ะยังไงก็ต้องไปหน้าหิมะใช่ไหม
1: แล้ว
0: ถ้าไปหน้าร้อนอะไรเงี้ยจะไปทำไม
1: นะมันหนาวมันหนาวขาดใจจริงไหมพี่ไพศาล
0: ฮะ
1: หิมะเนี่ยเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยมาเทียบเคียงคุยกันให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าคนหนึ่งไปญี่ปุ่นหิมะสูงท่วมหัวเลยนะฮะไอเมืองที่เจชนาทิปไปอ่ะ
0: ซัปโปโร
1: ซัปโปโรหิมะสูงท่วมหัวเลยใส่เสื้อยืดเดินนะฮะส่วนอีกคนอยู่เกาหลีครับแทบจะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะพี่ไพศาลไม่มีหิมะแม้แต่ละอองขาวๆก็ไม่เห็นฮะแต่เขาบอกว่าโอ้โหเกือบตายอ่ะ
0: ก็ต้องดูที่เพราะบางทีหิมะมันตกแล้วอุณหภูมิมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเลวร้ายแต่ว่าก่อนตกเนี่ยมันจะหนาวจัดมากก่อนที่หิมะจะตกอะไรเงี้ยนะมันจะหนาวแบบแล้วก็อากาศหนาวเนี่ยมันอยู่ที่ลมด้วยนะ
1: อ๋อมันไม่ได้หนาวหิมะเห็นใช่ไหมมันอยู่ที
0: ่ถ้าอากาศมันนิ่งแล้วหิมะมันตกแล้วนิ่งฟ้าแจ๋วใสแจ๋วเนี่ยบางทีหนาวก็หนาวจริงอ่ะแต่ว่าไม่กรีดผิวแต่บางทีไม่มีหิมะเงี้ยแต่ลม
1: แรง
0: มันแบบโอ้ยเขาจะถึงได้บอกไงว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แต่รู้สึกเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ฟีลไลท์อ่ะที่บอกฟีลไลท์
1: ว่าเกาหลีทรมานกว่าญี่ปุ่นจริงไหม
0: โอ้ยมันเป็นเมืองที่มันก็แล้วแต่เมืองแล้วแต่เมือง
1: ครับ
0: แล้วแต่เมือง
1: โอ้พอเพื่อนผมไปบอกโอ้ฝนหนาวแทบจะเอาชีวิตไม่รอดหน้าตาโอ้โหแดงไปหมดเลยพี่ไพศาลใส่ชนิดที่ว่า
0: คือถ้าขึ้นไปบนเขาสูงๆในหน้าหนาวอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ไปอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยถ้าต้องรีบลงมาแล้วมานั่งไอ้ใกล้กองไฟหรือว่าที่เขาไอ้ที่เขาก่อไฟร้อนๆไว้อันนี้โอเค
1: ครับ
0: มันหนาวแบบหนาว
1: ทรมาน
0: หนาวเหน็บมากหนาวทรมานมาก
1: ครับ
0: ติดลบเยอะๆนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าพื้นล่างธรรมดาทั่วไปไม่มีลมไม่มีอะไรก็สบายครับก็ไปเดินเหินก็ระวังลื่นหน่อยก็แล้วกัน
1: ครับ
0: นะฮะต้องคอยมองหาไอ้ถุงกรวดอ่ะเขาจะวางถุงกรวดเอาไว้เป็นระยะตลอด
1: เ
0: ส้นทางถนนเนี่ยเอาไว้โรยไง
1: เพื่อให้มันลื่นไม่ให้ลื่น
0: กันลื่นไง
1: อ๋อ
0: เราก็เห็นถุงอยู่มันจะวางโคนต้นไม้ใช่ไหม
1: ครับ
0: กูไปเปิดถุงเลยแล้วก็โรยไปข้างหน้า
1: เพราะว่าอ๋อถ้ามันเป็นน้ำแข็งเกาะ
0: ถ้ามันเป็นน้ำแข็งเกาะแล้วมันจะลื่น
1: โอกาสลื่นสูงมาก
0: มันตกจนกระทั่งมันแน่นแล้วเป็นน้ำแข็งเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เทศบาลจะวางถุงกรวดเอาไว
1: ้
0: เป็นกรวดเม็ดละเอียดเนี่ย
1: ครับ
0: เกือบจะเป็นทรายอ่ะแต่ว่ามันเม็ดใหญ่กว่าทรายเอาไว้โรยไปข้างหน้า
1: เพื่อเราจะเดินได้สัก
0: แล้วเราก็เดินเหยียบไปตามไอ้กรวดนั่นแหละเหยียบจมแล้วก็วางถุงไว้
1: เดี๋ยวคนอื่นมันวางโรยใหม
0: ่ถุงต้องโรยใหม
1: ่
0: ต้องโรยกรวดไปเพื่อการลื่นโอ้ลื่นทิ้งหนักลื่นทิ้งวัดพื้นเนี่ยโอ้พื้นหิมะแบบเป็นน้ำแข็งเนี่ยนะ
1: โอ้ผมชอบดูคลิปประมาณน
0: ี้ถ้าไม่ขึ้นอ่ะลุกยังไงถ้าไม่
1: ได้ครับครับโอ้ลื่นแล้วทดอ๋อไหนๆพูดท่องเที่ยวแล้วนะฮะขอโปรโมทนี่เลยพี่เวสาน
0: ครับ
1: FM 100.5 Mcot News นะครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้หนึ่งเดียวครับ The Region Trail 2แควร์อยุธยากับ3กูรูแห่งยุคครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะครับไฮไลท์สำคัญจะได้ร่วมทัพกับ3กูรูข่าวชื่อดังอาจารย์สุริศพลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาและก็คุณสุทนลุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและก็สนุกสนานตลอดการเดินทางครับวันแรกมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควพิษณุโลกครับไปสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในเมืองไทยและก็ชมตำนานพระนางพญาและหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์กโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับอันนี้วันแรกนะฮะวันที่2ครับ เยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งหน้าสู่อยุธยาครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและก็ป้อมเพชรยามเย็นวันที่3ชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์นะฮะที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันพบปะพูดคุยอย่าง

0: รถทุกมื้อครับทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองด่วนนะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0943966649และ0868251444ครับ
1: ยังคุยกันได้ต่อใช่ไหมครับ
0: ครับครับคุยได้ครับ
1: จากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจอดุลผบ.หมู่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสภ.ยะหริ่งจังหวัดปัตตานีขณะขับรถไปรับลูกชาย2คนหน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิที่อำเภอยะลังนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นตำรวจอยู่สภ.ยะหริ่งแต่ไปรับลูกที่อำเภอยะลัง
0: คือเดิม
1: เหมือนกัน
0: เดิมเนี่ยคุณแม่ที่เป็นคุณครูพี่เบสารจะไปรับทุกวันเพราะดาบตำรวจท่านเนี้ยรู้ดีว่าถูกปองร้ายอยู่ครับเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไงฮะก็วันนั้นเนี่ยนะครับคือภรรยายังลาคลอดอยู่ฮะยังไม่ได้ไปสอนหนังสือครับ
1: คือลูกก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนที่เรียนสอนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยวิทยามูลนิธิเนี่ย
0: ครับก็เลยมารับลูกนะฮะมารับลูกแล้วด้วยการขับรถของภรรยาด้วยนะเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตครับแต่ว่าคนร้ายมันซุ่มอยู่มันมีข้อมูลข่าวสารตรงไหนไม่ทราบเหมือนกันมันดักรออยู่เลยพี่ไพศาล
1: มากันสองคัน
0: ครับ
1: แต่งกาย
0: เป็นสตรีมุสลิม
1: สวม
0: ยาบครับ
1: ทั้ง4คนเลยนะ
0: ครับ
1: ก็เนี่ยก็จนกระทั่งเนี่ยภรรยาก็คือคุณครูฟาติมะซึ่งเป็นครูโรงเรียนดังกล่าวเนี่ยเสียชีวิตนะ
0: ครับ
1: ส่วนดาบตำรวจอดุลก็ได้รับบาดเจ็บลูกน้อย2เดือนบาดเจ็บเล็กน้อยที่อยู่ในที่แม่อุ้มกอดเอาไว้เลยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เห็นว่าเศษกระสุนมันเฉี่ยว
0: ท้องไปนิดนึงครับ
1: ก็ล่าสุดโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิก็ได้มีการไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณครูฟาติมะนะ
0: ครับ
1: โดยแชร์โพสต์ของเพจ PS Media โดยระบุว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของอาจารย์ผู้เป็นที่รักของนักเรียนขออัลเลาะห์ทรงเมตตาอภัยโทษและประทานสวนสวรรค์อันสูงส่งแด่อาจารย์ฟาติมะยางะบุคลากรฝ่ายธุรการของโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธินะขณะที่เพจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็รายงานว่ายะลังรวมพลังละหมาดฮายัตต้านความรุนแรงหลังเหตุสะเทือนขวัญคร่าชีวิตครูสาวประชาชนแนมเภอยะลังจังหวัดปัตตานีร่วมกับผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการและคณะครูนักเรียนโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาร่วมประกอบพิธีละหมาดฮายัตเพื่อขอความสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่พร้อมชูป้ายแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบภายหลังเกิดเหตุคนร้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงสวมฮิญาบรอบยิงดาบตำรวจอดุลนายีสุหลงได้รับบาดเจ็บและทำให้นางฟาติมะยางะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิซึ่งกำลังอุ้มลูกวัยแรกเกิดเสียชีวิตภายในรถ
0: ครับ
1: นะแล้วก็ขณะที่เพจสท360องศาเนี่ยของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการก็โพสต์ข้อความว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อวานนี้ซึ่งสังคมได้รับทราบโดยทั่วกันแล้วนั้นกระทรวงศึกษาธิการรู้สึกสะเทือนใจและเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของคุณครูฟาติมะยางะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิจังหวัดปัตตานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นความสูญเสียของวงการศึกษาไทยอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
0: โอ
1: ้ก็มีการรวมตัวกันนักเรียนครูอะไรต่างก็
0: โอ้ถือป้ายเลย
1: ร่วมกัน
0: ประนามเลยใช่ครับ
1: อ
0: ันในอดีตเราก็ลำลึกถึงครูจูหลิงนะฮะนี่จากเชียงรายนะฮะข้ามไปสอนอยู่ใต้อ่ะพี่ไพศาลนะฮะแล้วก็ถูกกลุ่มเห็นต่างทำร้ายจนคุณครูเสียชีวิตไปอ่ะมีอนุสาวรีย์ให้คุณครูด้วยนะครับ

0: ดาบตำรวจอดุลสามีแล้วก็ผู้บาดเจ็บว่ายังไงบ้างวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เลยนะครับไปเยี่ยมนะฮะเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยทั้งน้ำตาเลยนะพี่เพศาลนะครับบอกว่าปกติภรรยาจะทำหน้าที่ฮะรับส่งลูกนะครับแต่ช่วงเนี้ยภรรยาลาป่วยเพราะเพิ่งคลอดไงพี่เพศาลตนจึงเป็นคนไปรับลูกแทนก็เชื่อว่าคนร้ายมันน่าจะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีคนในพื้นที่รู้ว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแม้ว่าตนเองจะใช้รถเก๋งของภรรยาเพื่อแม่นผิดสังเกตไงพี่ไพศาลภรรยาเคยมารับแบบนี้ทุกวันเป็นอย่างเงี้ยประจำผมก็ขับรถภรรยามานะฮะที่ผ่านมาระมัดระวังตัวตลอดเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าทำใจไม่ได้เลยครับมันเป็นความสูญเสียที่หนักแต่ว่าหลังจากนี้มันต้องเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปอยู่เพื่อลูกนะฮะเพื่อจะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดครับแล้วก็สู้เพื่อครอบครัวอันนี้ดาบตำรวจอดุลได้เปิดใจไว้เมื่อเช้าเนี่ยครับพี่เบสานฮะ
1: อืม
0: ครับแล้วก็กสม.เองวันนี้ก็ออกแถลงประณามแล้วนะครับคนร้ายที่ไปสวมชุดฮิญาบเนี่ยแต่งเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วก็ไปก่อเหตุนี้ขึ้นนะครับทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับออกแถลงการเรื่องประณามการกระทำอันโหดร้ายที่กระทำต่อผู้หญิงและเด็กทารกตามที่ปรากฏเหตุสะเทือนขวัญกรณีคนร้ายแต่งเป็นหญิงสวมฮิญาบไปยิง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์19:30 นนะครับกำลังคุยเรื่องทุเรียนกันหลังไมค์นะฮะจนเกือบหลุดออกอากาศปีนี้ได้กินแบบเต็มๆมาละเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟัง
2: เต็มๆไม่เคยกี่ลูก
1: 3ลูกไม่แต่ว่าที่บ้านทั้งหมดนะไม่ใช่คนเดียวนะ6คน3ลูกนะฮะโลละ140นะฮะทุเรียนเมืองจันทร
2: ์
1: ก็อร่อยดีนะครับซื้อ2เจ้านะคนละที่กันแต่ว่ามันรวมๆแล้วถือว่าเป็นทุเรียนลูกแรกๆที่อร่อยนะคุณผู้ฟังได้ทานกันหรือยังนะครับนะปีนี้ช่วยกันอุดหนุนนะเดี๋ยวทุเรียนมาแล้วก็มีอะไรปลามาพี่บางคุดมั้ย
2: บางคุดออกแล้ว
1: เง
2: าะก็เริ่มออกแล้วลองกองออกแล้ว
1: นะครับ
2: นี่แหละบ้านเมืองเราเนี่ยประเทศไทยเนาะของกินผลไม้มากมายไก่กอง
1: ใช่คุณผู้ฟังถามมาเลือกตั้งผู้ว่านะครับ28 มิถุนายนนะครับวันอาทิตย์นะฮะก็มีเวลาหาเสียงกัน1เดือนคุณผู้ฟัง
2: ค่ะ
1: รับสมัคร28นี้แล้วก็ไปเลือกตั้งกัน28เดือนหน้า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับได้คนกรุงเทพเนาะก็ไปเลือกผู้ว่ากทมมาดูแลเราอีก4ปีนะครับชื่นชอบใครก็ลุยเลยเฉพาะอย่างที่เบรกเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายไว้นะท่านผู้ว่าชาติชาติก็จะเปิดตัวทีมงานเปิดตัวนโยบายนะครับวันพฤหัสนี้นะครับก็ชื่นชอบใครก็เดี๋ยวได้เบอร์วันพฤหัสนี้ก็จะไปจับได้เบอร์กัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใครก็พวกของดีไปก็ได้เบอร์1ก็ง่ายหน่
2: อ
1: ยเนาะจำง่ายนะมาฟังข่าวกันต่อครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: โหอันดับ10
1: อ่ะได้
2: อันดับ10เนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีของแมวจร4ตัวนี้มากเลยนะโอ้โหคุณยายวัย81ปีควักเงิน1ล้านบาท
1: ครับ
2: ซื้อบ้านให้แมวจร4ตัวอยู่เลยเนี่ย
1: โ
2: อ้ที่คุณยายคนนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยบ้านหลังเนี้ยซื้อไว้ในราคา1ล้านบาทให้แมวจรอาศัยอยู่4ตัวผู้สื่อข่าวก็เลยลงไปเจอกับคุณยายกนกวันปานวิเชียรอายุ81ปีนะคะอดีตเป็นผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าตัวเองอยู่กับลูกชายแต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแมวจรเดินโซเซหลบมาอยู่ในบ้านแล้วก็ออกลูกออกหลานรวมกัน12ตัวตัวเองก็เลี้ยงไว้ด้วยความสงสารแล้วก็จับฉีดยาทำหมันดูแลเป็นอย่างดีเลยแล้วก็มีตัวหนึ่งชื่อน้ำตาลออกลูกอีก3ตัวชื่อน้องกลางน้องเล็กน้องน้ำตาลทรายสี่ตัวนี้ชอบพากันไปหลบอยู่ในบ้านเก่าตรงปากซอยซึ่งไม่มีคนอาศัยตัวเองก็ต้องคอยเดินไปดูคอยไปให้อาหารบ่อยครั้งก็รู้สึกเกรงใจเจ้าของบ้านที่แมวเราไปอาศัยอยู่ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนั้นเลยในราคา1ล้านบาทเพื่อความสบายใจแล้วก็วางเงินดาวน์ 500,000 บาทผ่อนมันเรื่อยเดือนละ 25,000 เป็นเวลา20เดือนตอนนี้เนี่ยผ่อนหมดแล้วโอ้โหไอ้แมวนี่มันครอบมา4ตัวแล้วชอบไปอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วคนนี้ไปซื้อบ้านหลังนั้นให้แมวอยู่เลยอ่ะตลอด20ปีที่20เดือนที่ผ่านบ้านให้แมวเนี่ยชีวิตก็ค่อนข้างลำบากนะเพราะว่าใช้เงินบำนาญเกือบทั้งหมดส่งค่าบ้านแต่เหลือใช้แค่ 4,000 บาทก็ต้องรัดเข็มขัดประหยัดกินประหยัดใช้พอส่งหมดก็สบายใจต้องมาอาศัยนอนเล่นอยู่กับแมวโอ้ยส่วนบ้านอีกหลังนึงให้ลูกๆอยู่เหมือนเดิมตัวเองก็เลยมาอยู่บ้านหลังนี้กับแมวเลยเฮ้ยแมวพามาอยู่บ้านหลังนี้เลยแมวพามาซื้อบ้านใจบุญมากอ่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อ้าวอันดับ9นะครับปกติไปเติมน้ำมันเนี่ยนะเจอแต่ว่าคนเนี่ยไม่จ่ายค่าน้ำมันเนาะโกงปั๊มเจอเรื่องนี้เข้าไปก็งงเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าปั๊มมีความผิดพลาดอะไรล่ะโกงคนเติมหรือเปล่าไม่รู้เติมน้ำมันได้น้ำเปล่ารถเขาเกือบพังครับพี่ไรเดอร์คนนี้นะฮะเติม E20 ขี่ออกมาไม่ถึงกิโลรถสะดุดนะครับกึกเปิดฝาถังขึ้นมานะครับว้าวทำไมมันมีน้ำผสมอยู
2: ่
1: เพิ่งเติมน้ำมันออกมานะฮะเขาก็เลยสงสัยว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับตัวเมืองสมุทรปราการไรเดอร์คนนี้ไปเติมน้ำมันนะครับบนถนนสุขุมวิทนะปั๊มได้มาตรฐานด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาขี่ไปเติม E20 120บาทจากนั้นขี่ออกมาจากปั๊มไม่ถึง1กิโลรถเริ่มสะดุดเร่งไม่ขึ้นเขาก็ต้องรีบเอาอาหารไปส่งลูกค้าก็ฝืนบิดไปนะครับพอส่งเสร็จเอาเข้าไปเช็คที่ศูนย์นะฮะ ศูนย์บอกเปิดออกมาเนี่ยนะครับดูถังน้ำมันก่อนเลยเฮ้ยมันมีน้ำอยู่อะน้องน้ำมันปนอยู่กับน้ำมันช่างเลยดูดออกมาใส่แกลอนเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับก่อนที่ตัวเขาเนี่ยจะเดินทางกลับไปที่ปั๊มน้ำมันเพื่อสอบถามตรวจสอบข้อเท็จจริงไปถึงปั๊มยืนยันว่าไม่มีเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ความผิดพลาดของทางปั๊มหลังจากนั้นครับเริ่มมีเพื่อนมีผู้เสียหายคนอื่นๆกลับมาที่ปั๊มนี
2: ้
1: โชคดีนะไม่งั้นเนี่ยปั๊มก็เหมือนจะไม่รับผิดชอบไงปั๊มบอกไอ้น้องไม่ใช่หรอกไอ้น้องไปเติมยังไงมามันมีน้ำได้ไงแต่สักพักนึงนะครับเริ่มมีผู้เสียหายทยอยเอารถเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โหถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยหนักเลยนะพี
2: ่
1: แล้วจริงมีน้ำมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถยนต์หลายคันอาการเดียวกันเลยหลังจากเติมน้ำมันจากปั๊มนี้ออกไปนะครับสุดท้ายแล้วปั๊มก็เลยต้องไปตรวจสอบถังเก็บน้ำมันที่อยู่ใต้ดินนะครับพบว่ามันมีน้ำเนี่ยนะฮะไหลปะปนเข้าไปอยู่ในถังน้ำมันจริง
2: ๆค่ะ
1: ก็เลยต้องสั่งปิดการจำหน่าย E20 เป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบนะฮะแล้วก็รับปากกับทางกลุ่มผู้เสียหายว่าจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวเดี๋ยวตามกันต่อนะว่าน้ำมันลงไปในถังน้ำมันที่อยู่ใต้ดินได้ยังไงนะพี่น้องอะไรมันรั่วอะไรยังไงนะ
2: ค่ะ
1: โอ้โหมีน้ำเข้าไปในรถพังไหมเนี่ยนะมันต้องเกี่ยวกับเครื่องมันต้องพังแน่ล่ะมันถึงกระตุกกุกๆๆครับ
2: ค่ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: โอ้ข่าวนี้เห็นแล้วขนลุกถ้าเกิดทั้งบ้านทั้งอะไรเจอแต่แมลงวันเต็มไปหมดเลยทำยังไงเนี่ยเขาบอกว่าใช่ดูดิทุกที่ทุกทางทุก
1: นี่คือเขาเอาแผ่น
2: ที่มันติดกาวนะแล้วตามพื้นตามอะไรก็มีหมดเลยอ่ะจนอยู่กันไม่ได้เลยเนี่ย
1: อยู่ใกล้พวกฟาร์มหมูไหมเคยเจอปัญหาหนึ่งอยู่ใกล้ฟาร์มหมู
2: ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เป็นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านสะพานหินแล้วก็บ่อแร่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองนะจังหวัดภูเก็ตเขาบอกแมลงวันระบาดอย่างหนักเลยอ่ะอยู่ไปหมดเลยบินตอมไปทั่วทั้งชุมชนทั้งในบ้านร้านอาหารตลาดพื้นที่สาธารณะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยแย่ไปหมดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนในพื้นที่บอกว่าตอนนี้หลายร้านอาหารหลายร้านเลยต้องประสบกับปัญหาแมลงวันตอมอาหารจนลูกค้าไม่กล้าเข้าไปใช้บริการบางครอบครัวไม่สามารถนั่งกินในภายในบ้านได้ตามปกตินะคะเด็กเล็กที่อยู่ตามโรงเรียนน่ะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะโอ้ชาวบ้านก็เลยบอกว่าห่วงมากเลยว่าจะโรคที่มากับแมลงวันมีโรคอะไรบ้างอาการท้องร่วงอาหารเป็นพิษนะคะแล้วก็โรคในระบบทางเดินอาหารที่อาจเกิดจากเชื้อโรคปนเปื้อนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็เลยแนะนำกันเองว่าขอให้หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่เปิดทิ้งไว้นะคะถ้าเกิดไม่มีภาชนะปิดเนี่ยอย่าไปกินแล้วก็น้ำดื่มไม่ต้องกินในที่ภาชนะปิดเลยนะเพราะเสี่ยงแมลงวันตอมเยอะมากขนาดนี้ก่อนกินอาหารก็ต้องล้างมือด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการท้องเสียอาเจียนหรือมีไข้ควรที่จะไปพบแพทย์ชาวบ้านวิงวอนเลยแหละบอกว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงมาพื้นที่เพื่อเร่งหาสาเหตุโอ้ยังไม่รู้สาเหตุนะขอให้ลงมาเพื่อหาสาเหตุแล้วก็แก้ปัญหาแมลงวันระบาดย้ำอีกครั้งว่าในพื้นที่ตำบลวิชิตนะคะหมู่บ้านเนี่ยสะพานหินและบ่อแร่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเห็นแล้วน่ากลัวจริงๆไม่มีพื้นที่ว่างเลยเนี่ยมีแต่แมลงวันเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
2: ถ้าเป็นอย่างนี้มันใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้หรอกโด่ง
1: จริงพี่โอ้โห
2: บางทีเราบ้านเราตัว2ตัวนี้ก็แย่เหมือนกันนะมันเข้ามาหลงเข้าไปนี่โหโยเยขนาดเนี้ย
1: โอ้ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เอาจากภูเก็ตมาดูที่สุราษฎร์กันหน่อยนะครับเขาบอกสังคมทุกวันนี้มันอยู่ยากครับแค่ขอให้เบาเสียงโทรศัพท์นะปรากฏว่าคนที่เราไปขอไปเตือนเขาเนี่ยไม่พอใจถึงขนาดขู่จะเอาชีวิตกันเลยนะฮะนักธุรกิจหนุ่มวัย58ปีนะครับโอ้เขาบอกว่าไปนวดคือคนนอนนวดนะพี่บางทีก็อยากจะหลับพักสายตาใช่ไหมหมอนวดก็นวดไปสิอันนี้คือนวดแผนโบราณจริงๆนะนวดไปนะครับตัวเองก็อยากจะหลับทีนี้นะฮะเขาบอกว่าระหว่างนั้นเนี่ยนะระหว่างที่เขานวดอยู่เนี่ยนะครับมีวัยรุ่นอายุประมาณ30ปี อยู่ห้องข้างๆเตียงข้างๆเปิดมือถือเสียงไลน์อ่ะมันดังไม่หยุดอ่ะตริงตริงตริงตริงตริงตริงมันตริงอยู่นั่นแหละนะครับเออนะนักธุรกิจหนุ่มรายนี้คุณโสมนัสเนี่ยนะครับก็เลยตะโกนไปนะครับก็ตะโกนข้ามไปด้วยความสุภาพนะโทษนะครับกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์หน่อยครับ
2: น่าแน่ใจว่าเสียงสุภาพ
1: ก็เขาว่านะในข่าวว่าอย่างนั้นนะในข่าวก็บอกว่าเขาพูดแบบนี้เลยนะกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์หน่อยครับแทนที่เรื่องจะจบนะครับคู่กรณีครับวัยรุ่นอายุ30ปีนะฮะเดินเข้ามาเลยครับเปิดม่านรับโวยเลยฮะพยายามที่จะเข้าไปทำร้ายร่างกายเลยนะเขาบอกพนักงานนวดหมอนวด3คนต้องช่วยกันห้ามไว้นะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยนะฮะบอกว่าเรื่องมากนะใช่ไหมเดี๋ยวจะพาพวกมาลุ
2: ม
1: จะเอาให้ถึงป่าช้าเลย
2: โอ้
1: เนี่ยนักธุรกิจรายนี้ก็เลยบอกว่าโอ้โหนี่มันข่มขู่ถึงขนาดจะเอาชีวิตกันแล้วนะถ้าไปป่าช้านี่มันหมายความว่าจะเอาชีวิตนะนี่แค่ตะโกนบอกขอให้ลดเสียงโทรศัพท์นะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ไปแจ้งความแล้วนะครับที่สภ.เมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมกับคลิปวิดีโอแล้วก็เอากล้องวงจรปิดนะครับในที่เกิดเหตุไปด้วยนะก็นักข่าวคงได้ฟังกันแหละพี่นะครับว่าเขาพูดเนี่ยด้วยความน้ำเสียงคือมันก็ต่างกันเลยนะเฮ้ยเบาๆหน่อยร้ายอ่ะถ้าอย่างเงี้ยมันก็พร้อมมีเรื่องใช่ไหม
2: พร้อมบวก
1: พร้อมบวกแต่เขาบอกว่าเขาพูดด้วยความสุภาพโทษนะครับช่วยปิดเสียงโทรศัพท์หน่อยครับ
2: เป็นดวงเจออย่างนี้กล้าหรอไม่กล้าหรอพี่มันไม่ยอมไม่อยาก
1: ไม่
2: ร
1: ู้ไม่กล้าตะโกนไปบอก
2: ไม่พูดอะไรเลย
1: ก็ต้องทนฟังตริ้งตริ้งตริ้งไปเหรอพี่เออนะ
2: ถ้าเกิดคนที่เรา
1: อาจจะบอก
2: ถ้าคนที่เราไม่รู้จักอ่ะถ้าเราเออ
1: บอกทางร้านไปบอก
2: เออเราอย่าไปด้านเองเลยบางทีเราไม่รู้จริงว่าคู่กรณีเขาเป็นยังไงมาก่อนเราไม่รู้จักมองเรารู้ว่ารู้จักกันมาก่อนอ่ะไม่ได้เลยเรื่องพวกนี
1: ้แต่ถ้ากลับกันให้ทางร้านไปบอกนี่ไอ้เนี่ยจะไปเล่นหมอนวดแทนนะไปเล่นซัดหมอนวดแทนนะดูใจร้อนจังเลยนะฮ
2: ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: โอ้ไทยช่วยไทยพลัสนะคะต้องสงสารกลุ่มผู้สูงอายุนะดงเขาก็พยายามที่อยากจะได้นะไอ้โครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: เพื่อนเนี่ยเพื่อนอยู่กำแพงเพชรให้พี่กวยดู
2: เพื่อน
1: ไปถ่ายมาหน้าแบงก์กรุงไทยนี่ฮะเขาเอารองเท้ามาวางแล้วก็เท้าเปล่าอ่ะนั่งกันมันไม่ร้อนเหรอเนี่ย
2: ที่
1: นั
2: ่งกันที่พื้นอยู่อ่ะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ย
1: มารอคิวกันอ่ะ
2: แล้วใช้รองเท้าไปจอง
1: ใช่เพราะว่าไปนั่งกลางแดดไปยืนกลางแดดไม่ไหว
2: ใช
1: ่ก็รองเท้าวางแล้วตัวเองก็มานั่งแต่ถึงจะนั่งหลบอ่ะผมเห็นเท้าก็โดนแดดอยู่ดี
2: ถูกร้อนแล้วช่วงนี้ร้อนด้วยฝนก็ไม่ตกอ๋อนี่จะบอกให้ว่ามีคุณยายท่านนึงอ่ะอายุ74ปีเนี่ยน่ะตั้งใจอยากจะไปใช้สิทธิ์จะไปแบงค์แหละให้ช่วยเขายืนยันตัวตนหน่อยออกจากบ้านตั้งแต่6โมงนะขอเงินลูกไปด้วยนะนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาจากอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยนะคะไปยังธนาคารกรุงไทยสาขาบางน้ำเปรี้ยวเพื่อจะไปยืนยันตัวตนแล้วก็รับสิทธิ์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งเนี่ย60 40น่ะเวลาไปถึงแล้วก็ไม่ใช่ว่าเข้าได้ทันทีเหมือนที่ต้องพูดเนี่ยมันยื่นต่อแถวจำนวนมากเลยรอไปถึง3ชั่วโมงพอถึงคิวตัวเองเนี่ยเจ้าที่ถามรายละเอียดตรวจสอบโทรศัพท์พบว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตเนื่องจากเป็นโทรศัพท์ใช้แค่โทรเข้าโทรออกเท่านั้นตัวเองก็ไม่เคยเติมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมาก่อนเลยเพราะเล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นไม่สามารถดำเนินการยืนยันตัวตนได้คุณยายเล็กท่านนี้ตัดพ้อต่อว่าโอ้โหดูสิตั้งใจอยากได้เงินจากโครงการมาจุนเจือครอบครัวใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่ขั้นตอนยุ่งยากเสียเวลามากเลยสุดท้ายก็เลยกลับไปโอ้มีคนแก่หลายคนบอกเนี่ยรู้สึกแบบทำไมมันต้องยากยิ่งขนาดนี้ทำไมไม่ให้คนแก่แบบว่าเหมือนคล้ายๆแบบให้เหมือนผู้สูงอายุอะแจกผู้สูงอายุไปอยู่ในระบบอยู่แล้วเงี้ยไม่ต้องยืนยันอะไรอย่างงี้ไงโอ้เขาบอกอุ้ยคุณยายคนนี้สงสารจริงเลยดงทั้งนั่งมอเตอร์ไซค์ทั้งมายืนรอในสุดทำไมลูกไม่บอกอะว่าคุณแม่ไม่มีโทรเน็ตไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้แล้วว่
1: า
2: แค่นี้เองอะทำไงก็ไม่ได้เลยเนี่ย
1: ครับผมต้องเนี้ยต้องบางทีต้องให้
2: เอาใหม่เอาใหม่5ล้านยังมีอยู
1: ่ลูกๆหลานๆมาช่วยเนาะคนที่เก่งพวกเทคโนโลยีหน่อยอ่ะ
2: ใช
1: ่ตามมาไปตามหลานมา
2: อื้อ
1: ครับ
3: มหานครรอบทิศ
0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: าแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: จริง
1: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
2: 8

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาค

0: และจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
2: อันดับ5นะครับวันนี้เอาเรื่องฟุตบอลโลกสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามีความคืบหน้ามานะครับเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดซึ่งจะเริ่มขึ้นวันที่11มิถุนายนนี้แล้วนะครับฟุตบอลโลกนะครับล่าสุดท่านรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีดีนะฮะก็ออกมายอมรับแล้วล่ะนะครับยอมรับตรงๆว่าด้วยข้อจำกัด ด้วยข้อจำกัดครับพี่กวยเราจะไม่ได้ดูอาจจะไม่ได้ดูบอลโลกนะด้วยงบประมาณของภาครัฐนะประกอบกับสถานการณ์โลกที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งวิกฤตนะครับหลายภูมิภาควิกฤตสงครามวิกฤตเศรษฐกิจอาจจะไม่เหมาะสมที่เราจะซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดในเวลานี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้จริงๆมีภาคเอกชนหลายรายนะให้ความสนใจนะครับแต่อยากจะให้รัฐเนี่ยร่วมสนับสนุนอยากได้การสนับสนุนจากภาครัฐก็จะคนละครึ่งหรืออะไรก็ว่ากันไปละนะครับแต่ท่านบอกว่าเมื่อพิจารณาแล้วนะฮะท่ามกลางภาวะแบบนี้เป็นช่วงวิกฤตในการนำเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยมาซื้อลิขสิทธิ์กีฬารายการเดียวเนี่ยไม่มีความจำเป็นครับนะเพราะฉะนั้นถ้าถึงเวลานี้วันนี้ใน26พฤษภาคมนะครับความหวังของคนที่จะรอดูบอลโลกเนี่ยต้องบอกว่ายังริบหรี่ยังริบหรี่นะฮะเพราะเอกชนผมฟังแล้วเขาบอกว่าถ้าให้เขาทุ่มซื้อเจ้าเดียวมาแล้วมาถึงจะให้มาแบบว่าขายกล่องขายลิงก์ขายอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ไหวเอกชนเขาบอกแล้วเจ้าเดียวเขาไม่ไหวไม่คุ้มจะร่วมกับรัฐรัฐก็บอกว่ารัฐก็ไม่อยากทุ่มงบตรงนี้เหมือนกัน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับอ้าวก
3: ็แหมฟังตอนแรกเราเลยว่าอุ้ยยังไงก็ได้
2: ใช่ไหม
3: ยังไงก็ได้
2: บางคนบอกอยากดูน้องลิซ่านะน้องลิซ่าจะมาโชว์พิธีเปิดตอนพักครึ่งด้วยนะ
3: เ
2: ออสงสัยจะอดซะแล้วครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
3: ข่าวนี้น่าหดหูใจมากๆเลยดงโอ้โหลูกชายเนี่ยข่มขืนลูกชายแท้ๆเลยล่วงละเมิดทางเพศแม่
2: ข่มขืนแม
3: ่แม่แม่เนี่ยอายุ46ปีนะคะแม่เขาก็อยู่กับลูกชาย2คนมีลูกชาย2คนนะคะเพราะว่าแม่เนี่ย อยู่กับลูกชาย2คนเพราะว่าพ่อเนี่ยเพิ่งเสียไปเมื่อ2ปีก่อนฐานะครอบบ้านยากจนเลยแหละบ้านเป็นบ้านปูนสภาพเก่าทรุดโทรมเลยลูกชายคนเล็กเนี่ยติดยาแล้วก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อเนื่องวันที่เกิดเหตุอ่ะแม่เล่าบอกว่าลูกชายกลับเข้าบ้านในอาการมึนเมาแล้วก็ใช้กำลังบังคับและข่มขู่จนไม่สามารถต่อสู้ขัดขืนได้หลังเกิดเหตุอ่ะคุณแม่ก็เลยตัดสินใจไปปรึกษาเพื่อนบ้านแล้วก็เข้าแจ้งความกับตำรวจในช่วงตอนเช้าเลยตำรวจก็เชิญลูกคนเล็กคนอายุแค่15ปีเองอ่ะก็เชิญลูกคนนี้สอบปากคำเจ้าตัวก็ยอมรับโดยอ้างว่าตัวเองเมาเหล้าแล้วก็เสพยาจึงควบคุมอารมณ์ไม่ได้อย่างไรก็ตามเนี่ยอายุ15ปีนะก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนตามกฎหมายคงไม่ได้เข้าคุกหรอกคงต้องไปบ้านพักอะไรต่างๆเหล่านี
2: ้
3: เออหลายคนก็กลัวว่าก็ไปแจ้งแม่ไปแจ้งจับอ่ะกลัวเดี๋ยวลูกชายกลับออกมาแล้วจะก่อเหตุอีกทำไงเนี่ยเออขอหน่วยงานว่าเออถ้าเกิดออกมาจากไอ้นี่แล้วอ่ะคือแจ้งความแล้วมันไม่ได้เข้าคุกแน่ๆเลยอ่ะเข้าบ้านพักแต่ถ้าเกิดกลับออกมาแล้วเนี่ยขอให้หน่วยงานเนี่ยเอาตัวไปบำบัดด้วยเนาะโอ้โหน่ากลัวนะลูกเนี่ยทั้งเมาทั้งอะไรมียาเสพติดยาบ้าเมาเหล้าอีกโอ
1: ้มหานครรอบทิศอันดับ3
2: เอาจังหวัดอื่นๆเป็นไหมเขาบอกว่ามันสะท้อนสภาพเศรษฐกิจนะคนไทยกับหมูกระทะนี่จริงมันเป็นของคู่กันนะ
3: แล้วก็มันเป็นเหงางั้น
2: แล้วยิ่งถ้าอยู่ในเขตมหาลัยในเขตชุมชนพวกเนี้ย
3: ต้องคึกคัก
2: มันต้องคึกคักเพราะว่าคือคนไทยเองก็ชอบกินหมูกระทะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับเนี่ยเขาบอกเดือนนี้เป็นเดือนปราบเซียนเพราะอะไรหน้าฝนนั้นเปิดเทอมคนใช้เงินกันไปหมดนะครับร้านหมูกระทะแถวๆรังสิตโชว์ภาพโต๊ะแบบไร้ลูกค้าเลยครับร้านอื่นก็มาส่งกำลังใจบอกไม่ใช่พี่ร้านเดียวหรอกร้านเขาก็เงียบเหมือนกันนี่ฮะร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านถังเงินหมูกระทะอยู่แถวๆรังสิตคลอง1นะครับโอ้โหเขาบอกเงียบแบบผิดปกติเงียบแบบหน้าปิดร้านเงียบแบบหน้าพาพนักงานหนีไป
3: ก็มันไม่มีคนนั่งสักโต๊ะเลยอ่ะ
2: ไม่มีลูกค้าเลยเขาบอกไม่ใช่คอนเทนต์นะครับเป็นช่วงที่หนักที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมานะอย่าลืมว่าพวกเนี้ยวัตถุดิบมันเสียได้นะ

0: มันเข้าเนื้อนะฮะเขาบอกว่าเขาคิดว่ามีแค่ร้านเขาร้านเดียวที่ช่วงนี้มันเงียบมันเครียดพอโพสต์เรื่องราวนี้ไปเนี่ยนะฮะโอ้มีเหล่าบรรดาผู้ประกอบการเพื่อนๆร่วมอาชีพนะครับเข้ามาเม้นเข้ามาบอกว่าเหมือนกันเลยพี่นะ
1: ค่ะ
0: เข้าใจหัวอกเลยพี่ในลักษณะแบบคนหัวอกเดียวกันนะฮะทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าพฤษภามิถุนากรกฎาคม3เดือนเนี้ยมักจะเป็นเดือนปราบเซียนของทุกๆปีถ้าใครผ่านไปได้เจอหน้าฝนด้วยที่บอกเปิดเทอมด้วยนะครับใครผ่านไปได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะหลายท่านก็เจ๊งปิดร้านเพราะฉะนั้นเขาก็รออยู่ว่าไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันจะกระตุ้นได้มากน้อยขนาดไหน
1: จะกระตุ้นได้มากน้อยขนาดหนึ่งเดี๋ยวมิถุนาดูอีกทีหนึ่งมิถุนาก็ยังอยู่ในหน้าฝนอยู่เนอะ
0: ใช่ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อ่ะในเรื่องของพรบ.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยก็ตอนนี้ก็จำได้ไหมว่าฝ่ายค้านเขายื่นสารรัฐธรรมนูญนะสารรัฐธรรมนูญก็รับความร้องไว้แล้วก็นี่ก็ครบ1อาทิตย์แล้วทางครม.ต้องส่งคำชี้แจงไปนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเตรียมส่งให้สารรัฐธรรมนูญและไอ้คำชี้แจงเนี่ยในการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทำคำชี้แจงมาหมดแล้วตัวเองก็ได้อ่านและอ่านตรวจสอบ 2-3 ครั้งสมบูรณ์แล้วนะคะยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยมั่นใจอย่างยิ่งและเราก็ไม่ได้กังวลเลยว่าจะทำสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าก่อนออกเนี่ยพระราชกำหนดฉบับนี้ก็ผ่านการกลั่นกรองทางกฎหมายอย่างรอบคอบแล้วว่าหากกฎหมายที่รัฐบาลหากขัดเนี่ยรัฐบาลคงไม่ทำนะคะแล้วก็บอกว่าในการกู้ครั้งนี้นะคะเป็นการกู้เงินสกุลเงินบาทภายในประเทศนะคะก็ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในระบบเงินฝากของไทยก็มีสภาพคล่องมหาศาลซึ่งการที่สถาบันการเงินปล่อยกู้รัฐบาลในระยะยาว 9-10 ปีด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำมากแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจว่าเงินกู้นี้จะไม่เป็นหนี้เสียแน่นอนโดยรัฐบาลเนี่ยจะนำเงินทีนี้เนี่ยไปตอบแทนกลับมาในรูปแบบของภาษีแล้วก็เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะคะนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าเจตนารมณ์ในการกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงเป็นเงินหมุนเวียนลงสู่ประชาชนทันทีไม่ใช่โครงการลงทุนของกระทรวงต่างๆที่ต้องใช้เวลา 3-8 ปีถึงจะเห็นผลยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ถึงมือประชาชนโดยตรงไม่มีตกข้างทางหรือมีเบี้ยบ้ายหลายทางอย่างแน่นอนเพราะเป็นดีลโดยตรงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
0: อ
1: ันนี้ก็กู้เงินกับแบงก์ในประเทศเงินฝากของแต่ละแบงก์ในประเทศเราอะเยอะนะที่มีเงินแต่ละแบงก์อยู่นะเขาก็ปล่อยให้รัฐบาลกู้เนี่ยครั้งนี้แหละ400,000
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: ทิ้งท้ายกันด้วยเหตุสะเทือนใจเมื่อวานนี้นะครับที่คนร้ายไปยิงตำรวจที่ปัตตานีแล้วปรากฏว่านะกระสุนเนี่ยมันไปโดนภรรยาท่านนะครับที่อุ้มลูกอายุแค่40วันนะครับตัวภรรยาเสียชีวิตนะวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจและหนูน้อยวัย2เดือนนะฮะหรือว่าอายุประมาณสัก40กว่าวันเนี่ยนะครับตอนนี้ทั้ง2คนเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วครับแม้ว่าจะโดนยิงนะครับ
1: เขาบอกไปโดนเด็กด้วยนะ
0: โดนเด็กด้วยเพราะแม่อุ้มอยู
1: ่ใช่
0: แต่แม่นี่เข้าศีรษะเลยไม่รอดนะครับวันนี้ท่านผู้ว่านะครับนางพาติมะสดียามูนะครับผู้ราชการจังหวัดปัตตานีก็ไปเยี่ยมดาบอดุลและเด็กหญิงอัฟรีนาฮายีสุหลงนะครับนะลูกสาววัย2เดือนมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับเห็นบอกตัวดาบอดุลเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บขาทั้ง2ข้างหมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนน้องอัฟรีนาเนี่ยนะครับอายุ2เดือนเนี่ยมีแผลถลอกที่หน้าท้องโดนสะเก็ดกระสุนเข้าไปนะครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับมีหัวหน้าส่วนราชการและบรรดาจิตอาสา904นะครับร่วมเยี่ยมให้กำลังใจนะฮะก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ว่าก็กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยการกระทำครั้งนี้เนี่ยนะฮะท่านบอกว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนนะครับเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่เนี่ยหมายเอาชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐ
1: ค่ะ
0: แต่อาจจะพลาดแล้วไปโดนทางครอบครัวแทน
1: ใครๆก็ประนามขนาดเรา

0: โอ้โหเรารับไม่ได้เรา
1: ห
0: ฟ
1: น้
0: ั
1: าง โ
0: แ
1: ร
0: ล้
1: ง
0: ว
1: เ
0: แ
1: ร
0: บ
1: ีย
0: บ
1: น
0: โอ้โห
1: อืม
0: แล้วเด็กแม่กำลังอุ้มลูกอ่ะ
1: ใช่
0: เพิ่งคลอดออกมา
1: เออมันไม่ควรมายิงห
0: ไ
1: น
0: ม
1: ้า
0: ่
1: โร
0: ก
1: ง
0: ี
1: เร
0: ่
1: ียน
0: ว
1: แบ
0: ัน
1: บน
0: อ
1: ี
0: ่
1: ้
0: ะ
1: ใช่ไห
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ต้
0: ่
1: องมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็ก
0: ทำแบบแล้วแบบสวมฮิญาบอย่างเงี้ยโอ้โห
1: ครับผม
0: มันจับให้ได้เราเร็
1: มั
0: ว
1: นไม
0: เล
1: ่ใช่
0: ย
1: วิถีลูกผู้ชาย
0: ใช่
1: ครับ
0: มันรอบกัดอ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่ารอบกัด
1: ครับผมอ่ะฝากไว้นะครับพรุ่งนี้อาจจะมีฝนใช่ไหมพี่กล้วยนะ
0: ค่ะ
1: กรุงเทพเราก็มีฝนทั่วไทยกันด้วยนะครับอ่ะระวังกันด้วยนะไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกาย

0: เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา19นาฬิกาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ณวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2558ในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1กิจกรรมเด่นของชมรมคือมีวิชา To Be No. 1ทุกวันพุธสัปดาห์ละ2ชั่วโมงทำให้สมาชิกกล้าแสดงออกสถานศึกษาดีมีบรรยากาศเอื้อต่อการพัฒนาส่วนศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1มีอาสาสมัครประจำศูนย์และไลน์กลุ่มในรูปแบบแชทจบครบเร็วปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาหากปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ ได้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์ให้มีภูมิคุ้มกันมีพลังบวกเช่นงานหัตถศิลป์สร้างรายได้ประดิษฐ์ต้นไม้เงินต้นไม้ทองส่งขายในเพชรบุรีศิลปะการตกแต่งเค้กและผงหม้อแกงเมืองเพชรสำเร็จรูปแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ปี2568และน้ำหอมชิมเมอร์กลิ่นเอกลักษณ์เมืองเพชรได้แรงบันดาลใจจากคำขนานนามของจังหวัดว่าเมืองสามรสได้แก่เค็มเปรี้ยวหวานมาสร้างสรรค์เป็นกลิ่นที่มีความหอมเฉพาะตัวจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการ To Be No. 1เพื่อดูแลเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ To Be No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ To Be No. 1แล้วพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำให้แน่วแน่และตั้งใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำตามความฝันที่จะประกอบอาชีพได้สำเร็จตามที่มุ่งมั่นและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be No. 1จากสถานศึกษาในจังหวัดทั้งเรื่องการเรียนครอบครัวและปัญหาในวัยรุ่นจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ทั้งนี้ในปี2569จังหวัดเพชรบุรีมีอำเภอและชมรมที่ผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศ20แห่งมีสมาชิก To Be No. 1กว่า 93,000 คนมีชมรมทุกประเภท271ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ18แห่ง
4: จบข่าวในพระราชสำนัก
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
2: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ครับขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงษ์ทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันละกันนะครับผมวันนี้ก็วันที่26นะจ๊ะวันอังคารที่26แล้วทักทายพี่ๆคนสวยหนุ่มหล่อด้วยนะจ๊ะที่LTM FM 95ลูกทุ่งอนครนะครับทักทายพี่ๆทุกคนเลยเด้อผู้ใดแน่ผู้ใดแน่ขออภัยนะจ๊ะอุ้ยเมื่อกี้ลมดันไปนิดหนึ่งนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีลุงต่อยด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เอด้วยครับแล้วก็พี่นงรักมาแล้วแล้วก็พี่อรุณสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับแล้วก็พี่นุริงด้วยแล้วก็พี่แทนด้วยแล้วก็พี่ออยนะครับใครอีกพี่สวัสดิ์เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่นางหนูวันนะฮะโอ้โหขอบคุณมากที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนเลยขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้อ่านคอมเมนต์สักนิดนึงพี่ออยมาแล้วแล้วก็น้องฟ้าแอดมินที่สวยที่สุดของหนุ่มหน้ามนนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ขวัญพี่ชัยด้วยนะจ๊ะผมเป็นเกย์พี่บอสความคู่อ้ายขวัญพี่ชัยสนั่นป่าครับผมโอเคเยี่ยมมากเลยพี่ออยอย่าเพิ่งแบตหมดนะพี่ออยนะพี่ออยทำไมแบตต้องจะหมดตลอดเลยอ่ะเศร้าจังเลยแล้วก็สวัสดีคุณพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะครับโอ้โหทักทายทุกท่านเลยนะฮะคนแปลกๆมาอีกแล้วหรอไม่แปลกหรอกเขาก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละอุ๊ยพูดได้ไหมเนี่ยปล่อยเขาไปนะฮะเราไม่ต้องสนใจนะฮะเราฟังเพลงอย่างเดียวดีกว่าเนาะนะฮะสวัสดีพี่ตั้มด้วยครับพี่ตั้มบอกว่าสวัสดีครับพี่บอสรูปหล่อที่สุดแห่งคลื่น95อุ้ยพี่ก็พูดเกินไปขอบคุณมากๆเลยฮะเทด้วยนะฮะ สวัสดีพี่ตั้มด้วยนะแล้วก็สวัสดีคุณพี่จาริรัตน์ด้วยนะฮะสวัสดีจ้าคุณพี่สารีมาแล้วสวัสดีจ้าดีเจขอเพลงกลางดาวของไรอันนะครับแอดเห็นข้อความเราไหมเนี่ยพี่อรุณถามแอดมินเมื่อกี้ได้เห็นข้อความเราไหมน้องฟ้าเห็นอยู่เนี่ยน้องฟ้าเห็นอยู่นะคุณแม่นะฮะสวัสดีคุณแม่ด้วยครับแล้วก็พี่พราวันนะสวัสดีพี่พราวันด้วยนะฮะหาดใหญ่สวัสดีค่ะจากหาดใหญ่นะคะฟังไปด้วยทำงานไปได้โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับโอ้โหถ้าใครที่เข้ามารับชมรับฟังนี่ผมบอกว่าผมเปิดทุกแนวเลยนะฮะวันนี้เรามีแนวเพลงทุกแนวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกอีสานมีทุกแนวแล้วก็มีทุกจังหวะด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่ใหญ่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอเพลงขวัญใจด่านตรวจให้ดีเจอุ๊ยผมปลอดนะฮะทักทายทุกเสียงทุกสายด้วยนะฮะตกใจหมดเลยนี่ก็จะล่อไปซะแล้วยากเลยสวัสดีพี่สำลีด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับผมขอฟังเพลงใหม่ของพี่บอสหน่อยได้ฟังแน่นอนวันนี้ได้ฟังแน่นอนนะครับสวัสดีครับดีเจขอเพลงยังรักใครได้อีกเดี๋ยวผมจัดให้เด้อนะมาแล้วพี่อรุณบอกว่า นึกว่าโดนบล็อกไม่ได้พี่อรุณอย่าเพิ่งอันนี้พี่มาร์ควันนี้พี่มาร์คเข้าใจดีเนาะพี่มาร์คน่าจะใจดีอยู่เนาะอันนี้ก็คุยกันยาวๆเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทาง SMS กันหน่อยนะครับที่ส่ง SMS มาขอเพลงกันนะครับสวัสดีค่ะขอเพลงกลางดาวของไรอันค่ะน้องบอสขอเพลงกลางดาวไรอันด้วยนะจ๊ะได้เลยสวัสดีพี่พิพาด้วยนะฮะขอเพลงกลางดาวนะครับคุณบอสขอเพลงเซิร์ฟโนบิตะลุงโกะตลาดมหาสินเดี๋ยวจัดให้เด้อขอเพลงเข้ามาได้วันนั้นดีเจไม่เห็นเราเหงาละสิเน่ใช่ไหมล่ะพี่ออยหายไปเลยอ่ะผมงอนเลยนะพี่ออยรู้ไหมผมงอนพี่เลยพี่หายไปพี่ไม่เข้ามาดูผมเศร้าเลยนะผมเสียใจมากเสียใจที่สุดในชีวิตนี้เลยที่พี่ไม่เข้ามาดูผมนะ สวัสดีพี่อัญชลีด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่สว่างพรมแก้วด้วยนะครับสวัสดีครับขอเพลงกลางดาวได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะน้องแชมป์

9400นะครับและที่สำคัญนะจ๊ะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนเปิดรับสายหน้าใหม่1สายเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากจะคุยกับหนุ่มน้ำมนพี่ๆคนสวยอยากจะคุยกับหนุ่มน้ำมนนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะจ๊ะ022481366พี่น้องครับช่วงหน้านุ่มน้ำมนรอรับสายพี่น้องอยู่เด้อ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะจ๊ะตอนนี้สารใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่อ้นใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับแมนครับ
1: พี่อ้น
2: สุดรอครับ
1: พี่อ้นโทรมาจากทางไหนนาะครับผมวันนี
2: ้มินบุรีครับ
1: อ๋อมินบุรีโอ้ใกล้ๆกันครับพอไกลกันเด
2: ้อครับก็ทั่วไปทั้งนึงแหละครับ
1: อ๋อมื้อนี้พี่อ้น
2: มีเวลาทั่วครับ
1: อ๋อมื้อนี้พี่อ้นอันนี้พี่อ้นบอกกับผมเที่ยแรกบ่ครับนี่
2: 2เทื่อครับ
1: นี่
2: เทื่อที่2คร
1: ับ อ๋อเทื่อที่2มื้อนี้ได้สายน้ําไม้ได้พี่อ้นเด้อขอเพลงมาเนาะครับมื้อนี้ฮะ
2: บ่ค่อยไอ้บ่ค่อยหวานโซ่ไปครับ
1: มื้อนี้ขอเพลงครับมื้อนี้ครับ
2: ไอ้มักสาคู่ครับของมันแก่นะครับ
1: โอ้อดีตมักสาคู
2: ่แมนครับ
1: เอ้ยชีวิตจริงบ่เนาะนี่คือจังได๋เนาะ
2: บ่ครับบ่ครับก็มวนครับก็เลยฟัง
1: อ๋อได้เลยครับ
2: มวนครับ
1: ครับเพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดนะครับอ้ายครับ
2: ก็ให้ทุกคนครับที่ฟังเก่าหาทุกคนครับที่ทั่วมาหรือผู้ใดก็นะครับให้ทุกคนที่ฟังครับ
1: โอ้ได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มน้ำม่นจะให้ได้ครับพี่อ้นครับ
2: ได้ครับได้
1: ครับวันนี้ขอบคุณพี่อ้นหลายๆครับผม
2: ครับ
1: สวัสดีคร
2: ับ
1: เอาละครับพี่น้องครับโอ้สายน้ำไม้พี่โอ๊ตนะฮะโทรขอมาจากมินบุรีพี่น้องนะฮะขอเพลงอดีตรักมักสาวโคนะฮะของมนแคนนะของไอ้มนแคนแกนคุณพี่น้องโอ้เพลงนี้นี่แต่ก่อนนี่บู้คักหลายเด้เดี๋ยวเฮาไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยกันนะครับผมสำหรับผลงานเพลงอดีตรักมักสาวโคจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: แต่พอลองกันยังไงคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอย

0: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้20:41ยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่มนพด้วยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมและฟังใหม่นะครับแล้วก็พี่สายน้ำด้วยนะจ๊ะพี่สายน้ำขอเพลงเข้ามาเพลงรักสาวบ้านแฮดจ้าและหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะสวัสดีพี่สวัสดีป้ามาลัยด้วยนะครับเห็นพี่อรุณแซวบอกว่ามาแปลกๆผมใช่ไหม พี่บอสหนีไปเถอะหนูเข้ากับบอได้เอ้ยใจเย็นก็หยอกๆกันไปนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตจัดตามคำขอกันหน่อยกับหนุ่มหน้ามนนะครับพิเศษให้ที่ขอเข้ามาในช่วงนี้ก็แล้วกันเด้อ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวศิษฐ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
0: ผมโจอี้ภูวศิษฐ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
2: ด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: ไอ้โปร

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่ขอเพลงเข้ามานะฮะก็จัดให้แล้วนะตามคำขอนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงที่2เดี๋ยวจัดให้ใหม่เนาะนะฮะท้ายชั่วโมงแรกนี้นะจ๊ะขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งผลงานเพลงของพี่ไทยธนาวุฒินะจ๊ะชื่อผลงานเพลงว่าไม่เหงาได้ไงนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะชั่วโมง2หนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์เลยนะจ๊ะโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกอนุทินเผยคุยมาครงชี้แจงชายแดนชัดเพราะไปเห็นมากับตาพร้อมขอยูเนสโกตรวจผลกระทบทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาได้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่านายมาครงได้สอบถามประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาจึงได้ตอบไปในบริบทของไทยตนมาเป็นรัฐบาลช่วงที่มีความขัดแย้งรุนแรงมีการปะทะกันทั้งทางกำลังและการทูตได้ใช้เวลาอยู่ตามแนวรบชายแดนมากเป็นพิเศษเพราะพรรคภูมิใจไทยมีส.ส.แทบทุกจังหวัดในแนวชายแดนช่วงที่มีการสู้รบและสถานการณ์ตึงเครียดมีโอกาสไปยืนบนพื้นที่สู้รบทำให้เห็นสภาพแวดล้อมเวลาต้องชี้แจงกับใครผู้นำหรือตัวแทนประเทศอื่นๆจะใช้รายงานผลจากเจ้าหน้าที่ที่ส่งไปแต่สำหรับประเทศไทยตนคือเจ้าหน้าที่คนนั้นและมีสถานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลดังนั้นเวลามีการกล่าวหาว่าไทยรังแกประเทศที่อ่อนแอกว่าตนสามารถชี้แจงได้อย่างมั่นใจด้วยหลักฐานภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตัวเองการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ได้มีโอกาสคุยกับยูเนสโกซึ่งแจ้งว่ากัมพูชาได้ร้องขอให้ไปสำรวจวัดที่จดทะเบียนมรดกโลกว่าได้รับผลกระทบจากการที่ประเทศไทยโจมตีในช่วงที่มีการสู้รบซึ่งตนได้บอกไปว่าขอให้มาสำรวจประเทศไทยด้วยอย่าไปสำรวจประเทศที่ร้องขอประเทศเดียวจะได้เห็นว่าไม่ได้เป็นการโจมตีฝ่ายเดียวตนได้แจ้งกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสว่าไทยเป็นฝ่ายปกป้องตัวเองมากกว่าแต่หากมีการรุกรานเข้ามาไทยก็จัดเต็มผู้ว่าปัตตานีเยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจและหนูน้อยวัย2เดือนถูกโจรใต้ยิงบาดเจ็บล่าสุดปลอดภัยแล้วทั้งคู่ที่โรงพยาบาลปัตตานีนางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในอำเภอยะรังหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสา904เยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงอายุ38ปีตำรวจสภ.ยะริงจังหวัดปัตตานีและเด็กหญิงอัฟรีนาฮายีสุหลงบุตรวัย2เดือนพร้อมมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากกรณีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจอดุลได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างบริเวณหน้ามัสยิดใกล้โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดินทางมารับลูกชายที่โรงเรียนดังกล่าวโดยมาพร้อมกับภรรยาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนส่งผลให้ภรรยาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและดาบตำรวจอดุลได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างส่วนเด็กหญิงอัฟรีนาวัย2เดือนบาดเจ็บมีแผลถลอกที่หน้าท้องล่าสุดทั้งสองอาการปลอดภัยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแสดงความเสียใจกับครอบครัวดาบตำรวจอดุลขอประณามการกระทำครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่โหดร้ายและชาวปัตตานีไม่เห็นด้วยเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นฝีมือกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หมายเอาชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งฝ่ายความมั่นคงต้องทบทวนเรื่องความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งคือไม่ควรสร้างความรุนแรงในพื้นที่ที่มีเด็กรวมถึงสถานศึกษาด้วยเต้007ลงพื้นที่บางซื่อเปิดนโยบายชุดใหญ่ช่วยเด็กผู้ปกครองดันเงินสนับสนุนรายวันแก้เด็กตีกันนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือเต้007ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่เขตบางซื่อพร้อมด้วยนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมและทีมงานกรุงเทพบินได้ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักในช่วงเลิกเรียนโดยมีนักเรียนจำนวนมากเข้ามาขอถ่ายรูปขอจับมือและขอลายเซ็นนายภาสพงษ์กล่าวว่าได้รับเสียงสะท้อนจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูหลายคนถึงภาระในการจัดทำคลิปวิดีโอสื่อการเรียนการสอนลงแพลตฟอร์มออนไลน์แม้แนวคิดดังกล่าวจะมีเป้าหมายเพื่อลดภาระงานเอกสารแต่ในทางปฏิบัติงานเอกสารเดิมยังคงต้องทำและต้องเพิ่มภาระในการคิดรูปแบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยขณะที่นายมงคลกิจกล่าวว่าหนึ่งในปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขคือการทะเลาะวิวาทของเยาวชนกลุ่มกรุงเทพบินได้เตรียมผลักดันนโยบายจัดเวทีประลองกำลังในทั้ง50เขตเปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่มีปัญหาความขัดแย้งได้ใช้การแข่งขันกีฬาการต่อสู้ตามกติกาสากลเช่นมวยไทยแทนการยกพวกตีกันบนท้องถนนส่วนปัญหาค่าครองชีพและภาระของผู้ปกครองทางกลุ่มมีแนวคิดผลักดันนโยบายสนับส นุนค่าใช้จ่ายให้เด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่0ถึง18ปีหรืออาจขยายถึงระดับอุดมศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงานโดยเสนอให้ได้รับเงินสนับสนุนประมาณวันละ100บาทหรือเดือนละ 2,000 บาทเป็นระยะเวลา9เดือนต่อปีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ 21:08 นยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับเอาล่ะตอนนี้สาน้ำไมพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้ครับรถสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะน้องบอสหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอด
4: ครับสวัสดีพี่นกด้วยนะจ๊ะโอ้ไม่ได้คุยกับพี่นกนานเลยนะเนี่ย
5: อาจารย
4: ์ตอนนี้พี่นกรับชมรับฟังทางไหนอยู่ครับตอนนี้จ๊ะ
5: ตอนนี้พี่ฟังในวิทยุอยู่จ
4: ้
5: ะ
4: อ๋อในวิทยุนะจ๊ะพี่นกตอนนี้สุพรรณฝนไม่ตกใช่ไหมเนี่ย
5: ตกเมื่อตอนประมาณ5 โมงเย็นนี่จ้ะ
4: อ๋อตกเพิ่งตกไปสิครับถ้างั้น
5: จ้ะ
4: โอ้โหพี่นกครับวันนี้พี่นกโทรเข้ามาหน้าใหม่วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาจ๊ะ
5: โอ้ดวงใจจ้ะ
4: โอ้ดวงใจของพี่ดีเจเมทิชา
5: ใช่จ้ะ
4: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
5: ก็ให้เอฟซีทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้น้องบอสหนุ่มน้ำมนต์คนนักก่อแล้วก็น้องเมย์แล้วก็พี่วันนิสาแล้วก็พี่สุวรรณแล้วก็พี่นันดิษแล้วก็พี่หนุ่มน้องเต้จ
4: ้
5: ะ
4: ได้เลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊
5: ะ
4: พี่นกครับก่อนเดี๋ยวก่อนวางสายรบกวนพี่นกพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
5: เดี๋ยวพี่ลองพูดดูก่อนถ้าไม่ถูกยังไงหนุ่มน้ำมนต์ก็ด้วย
4: ได้เลยครับได้เลยครับพี่นกโอเคครับเริ่มเลยจ้ะ
5: จ้าขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลและเกลือโซเดียมใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: ว้าวขอบพระคุณพี่นกมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
5: จ้า
4: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้า
4: เอาละครับสายน้ำมันจากพี่นกสุพรรณครับขอเพลงเข้ามาโอ้ดวงใจของพี่เมย์ทิชานะครับดีเจเมย์ของเรานั่นเองนะฮะสาวสวยของเรานะคะเอาเพลงนี้พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยครับแล้วก็พี่วันวิสาพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณนะแล้วก็ FC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยฮะจากพี่นกสุพรรณนั่นเองสายน้ำมันของเรานะฮะโอ้ดวงใจ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหสุดยอดสุดยอดมากครับสุดยอดจริงๆอ่ะโอ้ปรบมือเลยฮะเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ดีมากเลยนะฮะเพลงนี้โอ้โหร้องได้ไงวะเนี่ยจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงตีสามนะฮะโอ้โหตีสามเลยนะตีสามของบอสธีรพงศ์นะฮะต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่น้องใหม่ดีกว่าเรียกว่าน้องใหม่กำลังมาแรงเลยตอนนี้นะฮะโอ้โหผมเจอตัวจริงพี่เขานี่แบบน้องเขานี่แบบสุดๆเลยนะฮะอย่างเท่เลยนะฮะสำหรับบอสธีรพงศ์นะฮะผลงานเพลงตีสามนะคะโอ้โหเพลงนี้ก็คำร้องทำนองของคุณพี่หมายสุจิมงคลนะครับเรียบเรียงดนตรีอาจารย์อนนท์เชื้อบุญมานะฮะแล้วก็ทำเพลงดังเยอะแยะมากมายเลยนะฮะโอ้โหอาจารย์อนนท์เนี่ยยกตัวอย่างเพลงบ่ว่างกำลังเจ็บฮะโอ้โหแนวคนหมดใจของบอสธีรพงศ์ครับทุกคนฝากด้วยนะฮะผลงานเพลงใหม่นะฮะของบอสธีรพงศ์นะครับตีสามนะฮะเข้าไปฟังได้ทาง YouTubeนะจ๊ะแล้วก็หรือใครจะขอผลงานเพลงนี้ก็ได้นะฮะฝากด้วยฮะผลงานเพลงตีสามนั่นเองจ้ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณทรีตเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะกับหนุ่มหน้ามนนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะจ๊ะก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับพี่น้องเขามะมวนมาซื้อน้ำกันนะครับก็วันนี้ต้องขอบพระคุณจริงๆด้วยนะครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพาะๆพิเศษให้พี่ๆทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับผมขอให้มีความสุขกับบทเพลงต่อไปนี้ที่หนุ่มน้ำมนต์จะมอบให้นะ

ครับผมสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับผมเวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะจันทร์อังคาร20:00จนถึง20:00ทุกสัปดาห์ครับขอพี่น้องนอนหลับฝันดีเงินคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาเด้อพี่น้องเด้อสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิตโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะช่วงเวลาแบบนี้ค่ะจะเจอกันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ2ชั่วโมงค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองโอ้โหวันนี้เป็นไงเปิดมาด้วย3งานเพลงโจ๊ะๆนะคะลูกทุ่งสนุกสนุกกันเลยนะคะมาดูกันว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นมากับคนแคนสแตนด์อัพคิดถึงมากคือพี่กิ๊บบุษราเนี่ยนะคือเคยเจอตัวจริงครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยเจออีกเลยคือตั้งแต่สมัยหนูเป็นยังไม่ได้เป็นศิลปินนะคุณผู้ฟังแล้วก็พี่กิ๊บเขาไปเล่นคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเซ็นทรัลเชียงใหม่อ่ะนะคะแล้วสวยมากวิ้งมากนะคนแคนสแตนด์อัพนะคะแล้วก็ต่อด้วยคุณนายค่ะแมลงสาบนะคะงานจากพี่ยุ้ยญาติเยอะนะจำได้ว่ามีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแต่ยังไม่ได้เปิดให้เลยติดค้างไว้แบบนานมากแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นคนฝากเพลงนี้เอาไว้ก็มารายงานตัวได้นะคะแล้วก็ที่จบเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะสนุกสนุกเลยจากพี่ลิ้วอาจารยานะคะกับสับรถนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลือกงานเพลงสนุกๆ นะคะมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะก็ทักทายเข้ามาได้เลยฝากเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะหรือจะส่งเข้ามาเป็นข้อความนะคะพิมพ์ข้อความมือถือนะคะ SMS นะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ทักทายอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังนะคะอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีทั่วประเทศเลยนะคะใครที่บอกว่าหาคลื่นไม่เจอนะคะก็พิมพ์มาสอบถามได้นะคะที่ Facebook Live ของเรานะคะฟังเสียงดีเจแล้วอยากจะเห็นหน้าดีเจก็สามารถวาร์ปเข้ามาเนี่ยนะฮะวาร์ปเข้ามาที่เพจของเราได้มีการไลฟ์ทุกชั่วโมงนะคุณผู้ฟังขาทุกช่วงดีเจเลยนะฮะตรงนี้ก็สามารถที่จะแชทคุยกันแบบสดๆได้เลยนะฮะสมาชิกของเราตอนนี้อบอุ่นนะคะอุ่นหนาฝากครั้งคึกคักน่ารักอ่างมากเลยล่ะทายอินเพลงนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยกันละกันนะคะสำหรับเพจของเรา LTM FM 95นะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้มีติดมือถือติดเครื่องเอาไว้อยากจะให้ดาวน์โหลดนะคะกับแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทหนูก็ยังจะใหม่ตลอดใหม่แอปพลิเคชันจากอสมท MCOT Connectนี่ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android บอกเลยว่าตรงนี้สามารถติดตามได้ทุกคอนเทนต์ของอสมทนะคะไม่ว่าคุณจะอยากฟังเพลงแนวไหนนี่นะคะฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทุกรายการ FM 95ลูกทุ่งมหานครหรือว่าใครที่นะคะบางช่วงเวลาอยากฟังเพลงสากลเนี่ยก็เมท107นะคะ107นะคะหรือจะเป็นกีฬาก็ทาง Active Radio นะคะ99นะคะหรือจะเป็นช่องข่าวก็ 100.5 เนี่ยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆรายการนะคะอย่างเพลงป๊อปอะไรก็จะเป็นทาง Mellow Pop ด้วยนะคะส่วนข่าวสารต่างๆนะคะก็ติดตามได้เลยนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยที่แอปนี้นะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงกับ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะนะคะฝากด้วยคุณผู้ฟังจ๋านะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะกับสายหน้าใหม่ของเราวันนี้นะคะใครจะโทรเข้ามาเป็นสายแรกนะคะในช่วงของ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะรออยู่นะจ๊ะที่022481366นะคะแต่เชื่อว่ามีคุณผู้ฟังนะคะหลายๆท่านก็เมมเบอร์นี้เอาไว้แล้วแล้วก็พิมพ์ชื่อดีเจเอาไว้ด้วยนี่เป็นไงล่ะแอบรู้ มีใครทำบ้างน่ารักนะเนี่ยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะฝากเพลงเอาไว้ได้อยากคุยสายหน้าไมค์ก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะวันนี้น้องเมย์นะคะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะส่วนมีเพลงพิเศษอยากจะฟังอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันก็ที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะอ่ะ
ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์นะคะกับช่วงสายชิลฮิวใจนะคะเมื่อสักครู่นี้เราฟังเพลงสนุกสนุกโอ้เต้นกันไป3เพลงเดี๋ยวให้พักข้อเข่ากันบ้างละกันนะ จากงานเพลงช้าๆฟังสักเพลงนะคะงานจากพี่ดำรงวงทองผู้หญิงคนสุดท้ายค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักลายสายมารออยู่แล้วนะคะโอ้โหนี่แบบคนข้างบ้านเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่อ้อม
2: สวัสดีค่ะน้องลูกตาล
1: ใช่ไหมคะอันนี้เป็นพี่สาวข้างบ้านใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แซวพี่อ้อมเลยนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์ธานีนะคะก็เป็นแฟนประจำเลยนะคะในช่วงของดีเจลูกตาลชนิชานะคะวันนี้สุราษฎร์ฝนตกไหมคะพี่อ้อมคะ
2: วันนี้ไม่ตกค่ะ
1: วันนี้ไม่ตกเมื่อวานล่ะ
2: เมื่อวานก็ตกนิดนิดหน่อยห
1: รอตกนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็ครึ้มครึ้มมาเลยนะคะหลายๆพื้นที่ก็บอกว่าบางทีเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะดีเจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาแชร์กันได้นะคะพี่อ้อมฟังทางวิทยุแล้วได้เข้ามาทางไลฟ์บ้างไหมคะ
2: ไม่ได้เข้าไปค่ะ
1: อ๋อฟังแต่ทางวิทยุอย่างเดียวเลย
2: ค่ะก็พี่เล่นไม่เป็น
1: เออไม่เป็นไรค่ะสัญญาณชัดเจนเนาะพี่อ้อมเนาะ
2: ค่ะช
1: ั
2: ดเจน
1: ชัดเจนขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนอกจากที่พี่อ้อมบอกหนูว่าฟังช่วงกลางคืนมีกลางวันได้ฟังบ้างไหมคะวิทยุลูกทุ่งมหานคร
2: ได้ฟังก็เสาร์อาทิตย
1: ์
2: ได้ฟังคือครั้งละชั่วโมงมันมีรายการของช้างตกมันตั้งแต่14 นาฬิกาถึง16 นาฬิกา
1: โอเคค่ะงั้นฝากพี่อ้อมด้วยแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ตันก็มีโอกาสได้มาจัดช่วงวันอาทิตย์ตอน17:00 น.ถึง19:00 น.ด้วยพี่อ้อม
2: ค่ะพี่ก็เคยลองฟังดู
1: นะคะก็เป็นเพลงเก่าค่ะจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติค่ะอาชัยเมืองสิงห์นะคะเผื่อว่าถ้าว่างๆก็มาฟังได้เผื่อวันอาทิตย์เนาะวันหยุดอะไรอย่างงี้นะคะ
2: บางทีพี่ก็ไม่ได้วางฟังตลอดหรอก
1: ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: ได้ฟังตั้งแต่ต้นนิดเดียว
1: จ้ะโอเคแต่ไม่เป็นไรทุกคืนพี่อ้อมก็มาอยู่เป็นเพื่อนหนูอยู่แล้วเนอะ
2: ค่ะ
1: โอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงพิเศษค่ะพี่อ้อมอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ป้ายยาของมินตราค่ะ
1: ป้ายยาของน้องมินตราเนอะ
2: ค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมมากๆนะคะ
2: ค่ะ
1: จ้า
2: น้องมินจาเอ้ยน้องลูกตาลเมื่อไรจะได้ฟังเพลงน้องลูกตาลสักที
1: ไม่ใช่แค่พี่อ้อมนะที่ทวงเนี่ยนะมีน้องๆแฟนเพลงแฟนคลับก็ทวงเหมือนกันได้ฟังแน่ปีนี้เงอะปีนี้มันยังไม่หมดปี
2: จบครึ่งปีแล้ว
1: อีกนิดนึงพี่อ้อมจริงๆหนูเพิ่งกลับจากต่างประเทศด้วยก็เลยยุ่งๆด้วยฮะช่วงนี้
2: ตรงนั้นแหละเขาออกกันอยู
1: ่เออเขาออกกันอยู่ทำไมตาไม่ออกสักที
2: เดี๋ยวของสมโน้นคนนี
1: ้โอเคโอเค
2: ตาไม่ได้ยินสักที
1: เออได้เลยเดี๋ยวรีบเร่งเลยใส่ปุ๋ยเร่งเลย
2: นี่แหละพี่ได้ฟังจอชีวิตด้วย
1: จ้าขอบคุณนะคะพี่อ้อมนะโอเคเดี๋ยววันนี้จัดเพลงให้ก่อน
2: ได้ฟังช่วง

0: ได้เลยโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
1: ค่ะ
0: จ
1: ้
0: าสวัสดีค่ะพี่อ้อมทวงเพลงไงได้ทำอยู่เดี๋ยวได้ฟังแน่เดี๋ยวช่วงนี้จัดให้ก่อนเลยแล้วกันนะคะกับสายชิลฮิวใจนะเพลงนี้ป้ายยามีนตราอินทิราฟิชริงกับไดมอน

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าไม้ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสายชิวฮิวใจกับพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีนะคะแนะนำกันเพลงสนุกสนุกมาให้ได้เต้นกันต่อเลยโอ้โหชั่วโมงนี้เนี่ยแบบว่านะแดนซ์ไม่หยุด เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรารับสายหน้าไม้อีกหนึ่งสายด้วยค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงนะคะแล้วก็จองสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราหลังไม้ได้เลยนะคะอ่ะในช่วงนี้นะคะมีหลายๆคนบอกว่าโอ้เนี่ย

ทำงานหนักก็อยากจะไปเที่ยวพักผ่อนเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีค่ะตอนนี้นะคะทาง FM 100.5 MCOT News นะคะภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวค่ะ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นี้ค่ะไฮไลท์สำคัญนะคะผู้ฟังค่ะนะคะจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานกันตลอดทั้งการเดินทางนะคะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเพียง 15,900 บาทเท่านั้นนะคะต่อ1ท่านนะคะสำรองที่นั่งด่วนที่เบอร์โทรศัพท์0944803076094-396-6649และ086-825-1444นะคะกับทาง FM 100.5 MCOT News นะคะ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่ายังไม่ได้ทักเลยเนาะทางไลฟ์นะคะสวัสดีน้องคิตตี้นะคะบอกว่าขอเพลงน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มของน้องแพรชนานะคะทักทายดีเจลูกตาลคนสวยนะสวัสดีพี่อัญชลีด้วยนะคะบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลขอฟังเพลงรักในกศน.ของพี่เจี๊ยบเบญจพรคิดถึงพี่เจี๊ยบมากเลยเออเวลาเจอกันพี่เจี๊ยบชอบแกล้งหนูนี่เป็นไงล่ะบอกออกสื่อหยอกเอ้ยคิดถึงนะเนี่ยนะคะแล้วก็พี่เบลเบดนะคะบอกทักทายดีเจลูกโหนดคนน่ารักนะคะพี่สุภาพบุรุษ3ล้อซิ่งบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยนะคะฟังน้องลูกตาลและน้องเมย์ที่ชาทุกคืนครับจากภูเก็ตนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณแทนน้องเมย์ด้วยนะคะพี่มนเรียวพี่วิรันทิบอกเสียงหัวเราะน่ารักจัง แบบนี้เหรอคะเฮ้ยพี่ชอบนะคะพี่สงวนศรีพี่นพพรด้วยบอกนอนฟังอยู่เจียงไฮ้ครับเปิดถึงเช้าเลยโอ้โหอยู่กันยาวๆนะฮะพี่โสภาพี่สมยศพี่เลิฟตัวนะเจ้านะส่งหัวใจกันเข้ามาพี่เสาคำตัวเนอร์พี่หนูเพียนนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะตอนนี้นะคะข้อความก็อ่านได้ประมาณนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงก็ยังไงรบกวนคุณผู้ชมทางไลฟ์นะคะพิมพ์มาอีกทีก็แล้วกันเนาะนะคะพี่มะนาวหวานด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้หลังไมค์นะคะเข้ามาแบบรัวๆรัวๆนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมก็แล้วกันในช่วงนี้นะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากน้องแววสุราษฎร์อุ้ยวันนี้มีสายจากสุราษฎร์มาหลายสายเลยจัดให้ก่อนเลยขอคนรู้ใจไมค์พิรมพรค่ะ

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงสนุกๆ นะคะจากศิลปินนะคะที่กำลังจะไปร่วมกิจกรรมกับเรานะคะในวันที่31พฤษภาคมนะคะสิ้นเดือนนี้ที่จันทบุรีนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนั่นเองนะคะหนึ่งในนั้นก็คือพี่ Peter 45
2: เสียงอยู่ไหนเสียงขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้ได้แล้วนะครับ

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: 44445นะคะเจอกันแน่นอนนะคะในวันที่31พฤษภาคม2569นี้นะคะกับวันครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเราก็จะไปจัดกิจกรรมนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงจังหวัดจันทบุรีนะคะนอกจากพี่ปีเตอร์45แล้วนะคะก็ยังมีพี่ๆศิลปินอีกหลายท่านเลยนะคะที่จะไปร้องเพลงนะคะสร้างความสนุกความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับน้องๆนะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนี่แหละนะคะมีนะคะท็อปพสุพัฒน์นะคะพี่โจโจ้โดมิแนนซ์นะคะพี่จอยบิยอนนะคะแล้วก็เจอกับดีเจของพวกเราด้วยนะคะผอ.วาสุเลิศจันยาเฮียมีคณชัยแล้วก็พี่พิมดามหานครด้วยนะคะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณบ่ายสองนะคะมีเพลงฟังเพราะๆนะคะเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆแล้วก็ที่สำคัญเลยเราจะไปมอบของใช้จำเป็นนะคะให้กับน้องๆด้วยนะคะก็ใครที่อยากจะร่วมงานนี้นะคะก็สามารถที่จะไปด้วยกันได้เลยนะคุณผู้ฟังนะคะที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะหรือจะส่งของไปก็ได้เหมือนกันนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในเพจของเราด้วยเผื่อว่าฟังไม่ทันสามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียว

0: ช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะสองงานเพลงคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังใหม่นะคะก่อนหน้านี้กับอยากมีเมียยอดรักสลักใจโอ้นะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะเขาฝากไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะแล้วเหมือนเขาเหมือนคุยกันหรือเปล่านะอยากมีเมียแล้วก็เลยบอกว่าอะไรจะขอก็รีบขอสิจ๊ะแหมนะคะเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับเลยนะคะของพิธาสิรินทรานิยากรนะคะฝากมาจากพี่ศรีจันทร์จากจังหวัดตรังนั่นเอง2งานเพลงเลยนะคะจัดให้จ้า
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
0: ตอนนี้22:54 นะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะช่วงนี้ก็เป็นชั่วโมงแรกของเรานะคะท้ายชั่วโมงแรกกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยวจัดให้สำหรับงานเพลงของพงศิษฐ์คัมภีร์นะคะสุดใจนะคะที่แนะนำกันเข้ามาแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักนะคะสักครู่หนึ่งนะคะครู่เดียวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำงานเพลงเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะจองสายหน้าใหม่นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะหรือว่าจะเป็นทาง SMS ก็ได้นะคะที่4689400นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:02 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วจากเพชรบูรณ์จากเพชรบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะพี่สุเทพ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สวัสดีค่ะได้ยินเสียงหนูชัดเจนไหมคะ
3: ชัดเจนครับ
2: ค่ะพี่สุเทพถือโทรศัพท์ไว้แนบหูหรือว่าใช้สมอลทอล์กหรือ
3: แนบห
2: ู
3: คร
2: ับ หรอคะแต่มีแบบมีเสียงรบกวนนิดนึง
3: จะเป็นนี
2: ่โอเคตอนนี้ดีขึ้นแล้วพี่สุเทพขา
3: ครับผม
2: โอเคค่ะตอนนี้ดีเลยขอบคุณมากๆค่ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะ
3: คุยครับแต่ว่าเพลงมันไม่มีครับ
2: นานแล้วเหรอคะที่เคยคุย
3: เมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้วอะ
2: รออ๋อโอเคค่ะโทรมาจากเพชรบูรณ์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างคะที่เพชรบูรณ์อากาศช่วงนี
3: ้ร้อนครับร้อน
2: ร้อนเหรอโอ้โหฝนไม่ตกเลยปกตินี่เวลาช่วงหน้าหนาวคนก็จะแบบขึ้นเขาคออะไรอย่างนี้กันเนาะพี่เนาะ
3: ครับผม
2: แต่ว่าช่วงนี้ร้อนอ่ะไม่เป็นไรนะคะก็สู้กันต่อไปแต่ไม่มีฝนเลยเหรอคะไม่มีพัดไปทางนู้นเลยเหรอพี่
3: ยังไม่มีครับยังไม่มี
2: เลยเนาะ
3: สองสามวันเลยไม่ตก
2: โอ้สองสามวันแล้วไม่ตกนะคะก็น่าจะอีกสักสองสามวันถ้ายังไม่ตกก็ไปต่ออีกสักสองสามวันโอเคนอนดึกไหมคะพี่สุเทพฟังจนถึงกี่โมงคะเนี่ย
3: สองทุ่มครึ่งเที่ยงคืนครับ
2: อ๋อถึงเที่ยงคืนเลยก็ตอนหนูลารายการก็ปิดวิทยุเลยพร้อมกัน
3: ครับผม
2: โอ้โอเคอยู่เป็นเพื่อนหนูก่อนเนาะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ขอบคุณมากค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่สุเทพอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: เสียงซอสั่งสาวครับจากสอนไอสอนชัยเมฆวิเชียน
2: ค่ะเสียงซอสั่งสาวสอนชัยเมฆวิเชียนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะที่จะไปฟังเพลงเนาะ
3: ได้ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะคะ
3: ครับผม
2: ค่ะขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: อร่อยถูกใจใครก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ส
2: าเหตุของอาการคันโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สุเทพมากๆเลยนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสัญญาณเหมือนจะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะยังคุยกันได้อยู่นะในช่วงนี้ค่ะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยกับ4งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานี่ฝากไว้หลังไมค์นะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าจะมีเพลงอะไรกันบ้าง

0: คิดสิฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงนะคะจัดให้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ฝากกันเข้ามานะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรา02-248-1366นะคะไล่สเต็ปมาเลยค่ะผู้ฟังนะคะเริ่มต้นขบวนพาเหรดกับเพลงจากสายหน้าใหม่ของเรานะคะเสียงซอสั่งสาวสอนชัยเมฆวิเชียนนะคะแล้วก็ต่อด้วยฮักสาวขอนแก่นพนมนพพรนะคะเพลงนี้จากพี่วิทยาศรีสะเกษนะคะและต่อด้วยเต้ยก่อสร้างนะคะเร่งจังหวะขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจอยรวมมิตรจากใครหนอเอาไปไหนเอาย่อจากป้าปีนะคะป้าปีโทรมาจากจังหวัดตรังนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับพบหมอนาฮันนะจ๊ะนะคะอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงจากพี่สุวรรณีห้วยขวางนะคะก็จัดให้เลยซิงงานเพลงนะคะแบบว่าไม่ต้องได้พักหัวข้อหัวเข่าเลย เต้นแบบเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆอ่ะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นะคะอ่ะโจ๊ะๆกันนะคะช่วงนี้ทักทายเพิ่มเติมนะคะสมาชิกของเรานะคะทาง Facebook Live นะคะมีใครกันบ้างเอ่ยนะคะคุณแม่ทันพิชาพี่เลิฟนะคะพี่เมตตาบอกสวัสดีครับพี่ประจบนะคะพี่ประเดิมนะคะแล้วก็มีน้องในบอยด้วยนะคะพี่อุดรเหรอพี่อุดรด้วยหรือเปล่านะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกใครอีกพี่เอกรินนะคะเนี่ยหนูอ่านได้แค่นี้เองข้อความมันไม่ขึ้นให้แล้วพี่นุเจริญด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ส่งหมูมาวิ่งดุกดิกดุกดิกขอบคุณมากๆเลยนะคะทางเพจของเรานะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็ฝากด้วยนะคะ LTM FM 95นะคะตอนนี้เดี๋ยวเปิดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันเนาะฟังเพลงกันรัวๆนะคะในชั่วโมงที่2นะคะคุณลุงสว03นี่จากสุราษฎร์ธานีนะคะเขาบอกว่าฝากสักเพลงหนึ่งนะคะน้องลูกตาลนะคะงานของพี่ธนาภาโชคนะคะเมื่อกี้นี่ก็ไปค้นหาให้น้องเมย์นะน้องเมย์ทีมงานของเรานะคะเตรียมมาให้เลยทองอินสิ้นหวังนะคะอู้

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะเพลงใหม่เลยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะมีฝากเข้ามานะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอ่ะจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะว้ายโอ้โหเพลงใหม่ของพ่อใหญ่พ่อใหญ่ไม้ไทยหัวใจสินนะคะกับงานเพลงสิทธิ์ของเจ้าใครที่เป็นแฟนเพลงเนี่ยน่าจะเคยฟังอยู่บ้างแล้วนะคะแต่ว่าเราเจาะคิวฮิตในสัปดาห์นี้สิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจสินค่ะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999โอ้ยเลขเด็ดเนาะนี่เนาะคำร้องทำนองโดยกี้พงศักดิ์และเรียบเรียงโดยพานุวัฒน์สิงห์สนั่นนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยขอเสียงหน่อยจ้า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: 2งานเพลงสนุกๆ นะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะโนราพลัดถิ่นนะะงานจากเน็ตราเน็ตราเชนเน็ตราเชนฟีเจอริ่งกับพี่กล้วยนะคะพี่กล้วยของเราเนี่ยนะฮะพี่กล้วยสแตมป์นะคะจาก JPS Record นะคะเพลงนี้อยู่ในฮิตที่20นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้กับนารีรำพึงนะฮะวงฟูนะฮะจากอัลบั้ม Sound of Highland นะคะจากสังกัด Genie Record นะฮะก็เป็น2งานเพลงที่อยู่ในชาร์ตนะฮะนารีรำพึงอยู่ฮิตที่10ฮิตที่11เลยนะคะสำหรับเพลงที่ติดชาร์ตค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะตอนแรกว่าจะพักเบรกสักครู่หนึ่งนะแต่ว่านะคะก่อนจะพักเบรกขออนุญาต1เพลงกันละกันนะครับเพราะว่าแนะนำมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกแล้วนะคะจากพี่จรัญนะคะจากจังหวัดตรังนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่มนแคนแก่นคูนกับแรงก้อนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้ในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบแรงก้อนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูก

0: านครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 23:55 นะคะส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บ

ซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงน่ารักน่ารักนี่แสงระวีกับแมงมุมส่งท้ายส่งท้ายกับน้องเมธิชาเช่นเคยอุ๊ยแมงมุมพรุ่งนี้เจอกันค่ะเหมือนเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชา4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกงสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สำหรับงานเพลงที่คุณผู้ฟังบอกว่าโอ๊ยเพราะจังเลยนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าชื่นชอบเนี่ยรู้อายุเลยนะ มีคนแซวมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะสามผลงานเพลงค่ะคุณผู้ฟังคะขออยู่ด้วยคนจากสายันสัญญานะคะตามมาด้วยชมทุ่งจากเพลินพรมแดงนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยใจนางเหมือนทางรถนี่นะคะสามผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้เลยในช่วงของฮิตมาราธอนจ้าครับสวัสดีในช่วงเวลาเที่ยงคืน13นาทีอย่างนี้นะคะเสียงเป็นแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะเพิ่งตื่น โอ้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะคะเดินทางไปตั้งแต่5:00ไม่ถึงก็จวนไปยังจังหวัดตรังนะคะก็เรียบร้อยและไปเสร็จสิ้นภารกิจนะคะที่สงขลานครินทร์วิทยาเขตรังนะคะก็มีการไปมอบของที่เกี่ยวกับของประกอบอาชีพต่างๆนะคะก็ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึงแล้วก็มีท่านผู้บริหารนะแล้วก็มีศิลปินของปอเต็กตึงเนี่ยไปด้วยนะคะวันนี้ก็เลยแต่งชุดนี้มาเพราะว่ายังไม่ได้กลับบ้านตัวเองก็คือแวะนอนแบบว่าจอดนอนอะไรอย่างนี้ก่อน นั่นเสียงไปแล้วนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะจ๊ะอยากส่งมอบความรู้สึกดีๆผลงานเพลงเพราะๆให้กับใครนะคะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ022481366นะจ๊ะเป็นยังไงบ้างสบายดีกันหรือเปล่านะคะบางพื้นที่มีฝนตกแล้วครึ้มฟ้าครึ้มฝนก้อนเมฆจับตัวกันเป็นก้อนเขาบอกว่าอะไรนะอุตุนิยมวิทยาตอนแรกเขาบอกว่าเนี่ยกรุงเทพอ่ะจะแบบว่าไม่ตกไป2วันแล้วหลังจากเนี้ยก็จะกลับมาตกอีกครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพเลยไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้ตกหรือเปล่านะคะสวัสดีด้วยนะคะยังไงแต่ละท่านนะคะก็ขอให้คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์และน่ารักนะจ๊ะใครที่พิมพ์ผิดพิมพ์ใหม่ด้วยสวัสดีพี่ฟ้าด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้านะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะบอกว่าวันนี้มาลุกกู้ภัยเลยนะนะแล้วก็มีพี่สุภกรบอกว่าชุดนี้น่ารักดีครับเป็นชุดปฏิบัติงานนะคะสวัสดีน้องไบรท์ด้วยนะคะบอกว่าอยากไปตรังบ้างจังเลยวันนี้แบบไปหลากหลายที่เหมือนกันนะนอกจากไปจังหวัดตรังแล้วเนี่ยได้ไปกิจเขาเรียกว่าอะไร

แล้วกินหมูย่างใช่หมูย่างหรือเปล่าเมืองตรังเอออร่อยหวานหวานแบบมีความแบบว่าเขาปรุงแล้วอ่ะเออแล้วก็ไปนั่งกินติ่มซำอะไรเงี้ยนะรวมถึงพวกไปร้านอะไรนะเกี่ยวกับเป็นเหมือนประมาณเกี่ยวกับร้านเกี่ยวกับปูอ่ะเออก็ไปกินอาหารทะเลด้วยนะคะอร่อยมากบอกเลยแล้วก็ไปเที่ยวทะเลแวบหนึ่งนะคะก็เป็นธรรมชาติมีแบบว่าโหทิวเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเทือกแบบสวยอ่ะโอ้แล้วก็ไปเดินผ่านแบบโป๊ะเรืออะไรเงี้ยโอ้โคลงเคลงมาเลยคือเขาปักธงแดงเอาไว้อ่ะว่าคลื่นลมค่อนข้างแรงแล้วพอน้องเมย์เดินผ่านเนี่ยโอ้โหหัวแทบปิวอืมก็ต้องแบบพยุงกันตอนแรกเขาเป็นอะไรนะเป็นช่วงที่มันมีเป็นอุทยานเอออะไรอะไรกระแบอะไรสักอย่างเนี่ยแบนะอ่ะเออแล้วก็แบบเหมือนเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเขามีภาพเขียนอะไรเป็นในถ้ำอ่ะเออหนูไปไม่ถึงตรงนั้นอ่ะใครไปแล้วบอกหน่อยว่าสวยขนาดไหนที่ไปไม่ถึงไม่ใช่อะไรนะยาวซะเหลือเกินทางอ่ะมันต้องแบบว่าเผื่อเวลาแต่พอดีพวกหนูต้องรีบกลับขึ้นไปต้องกลับกรุงเทพแล้วนะคะกลัวตกเครื่องก็เลยไม่ได้ไปอย่างนั้นอืมเสียดายเสียดายเสียดายเผื่อจะได้แบบว่าไปดูว่าเออเขามีร่องรอยอารยธรรมของมนุษย์แบบโบราณใช่ไหมที่แบบว่ามีการเขียนมีการอะไรที่แบบว่าสมัยก่อนอ่ะเขาจะเขียนที่ถ้ำอ่ะเป็นรูปวัวเป็นรูปการล่าสัตว์เป็นรูปมนุษย์อะไรเงี้ยมีการวาดรูปลงไปตรงผนังถ้ำอย่างเงี้ยเอออยากเห็นเหมือนกันไม่ค่อยได้แบบว่าไม่ค่อยได้ไปเที่ยวอะไรแบบนี้เลยนะคะเสียดายเวลามันน้อยไปนิดนึงอ่ะน้องไม่ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ย้ำย้ำเบอร์นะจ๊ะ022481366ทิ้งเอาไว้ผลงานเพลงนี้ค่ะตั๊กแตนผูกโบจากแม่ผึ้งพุ่มพวงนะคะผลงานเพลงเก่าๆอีกหนึ่งผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าไมค์มีเวลาให้2 นาทีครึ่งในการโทรศัพท์มานะคะวันนี้มีน้องกวางรอรับสายจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงสายชิวหิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอ้ยน้องเมย์คุยกับสาวบ้างแล้วสาวท่านนี้เด็กหญิงอะไรคะ
0: เด็กหญิงตัวเขียวค่ะ
1: ฮะทำไมถึงชื่อนี้ล่ะ
0: ตอนเล็กๆเป็นคนแบบว่าตัวเขียวๆอ่ะแม่เขาก็เลยตั้งชื่อ
1: ล่อ
0: ใช่
1: เป็นเดอะฮักเนี่ยเหรอ
0: เป็นตัวแหล่ๆอะค่ะ
1: มันจะมีอะไรนะเดอะฮักกับเชคตัวเขียวมนุษย์ตัวเขียวอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักแล้วอ้วนๆได้ไหม
0: ตอนเด็กๆอ้วนค่ะตอนเล็กๆผอมค่ะแต่ตอนนี้อ้วนค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อนะคะอ่ะจากที่ไหนส่งเข้าประกวดจ๊ะ
0: ธัญบุรีคลองสามค่ะ
1: โอ้ยบ้านใกล้เรือนเคียง
0: ใช่แล้วคุณเมย์เหนื่อยไหมคะเดินทาง
1: คะโอ้ยกำลังดีค่ะเหนื่อยแหละแต่ก็มันเหนื่อยเพราะว่ามันไม่ได้นอนมากกว่าค่ะถ้านอนก็ยมใช่ไหมเออแต่งนงแต่งหน้ามาแล้วถ้านอนนี่คือแบบหน้าเย็นเลยนะมานอนไม่ได้อ่ะสิจัดรายการเสร็จตีสองกับถึงบ้านตีสามแต่งก็เดี๋ยวตีสี่ก็ตื่นแล้วตีห้าก็ออกแล้ว
0: นั่นแหละเวลาฟังครูเมย์แล้วอิจฉาอิจฉาม
1: ี
0: ความร
1: ู้
0: สึกว่าครูเมย์เอาพลังงานมาส่วนหน่อยเยอะแยะมากมาก
1: หนูได้พลังงานจากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกำลังใจเต็มเปี่ยมมีคนแบบคอยมาให้กำลังใจตลอดนี่ไงน้องเมย์ก็เลยมาให้กำลังใจพี่ตัวเขียวด้วย
0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วมีชื่อแบบนามสมมติอีกไหมแบบโตขึ้นมาแล้วแล้วรู้สึกว่าอุ้ยแม่ตั้งชื่ออะไรเนี้ยอย่างเงี้ย
0: ก็หลังๆมาพอโตก็ก็จะเป็นเรียกชื่อจริงค่ะ
1: ชื่อจริงชื่ออะไรคะขำอีก
0: ขออภัยค่ะ
1: ฮะ
0: ขออภัยออกสายไม่กล้าออกสาย
1: อ๋อตกใจนึกว่าชื่อจริงชื่อขออภัยคล้ายๆกับพระอภัยมณีเป็นภรรยาของพระอภัยมณีอีกทีนึงไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่จ้ะ
1: ไม่มีหรอชื่อจริงชื่ออะไรเอาดี
0: ๆขออภัยค่ะคุณเมย์ขา
1: เพราะอะไรเพราะอะไรกลัวหนุ่มๆรู้เหร
0: อหนุ่มๆอยากให้รู้ค่ะแต่ว่าเอาตัวเขียวนี่แหละจ้ะ
1: ปัดโทตอนเด็กๆอ่ะหนูชื่อเมย์ใช่ไหมแล้วก็แบบเพื่อนๆในห้องเรียนเดียวกันนะคะชื่อเมย์ทั้งหมด3คนพอเวลาคุณครูเรียกเมย์ทุกคนก็คือหันค่ะ
0: เมย์ไหน
1: เออมันมีต้อง3คนน่ะแล้วแบบก็ไม่รู้จะยังไงดีจริงๆหนูชื่ออธิชาพอก็เลยโดนตัดออ่างไปอ่ะก็เหลือธิชาอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่อย่างนั้นชื่อเมย์มันซ้ำเยอะนู่นนี่นั่นตอนเด็กๆหนูก็ร้องไห้บอกแม่ว่าหนูไม่รู้นะไหนชื่อหนูนะเขาเรียกอ่ะหนูหันตลอดเลยหนูเหนื่อย
0: แต่มันเป็นชื่อที่เพาะไงคะน้องเมย์อะไรเงี้ยเป็นชื่อเพาะ
1: เพราะว่าเกิดในพฤษภาพฤษภาภาษาอังกฤษแปลว่าแบบเมย์อะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็เลยได้ชื่อเมย์มาตอนนั้นแล้วตอนมีน้องเนี่ยอยากให้น้องชื่อมายตั้งชื่อน้องตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แต่เกิดออกมาชื่อไม้ค่ะเป็นผู้ชายแล้วน้องแบบโอ๊ยแล้วตอนเด็กๆหนูก็น้อยใจนะว่าทำไมถึงแบบว่าให้น้องเกิดมาทีหลังหนูแบบเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องแบบโตมาคนเดียวอะไรเงี้ยเล่นคนเดียวอันนี้ลูกคนเดียวด้วยไหมคะ
0: ไม่ค่ะลูก3คนแต่ตอนเด็กๆก็อายนะชื่อนี้เวลาไปที่ไหนคนเรียกเขียวเขียวอย่างเงี้ยก็จะอาย
1: พี่เจนเนี่ยเขียวเขาไม่เห็นอายเลย
0: เพิ่งจะโตนี่แหละค่ะไม่อายสมัยก่อนเราก็จะเป็นเด็กบ้านนอกเราก็จะอายชื่อนี้แล้วยังมีชื่อเหมือนแบบเหมือนคุณเมย์นี่แหละเหมือนกับว่าอยากชื่อมีแบบโมเดิร์นอยากมีชื่อที่แบบเป็นแบบฝรั่งบ้าง
1: ถ้าสมมติว่าไม่ชื่อตัวเขียวอยากชื่ออะไรถ้าแบบแล้วแต่แม่เลย
0: แล้วแต่แม่เลยเหรอ
1: สมมติว่าแม่บอกว่าตัวเขียวเราบอกไม่เอาเราอยู่ในโรงเรียนเราอยากจะมีชื่ออินเตอร์กับเขาบ้างคิดว่าชื่ออะไรดี
0: โอ้ยสมัยก่อนอ่ะเราอยากชื่อเปิ้ลอ่ะเรารู้สึกว่ามันแบบ
1: ชื่ออะไรนะ
0: มันไฮโซมากอ่ะเปิ้ลนะคะ
1: เปิ้ล
0: แอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ลโอ้ยแล้วก็เพื่อนก็หาแบบบักแอปเปิ้ล
0: ใช่ก็เราไปโรงเรียนแล้วเวลาคุณครูคนอื่นมีชื่อเล่นแบบเก๋ๆเราแบบ

0: สมัยก่อนนะเราก็เป็นคน
1: สุดท้ายและสุดท้ายเพื่อนก็เรียกว่าแอปเปิ้ลเขียว
0: โอ้ย
2: อยู่ดี
0: โอเค
2: เออดูเป็นผลที่แบบว่ากินแล้วเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึง
0: แต่ก็จะดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะ
2: หรอเออก็ได้นะงั้นก็ครั้งหน้าโทรมาบอกว่าชื่อพี่แอปเปิ้ลเขียวตั้งชื่อให้ใหม่แล้ว
0: ว่าจะได้โทรมาแหละเพราะวันนี้ก็ตัดสิน

0: มันเหนื่อยมันทำงานแล้วไปเลยมีความสุข
1: เรารู้สึกว่าก้อนหินจะสิ้นใจแล้วทำงาน
0: ใ
1: ช่โอ้ยใจเย็นๆแล้วนี่ทำงานอยู่แถวคลอง3ด้วยไหมคะ
0: ใช่ค่ะทำงานแถวๆนี้
1: ล่ะทำอะไรเกี่ยวกับอะไร
0: เป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปนี่แหละค่ะ
1: ฟรีแลนซ์ทั่วไปด้วยเป็นไงล่ะคุณแอปเปิลเขียวทำงานฟรีแลนซ์อยู่ธัญบุรี
0: yes
1: คลองสามได้เลยผลงานเพลงก้อนหินสิ้นใจอันนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้ทุกๆคนที่จะทำงานที่จะถึงเดดไลน์วันที่2มิถุนายนค่ะ
1: โอ้เดดไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายบัญชีนะช่วงนี้ช่วงนี้ฝ่ายบัญชีจะปั่นแหลกเลยนะ
0: เป็นครูเมย์ด้วย
1: ใช่ไหมก็เนี่ยพรุ่งนี้เช้าหน
0: ูวันไปเลย
1: พรุ่งนี้เช้าหนูต้องเข้าออฟฟิศตั้งแต่8โมง9โมงเนี่ยโอ้ยขี้เกียจมากต้องไปเซ็นเอกสารเหมือนกัน
0: โอ้ยคุณเมย์เก่งค่ะเก่งสุดยอด
1: ได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ก้อนหินสิ้นใจว่าจะขาดใจแล้วนะ
0: โอเค
1: กอดกอดเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะเป็นผู้หญิงนะคะเวลาโทรมาคุยกันก็จะมีความเมามอยนิดนึงเออชวนกันคุยชวนกันเมามอยอย่างงี้นะคะอ่ะก้อนหินสิ้นใจพี่เขาบอกว่ามอบให้กับคนที่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำช่วงนี้เพราะว่าจะมีเดดไลน์แล้วนะคะต้องรีบส่งอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะผลงานเพลงนี้จากพี่แคทรัตติการนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: จบไปเรียบร้อยนะคะในช่วงของสายชิลฮิลใจนะคะก่อนที่เราจะฮิลใจเราก็ต้องฮิลร่างกายเราด้วยเหมือนกันนะคะใครที่รู้สึกว่าข้อเข่าเริ่มจะมีปัญหาแล้วจะลุกจะเดินจะนั่งนะคะก็อย่าส่วนใครที่ยังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะจริงๆมันก็สามารถเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วนะคะสำหรับใครที่ลุกนั่งเดินนะแล้วอยากจะคล่องตัวมั่นใจนะคะก็ต้องนี่เลย Heel Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะเขาเนี่ยมีแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะมันก็เลยทำให้การลุกการนั่งการเดินเนี่ยคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะถักทอพิเศษที่ให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยแหละนะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์จ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานเพลงนี้จากจ่อยรวมมิตรกระเป๋าสมปอง

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะกางแขนออกแล้วกอดกันแน่นๆช่วงนี้ใกล้สิ้นเดือนเข้าไปอีกเข้าไปเยอะๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่ามีงานโค้งงานค้างต้องรีบเคลียร์นี่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะโดยเฉพาะแบบนักบัญชีช่วงนี้เห็นหลายๆคนจริงๆแบบว่าวุ่นวายมากๆแบบปิดงบใช่ไหมประจำปีคือมันมาถึงเดือนนี้แล้วเพราะว่า เห็นฝ่ายบัญชีบริษัทหนูเขาก็โทรเร่งเหมือนกันว่าคุณเมย์คะ

ข้ามาเซ็นเอกสารให้หน่อยค่ะไม่ไหวแล้วค่ะอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นกอดแน่นๆเป็นกําลังใจให้นะคะในช่วงนี้เนี่ยชั่วโมงแบบนี้สถานการณ์แบบนี้อุณหภูมิโลกแบบนี้นะมียังคงมีความไม่สงบสุขนู่นนี่นั่นนะคะให้เราต้องปวดหัวดูคงดูข่าวแล้วมันเครียดนะคะก็มาฟังเพลงแทนก็ละกันนะคะมีคนบอกว่ายังไม่นอนฟังอยู่จ้าขอบคุณค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าอะไรนะน้องเมย์คนที่ลงสตอรี่วันนั้นน้องชายหรือว่าแฟนหนูก็จะบอกว่าจำไว้เลยนะคะว่าไม่ว่าผู้ชายที่หนูถ่ายคู่คนไหนก็ตามที่ลง Facebook ไม่มีทางเป็นแฟนหนูอย่างแน่นอนเลิกถามได้แล้วไม่มีทางนะคะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งหนูจะมีแฟนหนูก็จะไม่โพสต์อะไรทั้งนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะชอบถามเหลือเกินไม่เข้าใจเขาก็แค่ว่าจริงๆเขาเป็นแฟนคลับตั้งแต่ก่อนไอ้นี่แหละก่อนหนูเป็นดีเจแล้วโอ๊ยถามจริงๆเหอะว่าเรื่องส่วนตัวของหนูเนี่ยมันช่วยทำให้ชีวิตของคุณพี่ดีขึ้นไหมล่ะคะถ้าไม่ดีขึ้นก็เปลี่ยนเรื่องบ้างเห็นพิมพ์ทุกวันเลยอ่ะมาเรื่องของการสาระดีๆวันนี้นะคะวันที่31คุณผู้ฟังค่ะวันที่31เนี่ยจะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะดังนั้นการสูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่กับคนสูบวันนี้เราจะไม่พูดถึงคนสูบนะคะแต่จะพูดเรื่องของผลกระทบละกันเขาเรียกว่าควันบุหรี่มือ2และมือ3เคยได้ยินไหมควันบุหรี่มือ2นะคะคือควันที่คนรอบข้างสูดเข้าไปแม้จะไม่ได้สูบเองก็ตามนะคะมีสารพิษสารก่อมะเร็งจำนวนมากพวกนิโคตินอย่างเงี้ยนะคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือจะมีอาการระคายเคืองตาจมูกคอไอหายใจลำบากปวดหัวเวียนหัวเสี่ยงต่อโรคหัวใจและมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นกระตุ้นการหอบหืดนะคะส่วนใครที่ยังแบบอยู่ใกล้เด็กเล็กหรือว่าอะไรเงี้ยปอดของน้องๆเนี่ยเขายังไม่ได้โตเต็มที่ยังไม่พัฒนาเต็มที่ดังนั้นเนี่ยเด็กนะคะแค่เขาได้สูตรเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคประจำตัวอย่างเช่นภูมิแพ้หรือว่าโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจได้โดยที่แบบปกติปอดเขาอาจจะแข็งแรงกว่านี้แต่พอเขาอยู่ใกล้ชิดคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมันจะส่งผลทำให้ปอดของน้องเขาว่าไม่แข็งแรงและมีผลในระยะยาวเขาอาจจะไม่แสดงผลตอนเด็กๆก็ได้แต่พอโตขึ้นเนี่ยจะเริ่มมีอาการละเวลาเจออากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยมลพิษหรือว่าเจอพวกถนนจราจรต่างๆใช่ไหมที่มีควันอ่ะเขาอาจจะเริ่มมีอาการรู้สึกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเด็กกับคนในครอบครัวอย่างมากนะคะเด็กที่อยู่ใกล้ๆคนสูบบุหรี่บ่อยๆจะป่วยง่ายหลอดลมอักเสบหูอักเสบภูมิแพ้กำเริบปอดทำงานแย่ลงนะคะแล้วก็พูดตรงๆคือเสี่ยงไหลตายด้วยโดยเฉพาะทารกบางบ้านเนี่ยไม่ได้สูบต่อหน้าเด็กเขาก็จะบอกว่าไม่ได้สูบต่อหน้านะคะเออแต่ไปสูบที่ระเบียงเดี๋ยวเดินกลับเข้าบ้านเด็กก็ยังเอาจริงๆได้รับสารพิษอยู่ดีนะคะควันบุหรี่มือ3แล้วนะเมื่อกี้มือ2นะคือคนใกล้ชิดที่แบบว่าได้กลิ่นหรือว่าอะไรต่างๆที่อยู่ใกล้ๆตัวโดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยจะมีแน่นอนต้องมีคนเป็นภูมิแพ้อย่างแน่นอนนะคะอันนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่ามันมีเรื่องของบุหรี่มือ3ด้วยควันบุหรี่มือ3คืออะไรสารพิษตกค้างจะติดอยู่ตามเสื้อผ้าม่านโซฟาผนังรถยนต์มือเส้นผมนะคะแม้จะดับบุหรี่ไปแล้วเนี่ยแต่สารพิษมันจะอยู่แล้วเด็กเนี่ยเขาชอบคลานใช่ไหมแล้วก็เอามือเข้าปากบุหรี่หรือแบบความที่มันมีควันมีอะไรอย่างเงี้ยสารพิษอะขนาดฝุ่นมันยังเข้าบ้านได้เลยถูกปะบุหรี่ต่อให้ไปสูบที่ระเบียงเนี่ยมันก็เข้าบ้านได้เหมือนกันนะคะเรียกง่ายๆว่ากลิ่นบุหรี่มันติดอยู่ไม่ใช่แค่เหม็นแต่ว่ามันมีสารพิษเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ส่งผลทางด้านจิตใจและสังคมด้วยนะคือคนรอบข้างเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้พูดแต่ว่าเขาเนี่ยจะมีสภาวะความเครียดได้มีความอึดอัดนะคะรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในบ้านหรือที่ทำงานคือบางครั้งเนี่ยคือพอมันได้กลิ่นใช่ไหมมันเกิดความไม่สบายใจแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้สูบดังนั้นนะคะพอลึกๆอ่ะเขาก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าสุขภาพเขาจะแข็งแรงหรือเปล่าเวลาที่อยู่ใกล้บุคคลเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ปิดอย่างเช่นขึ้นรถมาสมมุติว่าคุณขึ้นไปบนรถสาธารณะแล้วมีคนขับที่เขาโอ้โหสูบบุหรี่จัดจ้านมากๆเลยจัดจ้านในย่านนี้พวกแบบว่ารถเมล์อย่างเงี้ยหรือว่ารถแท็กซี่อย่างเงี้ยเออพอขึ้นไปปั๊บโหกลิ่นบุหรี่

บเลยเราก็จะรู้สึกแล้วว่าเรากำลังสูดดมสารพิษเข้าไปร้านอาหารอย่างเงี้ยใช่ไหมเออพวกแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เสี่ยงมากๆคือหญิงตั้งครรภ์นะคะหากได้รับควันบุหรี่บ่อยๆเนี่ยมันก็เสี่ยงด้วยเด็กอ่ะอาจจะน้ำหนักตัวน้อยนะคะเวลาที่แรกคลอดคลอดก่อนกำหนดก็มีหรือพัฒนาการบางด้านที่ผิดปกตินะคะมันก็มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะสรุปสั้นๆเลยบุหรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่คนสูบแต่ผลกระทบรอบตัวด้วยนะกับคนเหล่านี้ด้วยแม้เขาจะไม่ได้สูบก็ตามนะคะซึ่งหลายประเทศเนี่ยเขาก็จริงจังกับพื้นที่ปลอดบุหรี่มากๆเพราะว่าคนที่นั่งข้างๆบางทีแค่นั่งกำลังกินข้าวอยู่อ่ะเอออยู่ดีๆก็โดนดาเมจแบบไม่ได้สมัครใจจะโดนนั่งกินข้าวอยู่ได้กลิ่นบุหรี่ก็รู้สึกเหมือนมันลงจานปะเออแล้วเหมือนกันนะคะเรื่องเนี้ยยืนเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ตรงเหมือนกันเพราะว่าคุณอาเป็นคนสูบมาตั้งแต่หนูยังเด็กเลยแล้วมีอยู่วันหนึ่งแฟนของเขาอ่ะเออก็ป่วยเป็นมะเร็งปอดทั้งๆที่ไม่ได้สูบนะแต่ว่าแค่การเป็นแฟนกันกอดกันแล้วมันมีกลิ่นติดเสื้ออย่างเงี้ยหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบเรามันเป็นไปไม่ได้ที่สูบบุหรี่เสร็จแล้วจะซักเสื้อหน้าบ้านอ่ะนึกออกปะมันยังไงมันก็ต้องแบบดึงกลิ่นพวกเนี้ยเข้ามาในบ้านอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะใครที่ตั้งใจจะเลิกบุหรี่ก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะอยากจะให้ลดละแล้วเลิกได้สักทีนะคะมันต้องมีกำลังกายกำลังใจที่แข็งแรงดังนั้นคนที่เขาบอกเลยนะว่าคนที่เลิกบุหรี่ได้หนึ่งเป็นคนที่มีวินัย2คือคนที่มีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จเพราะไม่ทำอะไรตามใจตัวเองมีการควบคุมตัวเองได้เออก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะอ่ะฝากเอาไว้ด้วยกันละกันเดี๋ยวไปฟังกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้คำสัญญาที่หาดใหญ่จากยิวนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์จ้ะ022481366ค่ะ022481366มีสายมาบ้างแล้วแต่อยากเลือกอีก โทรมาหน่อยนะคะ

0: ในวันที่โชค
1: ขณะนี้เวลา1:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่พัก
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: โอ้ยปวดหัวกับทีมงานตัวเองอะมาต่อกันนะคะในช่วงที่2มาเลยมาเลยตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมมารอแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรจ๊ะ
3: เด็กชายวัดครับ
2: พี่วัดจากจังหวัด
3: โคราชครับ
2: ส่งเข้าประกวดนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะ
3: เลี้ยงไก่บ้านครับ
2: เลี้ยงไก่บ้าน
3: ครับผม
2: ทำอะไรเป็นไก่ชนิดไหน
3: ไก่บ้านที่พัฒนาก็ชอบทำอาหารให้
2: เขาเป็นไก่แบบออกไข่หรือเป็นไก่ที่เอาไว้กินเนื้อคะ
3: ไก่กินเนื้อครับ
2: โอ้ยเรารู้สึกยังไงอะถ้าแบบวันนึงเราต้องกินเนื้อมันแล้วเราเลี้ยงมันอะ
3: ก็เพื่อสุขภาพปัจจัย4ครับอาหารยารักษาโรคที่อยู่ใส่เครื่องนึ่งห่ม
2: เคยเลี้ยงไก่เหมือนกันแต่เลี้ยงแบบว่าเลี้ยงอาศัยอยู่ในบ้านเลยนะ
3: ครับผม
2: เลี้ยงอาศัยอยู่ในบ้านแล้วก็แบบว่าอยู่แบบสามารถแบบบินขึ้นโซฟามานั่งเล่นด้วยได้ตอนเช้า ไปเคารพธงชาติด้วยอะไรเงี้ยตอนหนูเด็กๆอ่ะหนูจะชอบแบบยืนเคารพธงชาติหน้าทีวีพอเพลงชาติขึ้นปั๊บชวนน้องชายวิ่งมาหน้าทีวีแล้วก็จะมีไก่2ตัววิ่งตามมาด้วยแล้วก็มาต่อแถวมายืนเคารพธงชาติเป็นอย่างนี้ทุกเช้าแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นเหมือนกันก็คือเป็นไก่ที่เป็นไก่เนื้อ
3: ครับผม
2: แล้ววันนึงมันก็หายไปหนูจำไม่ได้ว่ามันหายไปไหนรู้แต่ว่าโกรธพ่อมากไม่คุยกับพ่อเลยโกรธพ่อมากพ่อเอาไปต่างจังหวัดแล้วก็เหมือนมันโดนเอาไปกินหรือเปล่าเสียใจอ่ะ
3: ข้าวสุกเนี่ยให้อาหารหรือข้าวสุกครับเป็นในหัว
2: ตอนนั้นหนูให้ผักกงผักกาดกระลงกระหล่ำอะไรก็ไม่รู้มันกินหมดทุกอย่างอ่ะมันเดินตามต้อยต้อยเลี้ยงเป็นหมาเลยค่ะจริงๆเลี้ยงอยู่ในบ้านแล้วบ้านหนูเป็นพื้นแบบกระเบื้องหินอ่อนพื้นไม้ปากเก้อย่างเงี้ยมันก็เดินตามอ่ะเลี้ยงเหมือนหมาอีกนิดนึงหนูใส่ปลอกคอแล้วถ้าหนูโตกว่านั้นตอนนั้นยังเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องไงจำได้ว่าแบบได้มาวันแรกเนี่ยเอาไปกางเต็นท์เล็กๆอ่ะเล็กๆแบบของเด็กอ่ะแล้วก็เอาไก่เข้าไปนอน น่ารักแต่ของพี่ก็คือเลี้ยงแบบเป็นอาชีพเลยอย่างเงี้ยค่ะมีกี่ตัวคะ
3: มีอยู่4คอกคอกละ7 8ตัว
2: 4คอกคอกละ7 8ตัวก็ตกประมาณ
3: มีแม่ไก่2แม่แล้วก็ตัวโอบตัว
2: ก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธ
3: ุ์ครับผม
2: แล้วก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาก็มีหน้าที่แบบออกไข่กกไข่อะไรให้เราส่วนไอ้ตัวที่เหลือก็รอโตเงี้ยหรอคะ
3: กิโลละ80
2: ใจหายเหมือนกันเนาะถ้าเลี้ยงแล้วแบบมันเอามาทอดแล้ววางตรงหน้าเงี้ยเหมือนไอ้นี่ไงอะไรนะดาวลูกไก่อ่ะใช่ไหม
3: ต้มยำไก่น้ำใสอะไรพัฒนาการ
2: ตอนแรกก็สงสารแต่พอพูดเรื่องเมนูอาหารแล้วเริ่มไม่สงสารแล้ว
3: แต่ก่อนจะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลา
2: ค่ะ
3: เลี้ยงปลาก็
2: เป็นปลาแบบไหนก่อน
3: บ่อปูนมันร้าวน
2: ับ
3: ไม่ได้ก็เลยตบจริง
2: โอ้โหแล้วถ้าลงทุนไปแบบนั้นแล้วมันร้าวแล้วทำยังไงอ่ะ
3: ทำไม่ได้นะครับมันซึมลงดินหมดแต่บ่อปูน
2: แล้วเราหาไม่เจอใช่ไหมว่ามันร้าวตรงไหน
3: หาเจอครับ

0: น้ำมันแห้งขอดเลย
1: เออแล้วปาก็
0: ปาก็
1: ปาก็สวัสดีจ้าปาก็บอกสวัสดีจ้ามาเต้นให้ดูจ้าเงี้ยเหรอโอ้แล้วกี่ตัวแล้วน่ะ
0: ปลาก็บ่อเล็กๆนะครับแต่ลึก2 เมตรกว้าง4 เมตร
1: กว้าง4 เมตรโอ้ยก็ประมาณห้องนอนหนึ่งอะเนาะ
0: ครับประมาณนึง
1: ประมาณนั้นนะคะโอ้โหมีคนบอกว่าใช่ใช่ใช่ตอนแรกผมก็รู้สึกสงสารน้องไก่เหมือนกันที่ต้องแบบว่าเลี้ยงแล้วเอาไปฆ่ากินแต่พอพูดถึงแบบต้มไก่นะเริ่มหิวแล้วอันนี้เริ่มไม่สงสารละเริ่มมองเป็นอาหารแล้วเหมือนกัน
0: ต้มแควเนี่ย
1: ว้ายไม่หนูทำกับข้าวไม่เป็นเออหนูทำกับข้าวไม่เป็นดูดิมีความเป็นกุลสตรีซะขนาดนี้เล่นแต่ละอย่างนี่ทำมนสุดๆไปเลยพ่อก็บอกว่านี่อยากได้ลูกสาวเรียบร้อยแต่คุณพ่อสอนปีนต้นไม้อย่างเงี้ยหนูจะเรียบร้อยกี่โมง
0: 3 คนก็ใส่พริกเผากับนมสดแค่นั้นเอง
1: อ่ะมีสูตรลับไหมสูตรลับของเราที่รู้สึกว่าทำเป็นเมนูแบบสูตรลับเลย
0: สูตรลับหม้อไฟก็เติมพริกเผากับนมสดแค่นั้นเองทำเป็นน้ำใสก็ตะไคร้ใบมะกรูดตะไคร้ใบมะกรูดข่าต้นหอมบักชี
1: ค่ะ
0: แค่นี้ก็ครับ
1: คำถามคือทำเป็นไหมทำไม่เป็นเอาบอกไปไงเผื่อคุณผู้ฟังเขาฟังแล้วเขาแบบเอออ๋อโอเคมันมีเคล็ดลับตรงนี้ลองดูใส่น้ำปลาได้ปะอะไรเงี้ย
0: ผมไม่ใส่ครับ
1: เผื่อแบบบางคนติดไงบางคนเขาไม่ได้เขาต้องมีปลาทุกมื้ออือมีนะจะบอกว่ามีเจ้าทีมงานในรายการเนี่ยติดแบบว่าเออต้องมีกินปลาอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เออได้
0: ก็ได้ก็มีแต่คนกินปลาแหละครับกินที่กินที่ก็ผัดหมี่เคยทานผัดหมี่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ผัดหมี่โคราชนี่ถ้าไม่กินผัดหมี่นี่ยังมาไม่ถึงโคราชนะครับ
1: รอต้องเป็นร้านแถวไหนดีกว่า
0: เป็นที่ไหนก็มีครับอาหารต่างๆร้านอาหารต่างๆ
1: แต่ว่าไม่ได้มีแบบอุ๊ยร้านนี้ร้านเด็ดจะต้องไปอย่างงี้ยังไม
0: ่พี่ไม้ครับ
1: พี่ไม้
0: ประสาทหินพี่ไม้ครับ
1: เอาจริงๆนะหนูไปโคราชหลายครั้งแล้วหนูยังไม่เคยไปกราบย่าโมยังไม่เคยไปอะไรอย่างงี้เลยหนูไปแต่ศาลเก้าศาลเจ้ายี่กอฮงโคราชมันอยู่ใกล้ๆอะไรนะสวนสัตว์ใกล้ๆตรงนั้นไม่รู้ว่าบ้านคุณพี่ใกล้หรือเปล่าหนูก็ไม่รู้โคราชคือแบบกว้างมากอ่ะ
0: กว้างนี่ผมก็เพิ่งย้ายมาจากในเมืองย้ายเข้ามาโน่นสูงอยู่ปันนอก
1: ตอนเพื่อนหนูก็คนโคราชเหมือนกัน
0: อยู่บกส.บกส.ใหม่บกส.สอง
1: เผื่อใครจะไปเยี่ยมเยียนซื้อไก่พี่เขา
0: ครับผม
1: มีไหมมีไหมมีหน้าร้านไหมหรือว่าเป็นร้านไหมหรือยังไง
0: มีเบอร์นี้นะครับ9854848465ครับ
1: 0985484865เนาะ
0: ครับผม
1: เผื่อใครอยากจะซื้อไก่แต่ว่าก็ต้องไปเชือดเองเหรอ
0: จะจ้างทำก็ได้ครับ30 บาทเอง
1: คนลุกหนูรอกินอย่างเดียวแล้วกันเนาะ
0: เดินตัวแว่ครับ
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าพอพูดถึงตอนเชือดคือไม่มาเฮ้ยรู้สึกหมดแรงโอเคได้เลยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
0: ขุนแผนครับคาถาขุนแผน
1: คาถาขุนแผนโอ้ยเราต้องแบบว่าเสกมนเสกคาถาอย่างงี้แล้วใช่ไหมร่ายมน
0: ต์ฟังไทยแล้วคร
1: ับให้เขามารักให้เขามาหลงอ๋อแล้วก็มีคนขอหน้าทองมาหลายวันแล้วหนูก็แบบได้เดี๋ยวจัดให้แล้วกันในรอบนี้พอดีว่ามีคนขอเพลงนี้แล้วอ่ะอย่างเงี้ยมันจะได้เรียงกันได้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
0: มอบให้ซื้อเสียงซื้อสายครับพิเศษตัวเอง
1: พิเศษตัวเองแล้วก็มีอะไรนะพ่อเนื้อทองใช่ไหมมีขอมาเมื่อวานเออได้ได้ได้จะได้แบบเหมารวมผูกโบมาทีเดียวเลยนะคะ อ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
0: ครับพูดเลยครับ
1: น้องเมย์จำไม่ได้อ่ะนำน้องเมย์หน่อยเร็ว
0: นำไม่ได้ครับ
1: พูดเล่น

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครใครก็ชอบ
1: ใครใครก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ท่านแม่พูดว่ามงแซะมงแซะแซะมงตามด้วย
1: กลุ่มตุ่มมง
0: ไก่ย่างถูกเผาได้เลยได้เลยนะคะพี่วัดขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนะแต่ว่าสำหรับคนที่เลี้ยงจริงๆเนี่ยเขาก็มีความรักความแบบเหมือนบุคคลในครอบครัวแต่พอรู้ว่ามันก็เข้าใจว่ามันเป็นอาหารน่ะแต่พอนึกภาพว่าน้องไก่ที่น้องเมย์เคยเลี้ยงนะตอนนั้นเหมือนเขาดันเป็นอหิวามั้งตัวหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งเหมือนถูกกักโรคหรืออะไรสักอย่างแล้วมันมีมดขึ้นไปกัดลูกตาเขาเสียชีวิตอะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปกินหรือเปล่านะแต่อหิวาไม่น่าจะได้กินเพราะว่ามันก็เป็นโรคเนาะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นอะโกรธพ่อมากแบบพ่อเอาไปไหนหนูนอนกอดไก่อยู่ทุกคืนพ่อเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะในบ้านคนมันก็ไม่ควรเลี้ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะแต่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กอะเขาก็ไม่น่าจะป่วยป่ะแล้วเลี้ยงในบ้านด้วยเลี้ยงแบบระบบปิดอะ เลี้ยงเป็นหมาแมวอยู่ในบ้านเลยน่ารักมากๆตอนเช้าก็ยืนเคารพธงชาติเรียงกันอย่างเงี้ยกับพี่กับน้องแล้วก็ไก่อีก2ตัวอุ้ยสวัสดีพี่สุรัญญาด้วยนะคะพี่โซคลอง16ไกลมาก จริงๆมันมีถึงคลองอะไรอะ21เหรอคะใช่มั้ยหนูก็ไม่แน่ใจนครนายกใช่ไหมตรงธัญญะไล่ไปเรื่อยๆหรือว่าจะเป็นช่วงลำลูกกาอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆหนูไม่รู้ว่ามันมีถึงคลองอะไรอ่ะแต่รู้ว่าแบบเยอะมากมีหลายคลองมากๆนะคะมีพี่บอกว่าสวัสดีครับน้องเมย์ระยองฝนตกหนักมากเลยขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอเพลงกำลังใจของหนูเล็กด้วยมอบให้กับทุกเสียงทุกสายก็พิเศษ FM 95ด้วยนะคะพี่วันลบเหมือนหายไปหลายวันเหมือนกันนะเนี่ยหายไปนานเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีพี่พลกิจด้วยนะคะจากนิคมบางปูบอกฝนตกหนักมากๆเลยครับช่วงนี้จริงหรอที่นี่ยังไม่ตกเนาะยังเนียนๆอยู่ยังกริบกริบอยู่บางทีนี่จัดรายการอยู่เนี่ยเดินออกไปโอ้โหครึ่งล้อน้ำท่วมนะคะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะมีการปรับปรุงเรื่องของแบบท่อเรื่องของอะไรบ้างแล้วนะจ๊ะวันนี้4ผลงานเพลงค่ะคาถาคุณแผนนะคะจากการทัศนะพ่อเนื้อทองจากปาวรีพรพิมลนะคะวอนหลวงพ่อรวยจากไอ้มนแคนแก่นคูณณหน้าทองจากโจอี้ภูวสิทธิ์อู้ไม่ค่อยได้เปิดแบบพาเลทเพลงด้านนี้มาสักพักแล้วนะจัดให้

0: ีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เสียน้ำตาให้บักหล่าน้อยนะคะจากนุ่มนิ่มพิมพรค่ะจาก My Music Record นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ตั้มนครินทร์เรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven กับเพลงกลางดาวจากไรอันกาบัณฑิตและดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่ค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงนี้ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมที่ชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชาแล้วนะอ่ะตอนนี้นะคะมาอัปเดตราคายางกันก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนนะวันนี้วันที่27โอ้ยวันนี้ไม่มีอัปเดตเออนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้พี่กว้างไม่ได้ขอ SMS มาเมื่อวานขอเพลงอะไรนะหนูจำไม่ได้แต่ว่าลองหาดูแล้วพอดีว่าทีมงานจำได้แต่หนูหาดูแล้วมันไม่มีอ่ะโอ้ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีเพลงอื่นมาทดแทนนะคะมีแนะนำมาโดยพี่แอดจากอุดรเพลงแม้ว่าจากพี่เสกโลโซนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองส่วนใครนะคะที่ดูทางทีวีดูโทรทัศน์นะคะก็สามารถเปิดมาได้ที่ช่อง MCOT นะคะ30 HD ช่วงเวลาประมาณ5 โมง 15 5 โมงเย็นนะจ๊ะ

0: ถึง6:15ประมาณนี้ก็จะได้พบกับน้องเมย์ในรายการเรื่องพบค่ำทุกๆวันจันทร์และวันพุธนะคะ2 วันอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันแล้วละจ้าแก้วหนึ่งใบเสร็จความห่วงใย1 ช้อนความคิดถึงอีก1 ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตี 2 ถึงตี 5นะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเรือนแพนะครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็เดือนเพ็ญ นะครับจากพี่โจ วงพอสนี่แล้วก็แสนแสบนะครับจากพี่เทอุเทนพรหมินนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับทักทายไปถึงทาง SMS นะครับที่4689400นะครับสวัสดีครับผมพี่สังทองสีใสขอเพลงปล่อยของพี่ปูพงศิษฐ์นะครับนี่แล้วก็สวัสดีอีกหลายๆท่านนะครับที่ขอเพลงมาแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อนะครับไม่เป็นไรนะฮะส่วนทาง Facebook Live นะครับสวัสดีครับผมไปถึงพี่เอ้ยน้องสุจิตรานะครับทักทายนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวชั่วโมงแรกเหมือนเดิมเลยนะครับนี่พี่จรูนพี่ศักชัยพี่คิวเองนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่จุรีครับพี่อดิศักดิ์นะครับพี่สมโชคทักทายนะครับผมขอเพลงสามัญบ่สำนึกนะครับผมนะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เดฟหานจิตหรือว่าป่าเดฟนะครับทักทายครับผมบอกว่าน้องเพชรครับสวัสดีครับวันนี้ชั่วโมงแรกเลยแย่แล้วครับฝนฟ้าทำท่าเหมือนจะตกนะครับผู้คนก็เลยเงียบเหงาวังเวงนะฮะอยากจะทานลูกชิ้นก็สั่งได้นะครับผมนี่ป่าเดชลูกชิ้นทอดซอยมหาดไทยนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นตกหรือยังนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่อสมทแถวพระราม9ราชดายังไม่ตกนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สุภาพนะครับคุณชายบอยทักทายนะฮะแล้วก็

0: สวัสดีไปถึงพี่นุเจริญทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับนะ02-248-1366นะครับจัดไปครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ

0: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามีสายหน้าใหม่นะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับบทเพลงกระเป๋าสมปองจากพี่จอยโรมิดนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวหิวใจพร้อมแล้วนะครับน้องกวางฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับพ่อมครับพี่เล็ก
1: ครับ
0: พี่เล็กโทรศัพท์มาจากสุราษฎร์เหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: กำลังกรีดยางเหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: ครับได้ยินเสียงอยู่นะฮะและฝนฟ้าเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ที่สุราษฎร์ครับ
1: โอ้ไม่ตกมา2วันเลย
0: ไม่ตกมา2วันนะ
1: ครับ
0: ครับผมดีแล้วเนาะเราจะได้แบบกรีดยางสะดวกนะ
1: ครับ
0: พี่เล็กจะฟังเพลงอะไรครับ
1: วันนี้เอาเว็บนกๆเอาลักแกง
0: ลักแกงจากวงลูกคลักนะครับ
1: ครับ
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
1: มอบมาให้รู้ทุ่งว่านาคอนทุกแจ้งทุกใต้เลย
0: ได้เลยครับผมอ่ะพี่เล็กจะจัดตรงนี้ให้ฟังนะ
1: ครับ
0: รักษาสุขภาพ
1: เอาเว็บนกๆนกไม่ต้องไปลักแกงใคร
0: ได้เลยได้เลยได้เลยครับพี่เล็ก
1: แกงงามไง
0: ถูกต้องครับอ่ะพี่เล็กครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: จริงจริง
0: ครับผม
1: เพลงนี้จริงเลยเรื่องรักแกงเนี่ย
0: เนาะ
1: ครับ
0: เข้าใจเลยผมเข้าใจเลยนะฮะ
1: ทุกงานเลย
0: เข้าใจเข้าใจนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับพี่เล็ก
1: คร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมนะครับพี่เล็กจากสุราษฎร์นะฮะขอเพลงรักแกงจากวงลูกคลักนะครับในช่วงของสายชิวหิวใจป่ะฟังเพลงกันเลยครับจัดไป

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลัง

กายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับจบไปอีก2เพลงมีสัญญาหน้าฝนจากวงคาราบาวสัญญาบ้านนาตามคำขอนะครับจากวงสันติภาพแล้วก็3เพลงก่อนหน้าที่เราจะไปฟังโฆษณากันนะครับยังรักกันเลยไม้นี่จากน้องไซอาสยามครับล็อกกันไซนะครับแล้วก็พี่อันดานะครับรักลวงโลกจากพี่บ่าววีอาสยามนั่นเองนะครับทั้ง3เพลงเลยตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยทาง Facebook ครับพี่สุคนกับเชิงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สาวคามนะฮะพี่จุรีพี่รัตนาพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ครับช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมครับผมก็มีพัดลมเขาเรียกว่าไม่ใช่พัดลมธรรมดานะครับพัดลมไอเย็นมาฝากนะครับคูลพลัสเอาอยู่ครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นนะครับคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะครับเพียง 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990 นะครับ02-114-3990 ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเอาละครับตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366นะครับน้องกวางรอรับสายครับในช่วงของพาเรดเพลงฮิตนะครับจัดไปกับอีกหนึ่งบทเพลงนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับบทเพลงจากวงโลโซครับอะไรก็ยอมครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมจังหวัดเชียงรายครับ
1: โอ้ยคนเชียงรายคนบ้านเดียวกันเลยนะครับอยู่อำเภอไหนครับอำเภอไหน
2: ผมอยู่อำเภอตากแดดอำเภอป่าแดดครับผม
1: อ๋ออยู่ป่าแดดเนาะ
2: ครับ
1: นะครับบ้านป้อผมเนี่ยอยู่เชียงอยู่แม่สาย
2: อ๋อ
1: เป็นคนแม่สาย

0: ัวแฟนผมพวงน่ะ
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับป้อไก่สอนแสงอนันต์ครับ
0: ไก่สอนแสงอนันต์
1: ใช่ใช่ครับ
0: เดี๋ยวก
1: ็อะไรนะครับ
0: พระเอกหนังเจ้าก็ครับ
1: อ๋อใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับคนนั้นแหละฮะคนนั้นแหละ
0: เล่นดูหนังแค่หลายเรื่องอยู
1: ่เอาไว้ครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วพี่วิทูลที่เชียงไฮ้ตอนนี้อากาศดีไหมอากาศร้อนไหมครับ
0: โอ้ร้อนนิดหน่อยครับผมอัน33องศาครับ
1: 33นะแต่ว่าตอนกลางคืนก็เย็นๆสบายๆเนาะ
0: โอ้สบายครับผมโทรหาน้องเมย์อ่ะน้องเมย์โอนสายมาให้เพ่แ
1: หละอ๋อแล้วครับอุ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่วิทูลแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
0: ขอเพลงแค่เสื้อผ้านี่นะครับที่ขอเจ้าครับ
1: ของเพลงสนุกสิงห์มาศเนาะ
0: ครับผม
1: อยากจะมอบให้กับใครไหมครับ
0: มอบให้ดีเจน้องเมย์และน้องลูกตาลและน้องอุ้มด้วยครับ
1: ครับผมให้ดีเจสาวๆเลยนะ
0: ครับและเมงปอชนทิชาด้วยครับผม
1: อู้ให้กับแมงปอชนทิชาด้วยนะ
0: ครับผม
1: ได้เลยนะครับผม
0: มอบผู้ดีเจเพชรด้วยครับ
1: อู้ยขอบคุณจ้านักเนอร์ไอ
0: นะครับคนเมียเหมือนกันครับ
1: เออคนเมียง
0: เหนียวครับ
1: เนาะคนเมียงเนาะคนเมียง
0: ครับแม่พุ่มพวงอยู่จังหวัดอย่างครับ
1: แม่พุ่มพวงอ่ะครับแม่เค้าเกิดชัยนาทครับเกิดชัยนาทแต่ว่าไปโตที่สุพรรณ
0: โอ้
1: ใช่ครับผมก็เลยแบบกลายเป็นคนสุพรรณไปเลย
0: 03แ
1: หละอะไรนะครับ
0: 03แ
1: หละ04ครับ04
0: อ๋อเต่าเดียวก็ผมก็ครับ
1: 04
0: ครับแฟนผมตายเมื่อปี64เนี่ยครับ
1: อ๋อเข้าใจเลยนะครับผมอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่วิทูลเดี๋ยวพูดสโลแกนพูดสโลแกนได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพจเนาะพี่วิทูลครับฮัลโหลสายหลุดไปนะครับไม่เป็นไรนะครับพี่วิทูลจากจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับสายหลุดนะฮะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์มาขอเพลงแล้วกันนะครับช่วงนี้ครับขอขอบคุณด้วยครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดครับมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับจัดไปพี่วิทูลขอเพลงแค่เศษผ้านะครับสนุกสิงมากเนาะจัดไปนะครับทั้ง4เพลงครับจัดให้ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับ

0: พับ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงขอแนะนำกันก่อนนะครับแค่เศษผ้าจากคุณอาสนุกสิงมาศน้ำตาหยุดยังกดไลค์ cover by เสถียรทำมือนี่แล้วก็สวนทางนะครับจากวงกางเกงวีเทิร์นครับจากท็อปมอสอฟฟิชเชอริ่งอาร์มชุติมานะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับพี่สุคนพี่รุจิราพี่ละอองนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุนิสาพี่เอกสินนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทักทายทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะฮะแล้วก็ทักทายทางหลังใหม่ด้วยนะครับ022481366นะครับผมนี่พี่วิทูลครับพี่บอยนครศรีพี่เล็กสุราษฎร์นะครับพี่หน่อยเจียงใหม่ทักทายนะครับพี่อะไรนะพี่คิวเองพี่สาวครับนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้เพลง13รอน้องจากวง Sky Pass Featuring Moss ขจรจารุกุลนะครับสังกัดดาการดาสตูดิโอนะครับโอ้คำร้องทำนองโดยอาจารย์ปิ๊กขจรจารุกุลเรียบเรียงโดย KOK Record นะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จัดไปทั้งสองเพลงครับมีเตอร์สังลาจากทีทีเร็กซ์นะครับแล้วก็พบหมอหน้าห้านจากอุงอิงเพชรบ้านแพงสวัสดีทักทายนะครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่สุคนกับเชิงครับพี่พิสารพี่นิภาพรนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่นันทาพี่ไทยรัตน์แตงโมนะครับพี่ละอองนะครับมีใครอีกคุณยายออดสามย่านนี่พี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับมาแล้วแล้วก็สวัสดีพี่พิสารนะครับทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับช่วงนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอขอบคุณนะครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับทักทายไปถึงคุณพี่เอิร์กใช่ไหมครับพี่แดนแดนสวัสดีครับพี่อาทิตย์นะครับพี่ละอองครับพี่สุคนกับเชิงคุณยายออสสามญาติพี่นิพพานนะครับทักทายพับพี่คนสวยด้วยนะครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปฟังเพลงกันต่อในช่วงเพื่อนเพลงหวานครับช่วงวันหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับผ่านน้องกวาง022481366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่นั่นเองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในชั่วโมงที่3ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเพลงฮิตสตอรี่นะครับจัดไปก็เดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงในช่วงของเพลงฮิตนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ต้องขอแนะนำกันหน่อยฮะมีจบแบบงงๆนะครับจากน้องกวางจิรพันธ์แล้วก็ขาคอครับจากน้องเบลถาคณิตสวัสดีทักทายทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่พิธวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่คำเตยพี่ไผ่ตะกัวปาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่รัตติยานะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันนะครับเมื่อกี้นี้ Facebook เพิ่งหลุดไปแต่อ่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อได้ละน้องกวางจัดการให้นะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีก2เพลงในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่จะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับ

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับ2เพลงจบไปมีไอ้ตายเสียให้น้ำบอนะครับบทเพลงจากพี่เพชรสหรัฐและก็ดาวมีไว้บึ่งนะครับจากพี่ไหมไทยสวัสดีครับทาง Facebook ครับ LTM FM 95ครับพี่ CEO สวนยางพี่ละอายครับพี่อนุภาพพี่สุนีพี่จุ๊บแจงนะครับพี่อินลิสาพี่หนูวันพี่สาวคามนะครับพี่น้องณัฐพงษ์นะครับสวัสดีครับชื่อสุมาลาสวัสดีเจ้านะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่ CEO สวนยางบอกว่าสลามครับผมอุ้ยอะไรกลุ่มสลามเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเป็นเพลงสบายๆเหมือนเดิมจะเป็นเพลงอะไรลองไปฟังกันดูนะฮะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยครับ
3: ขอเสียงสาวสุราษฎร์นะครับสาวนครศรีธรรมราช

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: 3เพลงจบไปนะครับเพลงสบายๆเหมือนที่ผมบอกนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ครับภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับจัดไปทั้ง3เพลงทักทายไปทาง Facebook นะครับพี่สมพรครับพี่ละอองนะครับพี่หนูริงพี่เฉลียวนะครับพี่ละไอนะฮะน้องสุจิตรายังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับที่ทักทายกันมานะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงเลยนะครับทักทายทาง SMS ด้วยนะครับ4689400นะครับทักทายนะครับนี่แล้วก็พี่ใครละหนูสวยหนูสวยนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับอ่ะก็ตอนนี้พูดถึงเพราะว่าเราพูดถึงอีกเรื่องนึงดีกว่านั่นก็คือเรื่องของกิจกรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับร่วมกับอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz นะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ครับลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมาร่วมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆหนูๆนะครับสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบของใช้จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้กับน้องและดีที่สุดแห่งความบันเทิงครับมีในคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งอาทิเช่นท็อปพสุพัฒน์โจโจ้โดมินันปีเตอร์45จอยบิยอนแล้วก็เหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครนะครับอาทิเช่นว่าพี่วาสุเลิศจัญญานะครับพี่มีคณัชชัยพี่พิมดามหานครที่จะมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2ครับท่านใดที่สะดวกสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะฮะอย่าลืมครับในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา11ถึงบ่าย2โมงนะครับณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับเจอกันได้แน่นอนนะฮะเอาละครับตอนนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ด
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจ

0: ศจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับนี่จบไปสำหรับบทเพลงนิดหน่อยนะฮะจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับในคดูซี่มีใครกันบ้างนี่สวัสดีครับไปถึงคุณยายออสสามย่านครับพี่เจเฮอร์ครับพี่สุพนัทครับพี่ละไอพี่สุมาลาพี่เฉลิมลาบนะครับพี่โอฟรานนะครับพี่ประเทืองนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้าเหมือนเดิมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

จบอย่างนี้หรอรีบมาเลยรีบมารีบมารีบเข้ามานะคะ5:12 น.เช้าวันพุธ27 พฤษภาคมสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะชาววิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ชาวเฟซ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นนะคะ5:00 ถึง 7:00 น.มาเจอกันกับเราสองคนคุณโด้งจามอนกิจเสาวภาคด้วยนะคะสวัสดีพี่ CEO สวนยางนะคะ FC จากหนองคายบอกโต๊ะแต่เช้าใช่เลยนะคะเกลียดความโกรธใช่ไหมเมื่อกี้ที่คุณพีบอกเกลียดความโกรธไม่ชอบความจนก็จริงเนาะใครจะมาชอบแล้วความจนมันรู้สึกว่าหากินลำบากเนาะเมื่อวานนี้มีอยู่รายนึงเราเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหน่าเห็นใจเนาะร้านหมูกระทะพนักงานก็รอลูกค้ารอแล้วรออีกรอนะคะไม่มีลูกค้าเข้าร้านอ่ะร้านหมูกระทะร้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวอยู่แถวไหนนะเมื่อวานนี้น่าเห็นใจมากนะในบรรยากาศแบบนี้นะคะซึ่งก็เนี่ยมันก็สะท้อนอ่ะว่าเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆไม่มีลูกค้าแม้แต่โต๊ะเดียวเขาว่าอย่างนั้นเนาะจนกระทั่งค่ำเนี่ยมีหรือเปล่านะเดี๋ยวแถวรังสิตนะคะนี่เป็นร้านหมูกระทะแถวรังสิตทั้งคืนไม่มีลูกค้าแม้แต่โต๊ะเดียวโอ้โหแล้วจะอยู่ยังไงอ่ะร้านหมูกระทะนี่คือเขาขายของสดเนาะอาหารสดอะไรต่างๆนะทั้ง

อะไรมันก็ต้องสดทั้งนั้นนะคะโหนี่แค่ให้กำลังใจร้านหมูกระทะย่านรังสิตทั้งคืนไม่มีลูกค้าเลยพนักงานก็ยืนลุ้นหวังว่าจะให้มีคนเข้านี่บรรยากาศก็ดีนะเนี่ยมีโต๊ะ1 2 3โอ้ยนับไม่ถ้วนเลยนะคะเป็น10โต๊ะเลยนะคะเนี่ยเป็นปีที่คนทำธุรกิจต้องปรับตัวทำยังไงก็ได้เพื่อความอยู่รอดในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ที่ยังแบบไม่สู้ดีเลยนะคะโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารนะคะหลายคนยกธงขาวไปต่อไม่ได้นะคะสำหรับคนทำบางรายก็ยอมกัดฟันนะคะสู้ต่ออีกสักเครือกหนึ่งรอซิว่าวันที่1มิถุนายนนี้จะผ่านพ้นไปได้ไหมยังไงนะคะหลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการโครงการไทยช่วยไทยพัฒนะคะหวังว่าอะไรจะดีขึ้นนะคะร้านนี้ชื่อร้านว่าถังเงินหมูกระทะรังสิตคลอง1ค่ะคืน25พฤษภาคมที่ผ่านมาแอดมินของเพจถังเงินหมูกระทะโพสต์อย่างนี้ไม่มีจริงๆไม่ใช่คอนเทนต์ยกให้วันนี้เป็นวันที่หนักที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมาถ้าจะเงียบขนาดนี้น่าจะปิดร้านแล้วพาพนักงานหนีลูกค้าไปเที่ยว10ถึง20วันวงเล็บหัวเราะแห้งนี่คือเจ้าของร้านโพสต์นะคะเขาก็บอกว่าเอาจริงๆคิดว่าเมื่อคืนที่ร้านเนี่ยไม่มีลูกค้าเลยมีแค่เราคนเดียวที่เครียดแต่ความจริงเปิดกล้องไปน้องๆพนักงานก็คงกังวลและเครียดไม่ต่างกันเจอน้องไปยืนเดินถนนหน้าร้านมองถนนซ้ายทีขวาทีปกติเวลาลูกค้าเยอะๆน้องก็จะบอกชอบบอกว่าขอให้ปังๆแบบนี้ตลอดเลยนะสนุกดีค่ะเจ้าของร้านก็มองโลกแง่ดีดูเขามองบวกมากนะเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกค้าขายมันต้องมีวันที่ดีวันที่ขายดีและขายไม่ดีแค่ร้านเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เท่านั้นเองน้องคงงงพี่ก็งงแต่พี่เชื่อเดี๋ยวก็ดีขึ้นพี่หาหนทางแป๊บนี่คือเจ้าของร้านโพสต์นะมองบวกมากในโพสต์เนี่ยมีคนเข้ามาให้กำลังใจร้านจำนวนมากนะบอกว่าขอให้ผ่านช่วงเวลาแย่ๆแบบนี้ไปได้ขณะที่ผู้ประกอบการร้านอาหารบางท่านก็มาแชร์ข้อมูลว่าร้านเขาเองก็เงียบแบบนี้เงียบไม่ต่างกันเลยนะคะเนี่ยค่ะไม่มีแม้แต่โต๊ะเดียวค่ะถังเงินหมูกระทะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวรังสิตคลองหนึ่งนะคะแวะไปอุดหนุนกันหน่อยนะช่วงบ่ายๆค่ำๆนะเพราะร้านหมูกระทะส่วนใหญ่ก็จะเปิดเวลาเย็นๆค่ำๆนะคะนี่คือมันสะท้อนถึงบรรยากาศเนาะเศรษฐกิจแบบนี้ว่าก็เป็นอย่างนี้เนาะจริงๆมันก็เป็นอย่างนี้นะคะให้กำลังใจทุกท่านนะคะทุกสาขาอาชีพค่ะที่ฟังลูกทุ่งมานครสำหรับตอนนี้นะคะตื่นขึ้นมาก็เตรียมที่จะไปทำงานเตรียมจะไปขายของเตรียมจะไปไหนก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้มีความสุขอารมณ์ดีสดชื่นแจ่มใสบางทีด้วยสถานการณ์มันอาจจะแจ่มใสไม่ค่อยจะเต็มที่ก็ไม่เป็นไรแจ่มใสไว้ก่อนนะคะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะ1สายรออยู่ค่ะเดี๋ยวรอน้องดงสักแป๊บหนึ่งนะคะพี่ผู้ใหญ่วันบอกว่าที่ไหนก็เหมือนกันเลยตอนนี้ลำบากมากครับน้องสีพี่สุริยาบอกว่าไม่ได้ฟังมาครึ่งเดือนแล้วที่พังงาฝนตกยาวๆเลยนอนตื่นสายเอ้าเราก็นึกว่าเหตุผลด้วยเรื่องอะไรพอฝนตกยาวเลยนอนตื่นสายไม่ได้ฟังเนาะสวัสดีพี่นายสีดำพี่คมคายบอกเศรษฐกิจไม่ดีเลยค่ะน้ำมันก็ขึ้นเอ้าขึ้นเอาเนาะสวัสดีพี่เปื้องสวัสดีพี่อารมณ์พี่ประสิทธิ์นะคะพี่อารมณ์ก็บอกว่าไม่ได้ตัดยาเหมือนกันเนาะวันนี้ฝนกำลังตกนะคะพี่หนูบอกสงสารจังใช่เนาะสงสารจริงๆนะคะแล้วก็ใครอีกพี่สะอาดนะพี่ณลือโมนพี่ฟาติมาสวัสดีนะคะพี่ทิพย์ตื่นแล้วเนาะญาติทิพย์อมรทิพย์นวลแก้วพี่มายาลาบค่ะพี่เอวิไลวันคุณแม่ลูกสามโอ้โหคุณแม่ลูกสามมันก็ต้องยิ่งรีบตื่นเลยเนาะเพื่อจะเตรียมกันไปโรงเรียนพูดถึงคุณแม่คุณพ่อลูกสามลูกสี่เนาะนี่ก็เป็นปัญหาความยากจนเหมือนกันนะคะก็มันมีบทความเราเข้าไปอ่านในสำนักข่าว BBC เนาะเขาแปลมา

แล้วนะอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ที่ไทยนะคะเป็นผู้สื่อข่าวประจำเอเชียใต้เขารายงานข่าวที่ประเทศอัฟกานิสถานมันเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจมากนะคะก็ในจังหวัดชื่อจังหวัดกอนะคะจังหวัดกอกอไก่ออ่างรอเรือการันอยู่ในประเทศอัฟกานิสถานเขาบอกว่ามีผู้คนออกมายืนเรียงรายอยู่ริมถนนด้วยใบหน้าที่เหนื่อยล้าหวังว่าจะมีใครสักคนเดินผ่านมาเสนองานให้เพราะงานที่นั่นจะเป็นตัวกำหนดว่าครอบครัวนี้ครอบครัวไหนจะมีกินหรือไม่มีกินวันนั้นหรือไม่โอ้ยเดี๋ยวนึกถึงซอยกีบหมูเลยแถวมีนบุรีนะคะซอยกีบหมูอ่ะก็จะมีบรรดาคนงานเนาะมีบรรดาช่างแต่นี่เขามีงานนะอู๋ช่างแถวกีบหมูนี่ราคาแพงนะเราเคยโทรไปจะขอใช้แรงงานที่นั่นอู๋ช่างเขาราคาแพงมากวันหนึ่งประมาณ 8-900 ถึง 1,000 นู่นแต่ที่เมืองกอจังหวัดกอนะคะของอัฟกานิสถานเนี่ยก็บอกว่าโอกาสที่ประชาชนของเขาจะได้งานทำนี่ต่ำมากนะคะมีอยู่คนหนึ่งชื่อนายจูมาขานอายุ45ปีนะมาหางานเหมือนกันเหมือนคนอื่นๆที่มายืนรอหางานนะคะเขาจะหางานได้แค่3วันในรอบ6อาทิตย์6อาทิตย์ก็เดือนกว่าเนาะเดือนครึ่งนะคะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่า6อาทิตย์แล้วเขาเพิ่งมีงานทำ3วันได้รับค่าจ้าง150ถึง200อัฟกานีคูณเป็นเงินไทยก็78บาทถึง104บาทต่อวันค่ะเดือนครึ่งแล้วเขามีงานทำ3วันก็ถ้ากับว่า300บาทเท่านั้นเองเดือนครึ่งมีรายได้300เขาบอกว่าลูกๆเข้านอนด้วยความหิวโหย3คืนติดต่อกันแล้วเมียก็ร้องไห้ลูกก็ร้องเหมือนกันเพราะว่าร้องด้วยความหิวโหยคนที่เป็นพ่อนะก็ไปขอเงินจากเพื่อนบ้านมาเพื่อซื้อแป้งนะคะอาการที่ฐานก็คือเขากินอาหารแบบประเภทแป้งอะเนาะเขาบอกว่าขณะนี้อยู่ด้วยความหวาดกลัวว่าลูกๆจะตายเพราะความหิวโหยเรื่องนี้ใน BBC รายงานว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกในประเทศอัฟกานิสถานปัจจุบันนี้มีประชากร3ใน4ที่ไม่สามารถหาอาหารได้อันนี้คือเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานเนาะไม่มีตามรายงานของสหประชาชาติเลยนะคะนักข่าว BBC ก็เลยรายงานว่าเนี่ยที่ประเทศนี้อัตราการว่างงานสูงมากระบบสาธารณสุขไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะบ้านเรานี่แบบดีเลิศประเสริฐแล้วนะคะมีแบบมีบัตรทองที่อัฟกานิสถานเนี่ยนะคะระบบสาธารณสุขอยู่ในภาวะยากลำบากความช่วยเหลือที่เคยให้ปัจจัยพื้นฐานที่เคยมีขณะนี้ลดลงเหลือเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่เคยมีมาในอดีตผู้คนนับล้านเข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุขแล้วนะคะประเทศอัฟกานิสถานกำลังเจอกับภาวะอดอยากในระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะคาดการว่าประชากรราว 4.7 ล้านคนหรือมากกว่า1ใน10ของประชากรอัฟกานิสถานทั้งหมดกำลังใกล้จะประสบภาวะอดอยากตายจังหวัดเนี้ยที่พูดถึงเนี่ยจังหวัดกอเนี่ยเป็น1ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะสิ้นหวังจริงๆเขาบอกว่าเขาอยากฆ่าตัวตายแต่เขาคิดว่าฆ่าตัวตายไปก็ไม่มีประโยชน์รอให้ตายเองดีกว่าประมาณนี้เขาพูดกับนักข่าวว่าอย่างนี้นะแล้วก็มีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะคะ ลูกๆเนี่ยลูกคนโตเสียชีวิตก็เลยต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะแต่แล้วก็ต้องออกมายืนหาเงินอย่างนี้ค่ะเผื่อว่ามีใครจ้างอะไรบ้างนะคะไม่มีใครจ้างเลยคนนี้เพราะว่าแก่แล้วมีร้านเบเกอรี่อยู่ร้านหนึ่งนะคะเปิดทำการเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็พอขายไม่หมดตอนเย็นนะเขาก็แจกเขาใช้คำว่าขนมปังเก่าๆแจกให้กับฝูงชนภายในไม่กี่วินาทีขนมปังก็ถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆชายผู้ชายส่วนใหญ่ก็ออกจากบ้านนะผู้หญิงไม่ค่อยออกไปหางานเนาะผู้หญิงก็จะอยู่บ้านกับลูกๆนะคะเขาบอกว่ามีผู้ชายอย่างน้อย6คนกำลังยื้อแย่งขนมปังอันมีค่าเหล่านั้นเพื่อเอากลับบ้านไปให้ลูกๆชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาเพราะต้องการ
จ้างคนงานหนึ่งคนเพื่อไปแบกอิฐ

0: แต่มีชายหลายสิบคนพุ่งตัวเข้าหาเขาว่าให้เลือกเขาเลือกเขาประมาณนี้ค่ะในสองชั่วโมงที่อยู่ที่นั่นนะนี่นักข่าวรายงานว่ามีสามคนเท่านั้นที่มีคนมาจ้างงานที่เหลือก็คอตกกลับบ้านไปค่ะมีอยู่คนนึงที่นักข่าวสนใจเป็นพิเศษนะคะคนนี้มายืนหางานเหมือนกันแต่ไม่มีงานมีลูกชายฝาแฝดวัย7 ขวบแล้วก็มีลูกอีก1 คนเขาบอกว่า1 คนนี้เป็นผู้หญิงนะเขายินดีจะขายลูกสาวคนนี้แต่เขาประกาศขายลูกแบบร้องไห้นะไม่ใช่ว่าเขาแบบไม่ใยดีลูกนะเขาร้องไห้แต่เขาจำเป็นว่าเขาเป็นหนี้อยู่หมดหนทางจริงๆมันยากจนก็เลยขอขายลูกสาวเพื่อที่จะเอาเงินไปดูแลลูกที่เหลืออยู่ที่บ้านเขาบอกว่ากลับบ้านจากที่ทำงานด้วยริมฝีปากแห้งผากหิวกระหายน้ำทุกข์ใจและสับสนลูกๆมาบอกว่าขอขนมปังหน่อยแต่ไม่มีแม้แต่นิดเดียวเขายินดีจะขายลูกสาวนะคะเพื่อที่จะนี่แหละเอาเงินไปเลี้ยงลูกที่เหลืออย่างน้อยได้4 ปีเขาบอกว่าถ้าเขาขายลูกสาวได้1 คนเนี่ยนะเขาจะมีเงินไปเลี้ยงลูกที่เหลือได้อย่างน้อย4 ปีค่ะมันก็เจ็บปวดใจมากแต่ก็เป็นหนทางเดียวที่เขาจะมีขนมปังกินกับน้ำร้อนไม่มีแม้แต่น้ำชามีอะไรนะคะไม่มีเลยเอาแค่นั้นจริงๆค่ะการยกเด็กหรือว่าการขายเด็กให้คนอื่นตั้งแต่อายุยังน้อยสำหรับที่นั่นก็บอกว่าก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าไม่มีเงินจะเลี้ยงลูกไม่มีเงินจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลก็เลยหวังแต่ว่าจะมีคนมีเงินมาซื้อลูกสาวของเขาถ้าขายได้ก็จะมีเงินยังชีพไปอีก4 ปีโอ้โหคือเข้าไปดูภาพเนาะเชื่อไหมว่าลูกเขาหน้าตาดีมากเนาะคนอัฟกานิสถานเนี่ยนะคะหน้าตาดีนะเนี่ยค่ะหน้าตาดีหน้าตาแบบแต่นี่คือเขาถูกบีบให้ต้องขายลูกเพื่อความอยู่รอดนะคะเพื่อที่ว่าลูกคนอื่นจะอยู่ต่อได้อีก4 ปีถ้าขายได้นะต้องทำไมมันถึงขนาดนี้เลยวะนี่คือประเทศอัฟกานิสถานนะที่ BBC เขารายงานนะปัจจุบันนี้ว่าเนี่ยความยากจนกำลังคืบคลานไปสู่ประเทศเหล่านี้ไม่ใช่ช้าๆด้วยนะคืบคลานแบบเร็วๆด้วยนะคะสำหรับในขณะนี้ค่ะน่าเห็นใจมากนะคะกลับมาที่บ้านเราณขณะนี้เราก็ไม่รู้ว่าในวันที่1 มิถุนายนนี้เศรษฐกิจบ้านเรามันจะดีขึ้นมันจะคึกคักขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะใครที่มีคำถามมีอะไรอยากจะระบายก็โทรมานะคะ022481366ค่ะน้องกวางรอสายอยู่นะคะในขณะที่เมื่อกี้รายงานข่าวจากอัฟกานิสถานนะคะกลับมาบ้านเราคนไทยที่รวยมากหรือยังไงไม่รู้มิจฉาชีพก็หลอกอยู่นั่นแหละล่าสุดคุณตาวัย71นะคะถูกมิจฉาชีพหลอกสูญเงินไป500,000 กว่าอู้ตายเลยเมื่อวานนี้ท่านปลัดหญิงปลัดสุภลักษณ์นามมั่นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนในอำเภอเมืองยะโสธรนะคะพร้อมด้วยปลัดศูนย์ดำรงธรรมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีคุณตาวัย71ถูกวิชาชีพหลอกเสียเงินไป500,000 กว่านะคะก็ทางภรรยาให้ข้อมูลว่าอย่างนี้เมื่อวานซืนนะคะ25:09มีใครไม่รู้อ้างว่าชื่อชูชาติและพวก2 คนมาติดต่อขอเช่าบ้านคือจะเช่าบ้านให้คนงานอยู่ประมาณนี้เนาะต่อมาคุณตาบอกกับผู้เสียหายเดี๋ยวนายชูชาติเป็นไงก่อนเป็นบ้านของใครก็ไม่รู้แล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวจะซื้อที่ดินแต่เงินไม่พอก็เลยมาขอยืมคุณตาอ๋อคุณตาเป็นคนข้างบ้านเขายืมหน่อย50,000 นะไม่ใช่50,000นะ500,000เงินหายเลยค่ะคุณโด่งหรือใครไม่รู้เข้ามาแล้วนะคะอ๋อสายเข้ามาแล้ว
1: ค่ะพี่มาแล้วครับ
0: โอ้กำลังเล่าว่า
1: สวัสดีครับ
0: คุณตาเนี่ยน้องห้าแสนหายไปวับเลยอ่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นนะพี
0: ่เหมือนกับเทสก่อนๆที่เราเคยเล่าเลยค่ะมีคนอ้างว่าจะไปซื้อที่ดินแล้วเงินไม่พอแล้วก็จะยืมคุณตาแล้วก็เอาคุณตานั่งรถเก๋งไปที่

0: ทกส.ยโสธรไปเบิกเงิน 500,000
1: แล้วหลอกคุณตาว่าจะได้อะไรฮะ
0: คืออ้างว่าจะซื้อที่ดินแต่เงินไม่พอขอยืมก่อนเฉย
1: ๆโอ้ซื้อที่ดิน
0: ง่ายๆขนาดอย่างนี้เลยอ่ะ
1: อืม
0: คุณตาอายุ71แล้วนะคะ
1: ครับ

0: เดี๋ยวคุณตาชื่อทวีชัยเนาะมาขอเช่าบ้านของคุณตาก่อนเพื่อให้คนงานเนี่ยได้อยู่คนเนี้ยไอ้คนที่มาหลอกเนี่ยเขาบอกว่าตามาขอเช่าบ้านนะเดี๋ยวคนงานจะอยู่สองคนมันชื่อนายชูชาติเขาอ้างว่าชื่อนายชูชาติแล้วบอกว่าแต่เช่าบ้านปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อที่ดินตรงเนี้ยใกล้ๆกับบ้านคุณตาด้วยเงินมันไม่พอขออยู่คุณตาก่อนสิทำทีเป็นเช่าบ้านคุณตาก่อนแล้วเช่าคุณตาก็ตกลงให้เช่าแล้วทำทีว่าเดี๋ยวจะซื้อที่ดินข้างๆเนี่ยซื้อที่ดินนางเพ็ญที่อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเงินมันยังไม่พอขอยืมคุณตาก่อนนะ 500,000 หลังจากนั้นไอ้นายชูชาติกับพวกเนี่ย2คนพาคุณตาไปที่ธกส.ไปกดเงินไปถอนเงินออกมาเกลี้ยงเลยค่ะ 500,000 กว่าหลังจากได้เงินแล้วมันก็เอาคุณตานี่นะคะไปทิ้งไว้ที่ร้านขายเครื่องเขียนที่ในตลาดไม่ง่ายเลยค่ะนี่เป็นแก๊งต้มตุ๋นนะเป็นแก๊งหลอกลวงนะคะก็เดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะไม่ง่ายเลยอ่ะ
1: โอ
0: ้คุณตาแล้วก็คุณยายภรรยาก็ยังงงอยู่เนี่ย
1: โอ้
0: ทิ้งเอาไปทิ้งด้วยนะมันพาไปกด
1: เงินแล้วมันทิ้งด้วยยาด้วยเปล่าพี่หมายถึงว่าทำไมไม่งั้นคนเราอ่ะจะหลงเชื่ออะไรง่ายๆด้วยไหมเนาะ
0: นั่นสิเขาบอกว่าน่าจะเป็นแก๊งป้ายยาหรือเปล่าทำไมถึงไปง่ายๆขนาดนี้เนาะ
1: เออเหมือนว่าเออทำไมถึงดูเคลิ้มไปเขาไปซะทุกอย่างอะไรเงี้ยบางทีผมว่ามันต้องมี
0: ปลัดอำเภอไปเยี่ยมคุณตาที่บ้านก็ยังนั่งงงๆอยู่นะก็จะช่วยยังไงเนี่ยเพราะคุณตาไปกับเขาเนี่ยอย่างเงี้ยเออโง่ไปเมื่อวานนี้ศูนย์ดำรงธรรมก็ไปแล้วก็จะช่วยยังไงงงไปหมดเอองงจริงๆกับเคสนี้นะคะเออว่าโอ้ยตายแล้วคนไทยทำไมหลอกกันง่ายขนาดนี้เนาะเนี่ย500,000นะคะลุงหายไปวับเลย
1: โอ้โหโอ้โหนี้ต้องฝากตำรวจช่วยหน่อยนะ
0: ต้องช่วยตามเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าเห็นป้าย
1: ที่มันง่ายตามง่ายกว่าคอมพิวเตอร์เพราะว่ามันมีตัวตน
0: อ
1: ่ะ
0: แบบมันมีนายชูชาติ
1: เออมันมีดูรถที่ขับเส้นทางหลบหนีเส้นทางที่พาไป
0: ใช
1: ่โอ้โหมันย่ามใจมาก
0: ย่ามใจจริงๆนะคะเดี๋ยวไปรับสายคุณเบียร์กันสักหน่อยนึงนะคะมาแล้วค่ะ
1: อ๋อครับผมครับผม
0: ค่ะ

0: เบียร์อยู่แถวสมุทรปราการนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณดงพี่จามอน
3: ครับพี่เบียร์สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เก็บที่นอนยังครับ
0: พักผ้าห่มแล้วค่ะเรียบร้อยเก็บที่นอนได้ยัง
2: พี่สีผมอยากถามว่าผมเคยคุยพี่สีแล้วว่าคุณจามอนแล้วว่าเรื่องประกันนะแต่ทีเนี้ยหลานสาวผมอ่ะเขาเรียนจบป.6แล้วแล้วเขาสอบติดพระจอมเกล้าแต่ทีเนี้ยจะปรึกษาว่าจะถามว่าการกู้เรียนกยศ.เนี่ยเขาจะทำได้ไหม
0: น่าจะทำได้นะไปติดต่อที่มหาวิทยาลัยหรือยังอะคะ
2: ก็ต้องถามไปเพราะข้อมูลที่หลานสาวเขารู้มาเขาบอกว่าถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ติดไอแบ็คลิสต์เนี่ยจะกู้ไม่ได้จริงไหมครับ
0: โอ้ยไม่เกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวน้องๆเน
3: า
0: ะ
3: เราเพราะว่าเขาเป็นเขาช่วยนะเดี๋ยวผมดูหลักเกณฑ์ให้นะ
0: ไม่น่าจะเกี่ยวเรื่องพ่อแม่ติดแบ็คลิสต์อ่ะผู้กยศตอนนี้หลานสาวเข้าไปเรียนแล้วใช่ไหมลงทะเบียนแล้ว
2: คร
0: ับ
2: สอบติดแล้วครับมอบตัวเรียบร้อยแล้ว
0: โอ้สอบเก่ง
3: ๆโอ้พ่อแม่สอบถูกมากๆด้วยนะ
2: เพราะว่าผมคำนวณดูแล้วว่าปีนึงอ่ะถ้าเกิดจบปริญญาตรีเนี่ยจะใช้เงินถึง600,000แล้วทีเนี้ยพ่อแม่เขาก็อายุมากแล้วแล้วก
0: ็ทำไมถึงใช้เงินเยอะจังเลยเรียนอะไรอ่ะสาขาอะไร
2: เทคนิคการแพทย์นะครับ
0: อ๋อเรียนเทคนิคการแพทย์ใช้ทุนเองเขาต้องกู้กยศเอาน
3: ี่หลักเกณฑ์ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่เลยพี่แต่ว่า
0: ไม่เกี่ยว
3: ถ้าเกี่ยวก็คือนิดเดียวว่ารายได้พ่อแม่เนี่ยเกิน360,000ต่อปีไหม
0: ม
2: ันน่าจะเกินนะครับ
3: อ๋อเราอันนี้

0: ของพ่อแม่ก็เกินใช่ไหม
1: ใช่แต่เขาอายุมากอ่ะพ่อแม่เขาว่า50กว่าแล้วอ่ะ56 57แล้วอ่ะ
2: พ่อแม่ได้มาจากไหนครับพี่ที่เกิน 3,600 อ่ะทำอาชีพอะไร
1: ก็คือเขาเป็นแบบว่าไต่ไต่กงแคร์ป่าที่ขี่แล้วแม่เขาก็ทำงานแบบว่าแม่บ้านออนไลน์อย่างเงี้ย
2: แม่บ้านออนไลน์แต่มีรายได้ดีเหรอคะ
1: รายได้ก็คือพออยู่ได้ครับก็คืออยู่ได้นะครับถ้าเกิดไม่ฟุ่มเฟือยอ่ะเขาอยู่ก็ได้อ่ะ
0: สามแสนหกเงินเดือนละ30,000
2: เองสี่แสนหกต่อปี
0: สามแสนหกต่อปีก็คือเดือนละ30,000เนาะเดือนละ30,000มันก็ไม่ยากมันก็ไม่มาก
2: ก็ถือว่าไม่ได้ลำบากนะพี่นะสามารถส่งให้ลูกเรียนได้นะถ้ารายได้30,000อ่ะ
0: ไม่แต่ว่าถ้าเกิน360,000เนี่ยกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนพี
1: ่
0: มันจะต่างแต่ถ้าแบบถ้าต่ำกว่านั้นเขาจะให้ค่าครองชีพด้วยอีก3,000
2: ใช่มีค่าครองชีพ 3,000
1: อ๋อแต่ไม่เกี่ยวพ่อแม่ใช่ไหมครับว่าจะติดแบ็คลิสต์ไม่ถึงหรือไม่ติดแบ็คลิสต์ไม่เกี่ยวกัน
2: ใช่ค่ะใช่เลยให้น้องไปติดต่อที่แผนกกยศของมหาวิทยาลัยนั่นแหละค่ะก็มีอยู
1: ่อ๋อครับว่าผมอยากรู้แค่นี้ไงว่าจะโทรหลายครั้งแล้วไม่กิดกระทิง
0: ใช่จะได้ช่วยแบบเบาครอบครัวด้วย
1: เพราะว่ามีอะไรอะผมต้องปรึกษาคุณจามอนกับพี่ศรีก่อนเลยเพราะว่าเขารู้เรื่องแน่ๆทุกอย่างเพราะผมฟังทุกเช้าไงผมออกมา 4-5 นี่ก็รอเปิดละมาขับเป็นไรเดอร์
2: อ
1: ๋
2: อเป็นไรเดอร์เนาะพี่เบียร์โอเค
1: ครับ
2: ค่ะขอบคุณ
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: ได้ค่ะไปติดต่อได้เลยสวัสดี
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: ย่องสังขีครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่

0: ครับมาขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะ
1: เห็นหลักเกณฑ์กยศ.นะพี่ก็แค่ดอกเบี้ย101ต่อปีนะเท่ากับพวกกู้ออมสินกู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นโอกาสทางการศึกษาเนาะ
0: ใช่
1: สำหรับคนที่ขาดโอกาส
0: ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวว่าพ่อแม่จะเป็นแบบไหนยังไงแต่ว่านั่นแหละมันมีอยู่หน่อยนึงที่ว่ารายได้ครอบครัวต้องไม่เกิน 300,000 ต่อปี
1: ครับผม
0: ก็
1: แล้วก็
0: คนใครที่กู้อยู่กู้แล้วจบแล้วก็ส่งกลับด้วยนะคะเขาประกาศอยู่เนี่ยวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะต้องส่งแล้วนะ
1: เพื่อให้ได้เนาะรุ่นน้องๆต่อไปเนาะจะได้มีโอกาสการศึกษาเหมือนกับพวก
0: จะได้มีโอกาสได้เรียนต่อนะ
1: ใช่นะครับ
0: ถ้าคุณไม่ส่งกลับนี่เนาะน้องๆก็กู้ยากขึ้นว่าไหม
1: ใช่ใช่พี่ใช่
0: กู้ยากขึ้นเงินมันก็จะน้อย
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็เนี่ยรีบส่งกลับเพราะว่าเห็นบอกว่าเนี่ยใครที่ส่งก่อนจ่ายเป็นก้อนเนี่ยเขาลดให้ด้วยนะ
1: จ่ายเป็นก้อนออกมาถือว่าเป็นเจรจาได้ใช่ไหมพี่
0: ใช่เขาลดให้ด้วยงวดแรกไม่ใช่5มิถุนายนนี้นะ5กรกฎาคมนะคะตอนนี้ที่จะครบกำหนดอ่ะ 200,000 คนใครที่เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ 200,000 คนนะคะที่กู้กยศ.อยู่หนังสือน่าจะไปถึงบ้านกันแล้วทุกคนนะคะเขาบอกว่าตอนนี้จริงๆใครที่กู้อยู่เขาคิดดอกเบี้ยแค่ 1% ต่อปีเท่านั้นนะแต่เปิดโอกาสว่าถ้าเผื่อว่าใครจะส่งก่อนจะให้สิทธิประโยชน์ลดเงินต้นให้ 3%
1: โอ้
0: แบบปิดบัญชีลดไปเลย 3% นะคะใครปิดบัญชีลดให้ 3% ก
1: ็ลองไปเจรจาดู
0: จริงอันนี้ก็ดีนะจะได้ไม่เป็นหนี้นะคะ
1: จริงพี่นะครับ
0: 200,000คนรีบไปเร็วแล้วไปรีบไปรีบไปเขาผ่อน15ปีนะที่เราเพิ่งรู้กยศ.นี่คือชำระ15ปีนะไม่ใช่น้อยๆ นะคะ
1: ผ่อนไปแบบเรื่อยๆอ่ะนะ
0: เรื่อยๆอ่ะ
1: อ
0: ืมสิส่งกลับเขาด้วยนะใครที่เป็น
1: หนี้ผมส่วนใครที่เป็นหนี้นะฮะแบงค์ต่างๆนะครับนี่ฮะโครงการนี้เลยครับพี่สีโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับตอนนี้เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสบน LINE แอดแล้วนะครับก็สามารถแก้หนี้เสียได้เองนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากจะแก้หนี้เสียนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงเนาะบางคนก็ไม่มีเวลาเดินทางนะครับไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนนะครับตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยแซมนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทนะครับรวมถึงสถาบันการเงินนะฮะก็ได้เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสนะครับให้คุณได้แก้หนี้เสียได้เองนะครับผ่านไลน์ทางการแอดแซมโซเชียลเอเอ็มซีนะครับก็คือแซมเนี่ยก็ SAM นะฮะโซเชียลนะครับ SOCIAL แล้วก็ AMCนะครับมีไลน์แอดด้วยนะครับก็ทำให้ทุกครบขั้นตอนในไลน์สะดวกง่ายจบในที่เดียวเลยครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์นะครับถ้าเช็คสิทธิ์ผ่านแล้วก็ถือว่าเราลงทะเบียนแล้วนะครับก็ยืนยันตัวตนแล้วก็เลือกแผนชำระหนี้นะครับที่เหมาะกับคุณมี2แผนครับจ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวไปเลยหรือจะผ่อนชำระอันนี้ลดเงินต้นสูงสุด 30% แล้วก็ผ่อนนานสูงสุด36งวดแบบไม่มีดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชำระเงินตามแผนที่เลือกนะครับที่สำคัญนะครับยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะครับเพราะว่าปิดหนี้ไวไปต่อได้เนี่ยเป็นโครงการระยะยาว3ปียิ่งเข้าร่วมเร็วก็ยิ่งได้ผ่อนนานนะครับค่างวดต่อเดือนก็ต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับพอเราปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรเราก็จะกลับมาดีครั้งหนึ่งทีนี้แหละเราก็จะมีโอกาสที่จะเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตได้ละนะครับก็โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสมัครเลยนะครับมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันได้นะครับ
0: นะคะมีหนี้ก็ ต้องจ่ายหนี้นะคะ
1: ครับผม
0: ไปติดไปติดคืออย่าเงียบอ่ะอย่าหายอย่าเงียบและหายปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเขาพร้อม
1: ครับผม
0: ค่ะตอนนี้ก็รอสำหรับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะล่าสุดนั้นมีการเฝ้าระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างโครงการนี้เพื่อไปก่ออาชญากรรมออนไลน์ล่าสุดกระทรวงดิจิทัลหรือกระทรวงดีอีนะคะสั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยดำเนินมาตรการเชิงรุกในการติดตามและเฝ้าระวังการแอบอ้างอย่างเข้มข้นตอนนี้การตรวจสอบข้อมูลนะคะพบว่ามีข้อความที่ไปเกี่ยวข้องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมทั้งสิ้นถึง 327,000 ข้อความมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันแล้วก็ตรวจสอบนะคะปรากฏว่าไม่มีข่าวปลอมด้วยอ่ะ20เรื่องนะคะข่าวบิดเบือน3เรื่องข่าวจริงมีแค่16เรื่องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็มีการเตือนกันนะคะว่าขอให้ทุกคนระมัดระวังในการเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข่าวปลอมที่อาจจะสร้างความสับสนและความเข้าใจผิดในสังคมแม้แต่แอปเป๋าตังยังมีปลอมเลยน้องๆคิดดู
1: โอ้เป็นเรื่องหาทุกช่องทางนะ
0: สร้างแอปปลอมขึ้นมาเนี่ยค่ะก็ขอให้ทุกคนยึดหลัก4ไม่นะคะไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนเอาสีไม่นี้ก่อนเลยไม่กดลิงก์ที่ใครก็ตามส่งมาไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนนะคะในส่วนของแอปเป๋าตังนั้นเนี่ยก็ดูนิดนึงว่าเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยในแอปเป๋าตังนั้นมันจะมีข้อความมีข้อมูลอะไรนี่นะคะก็ขอเอ๊ะนิดนึงก่อนว่าที่คนส่งลิงก์มาเนี่ยมันเป็นแอปจริงหรือแอปปลอมอะไรนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเราเข้าไปโหลดเองดีกว่านะคะใน Play Store ของเราหรือถ้าใครใช้ iPhone ก็นะเข้าไปที่ App Store เนาะซึ่งทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคือใครที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจก็ถามเพื่อนๆถามผู้รู้ดีกว่านะคะอย่าไปกดลิงก์ใดๆขณะนี้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยนะคะจะไม่มีการส่งลิงก์ใดๆหรือว่าส่ง SMS เพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนร่วมโครงการเด็ดขาดถ้าใครเจอลักษณะข้อความแบบนี้เนี่ยอย่าหลงเชื่อจะไม่มีหน่วยงานภาครัฐส่งลิงก์ไปให้กับประชาชนผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะน้องดง
1: ครับผมนี่ก็ส่วนหนึ่งนะก็เลยทำให้แบบบรรดาคนผู้สูงอายุต่างๆนะก็เลยเลือกที่จะแบบว่าเอาทัวร์ไปกรุงไทยดีกว่าบรรยากาศมันก็เลยเป็นแบบนี้แทบจะทุกจังหวัดเลยนะพี
0: ่เมื่อวานเล่นหลามอยู
1: ่เพื่อนเพื่อนอยู่ที่กำแพงเพชรส่งรูปมานะครับ
0: ค่ะ
1: โหเอารองเท้าไปต่อค่ะนะพี่ใช้รองเท้าวางต่อคิวมันยาวเหยียดเลยเพราะว่าแดดมันร้อนมากไปยืนหรือไปนั่งต่อแถวกันไม่ไหวก็เลยใช้รองเท้าวางแล้วตัวก็ไปหลบอยู่ข้างๆในที่ร่มๆอ่ะ
0: ก็ดีนะจริงๆก็เป็นวิธีการหนึ่งใช่ไหม
1: ครับแต่รอมาเป็นวันเลยนะ
0: มีทะเลาะกันหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจ
1: บางที่เห็นมีนะเห็นแบบทะเลาะกันเนี่ยนี่รองเท้าฉันนี่กูมันวางอยู่ตรงนี้ฉันก็เดินก็มาเอาอะไรอย่างเงี้ย
0: จะไปห้องน้ำอะไรอย่างงี้เอาก็จริงๆนะถ้าผัวว่ามีเวลายืนเข้าแถวอ่ะเราก็จำหน้าคนหน้าและคนหลังไว้สิว่าเนี่ยเราขอไปนี่แป๊บนึงถ้ายังไม่ถึงคิวเราก็ขอมาแทรกกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมมันน่าจะได้เนาะ
1: ใช
0: ่ก็คือว่าเนี่ยเอาคนหน้าคนนี้คนหลังคนนี้แล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเราขอออกจากแถวไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาก็ขอเหมือนเดิมนะก็ไม่น่าจะมีปัญหา
1: ใช่เนาะค่อยๆพูดค่อยๆจากกันเพราะว่าเป้าหมายเราเดียวกันนะคร
0: ับใช่ค่ะเป้าหมายเดียวกันคือเราก็เนี่ยแหละอยากได้ในส่วนของสิทธิ์ของเราที่รัฐเขาให้มาเพราะฉะนั้นก
1: ็
0: ทุกคนจะเย็นๆนะคะ
1: เดี๋ยวเมื่อวานที่ตรังนะครับสาขาห้วยยอดนะครับพี่เขาใช้แจกคิวนะสมมุติ5เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาแจกบัตรคิวเขาบอกวันนี้เนี่ยได้แค่250คิวนะปรากฏว่าคนเนี่ยไปกันเกินนะครับมีคนที่ต้องผิดหวังกลับบ้านเนี่ยเมื่อวานเนี่ยกลับบ้านประมาณอีก300อ่ะ
0: โอ้
1: 300นี่คือไม่ได้ก็แบงก์ก็วิทย์ให้เอกสารไปให้เอกสารในการลองดูซิว่ากลับไปบ้านแล้วจะหาคนที่แบบพร้อมที่จะทำเป็นเนี่ยทำตามขั้นตอนแบบนี้1 2 3 4เนี่ยได้ไหมถ้าเกิดว่าได้ท่านก็กลับไปทำที่บ้านถ้าไม่ได้ขอให้วันนี้มาติดต่อใหม่ก็เหมือนเดิมจะรับอีก250คิวทีละ250คิวเพราะเขาบอกว่าเกินกว่านี้มันก็เลยเวลาแบงค์ปิดพอดีผมนั่นหมายความว่าสมมติว่าผมได้คิวที่250เนี่ยนะฮะ กว่าจะจากตีห้าเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยเผลอบ่ายสองบ่ายสามนะ
0: ใช
1: ่โอ้โหจะได้ไปทำอะไรก่อนหรือใช่ไหมไปทำอะไรอื่นก่อน
0: นั่นแหละก็คือว่าให้จำคนที่อยู่ข้างหน้าเราเอาไว้
1: อ
0: ื
1: ม
0: แล้วก็ถ้าว่าเนี่ยเดี๋ยวไปที่
1: สาขาไหนไม่ได้แจกบัตรคิวเนาะ
0: ตรงนี้เหมือนเดิมได้ไหม
1: เออ
0: เออ
1: เ
0: นาะ
1: หรือไม่สูตรนี้แหละผมว่าเอารองเท้าไปต่อกันแล้วก็จะได้ไปนั่งทักกัน
0: ใช่เนาะก็อารมณ์มารวยกันนะคะยังไงก็ขอให้ได้ทุกคนจริงๆเราไม่ชอบบรรยากาศแบบเนี้ยเนาะทุกครั้งเนาะที่มีโครงการอะไรแบบนี้ไม่ชอบเลยพอไปเห็นคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงวัยมารอมาอะไรอย่างนี้นะมันรู้สึกมันเวทนานะเอาจริง
1: ๆครับ
0: ไม่ชอบแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำไง
1: เนาะคือมันพอเทคโนโลยีมันเข้ามาแล้วมันก็ต้องยอมรับว่ามีกลุ่มคนที่เขาไม่เอาเขาไม่ทันอ่ะ
0: ไม่ทันจริง
1: จะให้เขาไปฝึกอย่างต้องเราแล้วอะอย่างรุ่นพ่อแม่เนี่ยถ้าเราไม่ไปลงไม่ไปกดให้เนี่ยเขาก็อาจจะแล้วมันยังไงต้องทำยังไง
0: เออก็ไม่ได้ไงเออ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อืม
0: ก็ไม่ได
1: ้ทำไม่เป็นอีกเพราะคงต้องเป็นหนึ่งในตัวพ่อแม่เราถ้าเราไม่ทำให้ต้องไปอยู่ในกลุ่มรอคิวกรุงไทยเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: จริงก็นี่แม่ไม่เอาเลยแม่ไม่ยอมไม่ไปไม่เอา
1: พี่
0: สลักจิตค่ะ
1: ต้องไหว้แม่ถึงแล้วก็จับศีรษะแม่มาสแกนเลยฮะมีนะเห็นเขาลงคลิปเป็นภาพน่ารักอ่ะลูกช่วยกันแบบ
0: เราแกล้งทำก็แม่
1: บังคับหน้าแม่เอาแม่เอียงนิดนึงเอาแม่หมุนคอพยักหน้าแม่เอออะไรอย่างเงี้ย
0: ลองแล้วแม่เปิดตาอยู่ระบบมันบอกว่าให้ลืมตาแม่บอกเอ้าก็กูลืมตาแล้วเนี่ยคนแก่ลืมตาไม่ขึ้นแล้วอ่ะ
1: ให้ถางให้เลยเปิดตาแม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้มันก็จ้าอย่างเงี้ยเทคโนโลยีมันเข้ามาแล้วคนมันไม่ทันนะฮะ
0: โอ้ยก็เห็นใจเห็นใจจริงๆนะคะขอให้ทุกคนผ่านไปด้วยดีนะคะใจเย็นๆ
1: ค
0: ่
1: ะผม
0: อีก3วันใช่ไหมอีกกี่วัน
1: ยี่สิบเปิดถึงวันศุกร์นี่แหละ
0: 3วันนะคะ3วัน
1: เดี๋ยววันจันทร์หน้าเราได้เริ่มใช้กันแล้วเมื่อวานไปเดินตลาดที
0: ่
1: ซอย4เนาะที่อสมทข้างหลังนะครับก็นึกถึงบรรยากาศนะแอบถามแม่ค้าทุกเจ้าส่วนใหญ่ก็บอกว่าเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเคยเปิดระบบ
0: พร้อมยังพี่พร้อมยังจะสแกนแล้ว
1: รับส่วนใหญ่ก็รับอะไรเน
0: ี่
1: ย
0: พร้อมยังพี่แม่ค้าก็เตรียมพร้อมนะคะจะได้แบบคืออย่างน้อยก็กระจายรายได้นะคะให้เหมือนคึกคักก็เนี่ยเมื่อช่วงต้นอ่านร้านหมูกระทะแถวลำลูกกาอยู่ว่าทั้งคืนไม่มีลูกค้าแม้แต่โต๊ะเดียวน้องดุ้ง
1: นั่นนี่มันเป็นอาหารแบบว่า
0: จ
1: ะเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยนะ
0: ใช่แต่ไม่มีแม้แต่โต๊ะเดียวก็แสดงว่าเศรษฐกิจมันแย่เอามากๆถูกไหม
1: ใช่
0: มันแย่เอามากๆไงเพราะฉะนั้นร้านหมูกระทะร้านนี้ก็ลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวคนก็จะไปใช้บริการว่าไหมในช่วง4เดือนนี้4เดือนนี้นะทั้งเงินหมูกระทะให้กำลังใจด้วยแล้วก็ร้านอื่นๆด้วยนะคะ
1: สู้ๆนะครับเพราะว่าไหนจะหน้าฝนไหนจะเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เนาะ
0: ใช่
1: เรารู้เลยเปิดเทอมเนี่ยคนมันใช้เงินเนี่ยค่าเทอมค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน
0: ค่าเรียนพิเศษเรียนนี้ต้อง
1: ค่ารถรับส่ง
0: เรียนพิเศษใช่อู้หูสารพัดอาหารนะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้การบ้านก็ต้องเรียนพิเศษนะเพราะว่าคุณแม่คุณยายทำไม่เป็นก็ต้องเรียนพิเศษการบ้าน
1: ก่อนจับต้องครูสอนมาเลย
0: มีไหมทำไหมจ้างไหมจ้างครูใช่ไหม
1: จะโรงโรงเรียนผมเขาจะบังคับค่าสุดท้ายเป็นแบบให้เด็กทำกันบ้าน
0: ใช่ก็ต้องจ่ายเพราะว่า
1: ต้องใช่แต่ก็ต้อง
0: สอนเองมันรู้สึกว่าเราไม่ทันสมัยแล้วก็เลยต้องจ้างพิเศษการบ้านก็ไปอีกนะ
1: ใช่เขาจะบังคับเรียนเลยแล้วก็มีเก็บส่วนต่างนิดนึงเพราะว่าเป็นค่าสอนการบ้านค่าสุดท้าย
0: ใช่แล้วโอ้แสดงว่าเหมือนกันทุกโรงเรียนนะเดี๋ยวนี้เน
1: า
0: ะ
1: เน ลูกชายเป็นเด็กนี่เริ่ม4โมงกว่าแล้วพี่โอ้โหเรียนอะไรนักหนา
0: ปกติ3โมงครึ่งก็ยืดไปอีก1ชั่วโมงหรือ40นาทีก็ประมาณนั้น
1: ใช่
0: นะคะ
1: แล้วคือก่อนเราเลิก4โมงกับ3โมงกว่ามั้งก็เรื่องกันบ้าง
0: ใช่
1: นี่เด็ก4โมงครึ่ง
0: โรงเรียนเมื่อวานนี้ค่ะน้องๆที่โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์นะคะก็มีการมีเพจของโรงเรียนโพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องเอมมี่นะคะเอมมี่วัย12ที่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายเสียชีวิตอันโด่ง
1: โอ้ที่เมื่อวานเราเล่าว่าแม่โดนจับขัง
0: ใช่ใช่ค่ะที่หนองบัวลำพูน้องหน้าตาน่ารักมากเลยนะเรียนอยู่ชั้นม.1แล้วนะคะก็เหตุการณ์นี้เนี่ยเพจกู้ภัยตามหาเด็กใช่ไหมที่เรารายงานเมื่อวานนี้นะคะไม่นานชาวบ้านก็รับแจ้งว่าเจอคนถูกทำร้ายมาขอความช่วยเหลือก็เป็นแม่ของน้องอะค่ะว่าแม่ก็ถูกพ่อเลี้ยงใช้มีดฟันเข้าที่หัวเลือดอาบตอนนี้แม่อาการสาหัสอยู่นะส่วนเด็กนั้นเนี่ยถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่ในบ้าน2วันแล้วนะคะล่าสุดนั้นตำรวจก็จับกุมพ่อเลี้ยงไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้เพจของโรงเรียนโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ก็โพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องเอมมี่นะคะวัย12ขวบเท่านั้นเองค่ะ
1: โอ้โหนะ
0: เศร้า
1: พ่อเลี้ยงเห็นบอกเสพยาบ้าด้วย
0: พ่อเลี้ยง
1: ไม่รู้ทำอะไรน้องบ้างนะ
0: นั่นสิโอ้โหใจร้ายมากนะคะก็แสดงความเสียใจนะก็ยาบ้ายังมีอยู่ค่ะตอนนี้เนาะ
1: ครับผม
0: ขนาดเมื่อวานนี้นะที่เดี๋ยวนะเขาตรวจฉี่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านน่ะ
1: อ๋อ
0: 17คน
1: จุ่มตรวจใช่ไหมจุ่มตรวจ
0: ใช่ค่ะ
1: คร
0: ับ ยังเจอเลยดูกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยยังเสพยาเลยอ่ะ
1: แล้วบ้านจะไปเหลืออะไร
0: นั่นแหละนี่คือการกวาดบ้านตัวเองนะคะเป็นโครงการกวาดบ้านตัวเองของกรมการปกครองนะคะปรากฏว่าตรวจไป 286,000 กว่าคนเจอฉี่ม่วง47คนนะคะนี่ค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนตำรวจเมื่อวานนี้สภ.เชียงคำก็ตรวจฉี่ตำรวจเหมือนกันนะคะโรงพักนี้158นายไม่พบฉี่ม่วงเป็นตำรวจสีขาวทั้งหมดเลยก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะสภ.เชียงคำจังหวัดพะเยาประกาศให้หน่อยนะคะแล้วคิดดูไม่ไว้ใจกันขนาดต้องตรวจฉี่ตำรวจแล้วอ่ะ
1: เออหน่วยงาน
0: ครับคิดดูนะฮะจะไปจับคนอื่นได้ยังไงเออคนตรวจฉี่คนตัวเองก่อนโอเคเป็นตำรวจสีขาวนะคะโล่งใจไปนะแต่ว่าตำนานผู้ใหญ่บ้าน47รายนี้ต้องออกนะคะ
1: โอ้ขนจัดแถลงทันที
0: ใช่ต้องปลดเลยค่ะอยู่ไม่ได้หรอก
1: ครับผม
0: อ่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ริงปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ข่าวเล่าบันเทิงนะคะ6:14 นชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ด้วยนะคะ
1: ครับผมมานะครับอยู่กันถึง7โมงเช้า
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนะมีใครบอกเลขเด็ดอะไรมาเพียบเลยนะคะคืออะไรคะพี
1: ่วันนี้
0: สมพร
1: พี่7เองนะเรื่องเลขเนี่ยเดี๋ยวรอนะพรุ่งนี้เขาจะมีการจับหมายเลขผู้สมัครผู้ว่ากทม.ด้วยนะ
0: 28ใช่ไหม
1: ใช่แล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับดวงเราไหมเกี่ยว
0: เอาเหร
1: อครับผม
0: อ๋อเดี๋ยวก็จับกันแล้วเหรอเขาสมัครกันแล้วยังอ่ะ
1: พรุ่งนี้เลยครับพี่พรุ่งนี้สมัครแล้วจับเลย
0: พรุ่งนี้สมัครเลยนะคะ
1: แล้วจะได้เบอร์กันเลย
0: ได้เบอร์กันเรียบร้อย
1: ยังดูเงียบๆอยู่เนาะทั้งที่แค่เดือนเดียวแล้วพอพรุ่งนี้จับปุ๊บเนี่ยเขามีเวลาหาเสียงเดือนเดียวแล้วก็เลือกตั้งเลยนะฮะ
0: ใช่ไหมเออแต่ว่าดูจากผลโพลแล้วก็เนาะก็รู้สึกคุณชัดชาตินำโด่งเลยนะเออตั้งแต่ยังไม่สมัครอ่ะเออ
1: เออใช่
0: ตั้งแต่ไม่สมัครเอาคิดดูนะคะ
1: ครับ
0: ก็ดีเดย์พรุ่งนี้เนาะอ๋อเห็นบอกว่าทางคุณชัชชาติก็จะเปิดเวทีด้วยเหมือนกันนะมี
1: ตอนเย็นนะ
0: 250บวกนโยบาย
1: ครับ
0: โอ้โหเพียบเลยนะคะนโยบาย250ทัศจากทีมชัชชาติค่ะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้อ๋อพอลงสมัครปุ๊บเนี่ยเดี๋ยว6โมงเย็นคุณชัชชาติก็จะไปที่สเตเดียมวันอยู่ตรงไหนสเตเดียมวัน
1: ตรงสนามสุขพัชราสายเลยพี่
0: อ๋อก็จะไปเปิดตัวเวทีแรกที่นั่นเลยค่ะ
1: อ่าครับผม
0: นะคะ
1: เหมือนออฟฟิศที่ทำงานของกลุ่มเพื่อนชาติเขาอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนั้นหลังตอน4ปีที่แล้วตอนหลังเลือกตั้งแล้วก็ได้รับชัยชนะก็ไปแถลงที่นั่นนะครับ
0: ผ
1: ลพรุ่งนี้เนี่ยจะมีพวกรับสมัครสกด้วยนะพี่การจราจรแถวกทม.2ดินแดงสนามไทยญี่ปุ่นเหรอน่าจะคนเยอะ
0: คึกคักเช้าคือที่เดียวกันใช่ไหมสถานที่รับสมัครผู้ว่ากับสก.
1: ที่เดียวกันเลยครับพี
0: ่ก็ใช้ที่เดียวกันนะคะ
1: ห้องเดียวกันเลยใช่ครับ
0: ใช่ไหมสก.ที่จำเป็นต้องสังกัดพรรคไม่ก็ไม่จำเป็นนะสมัครแบบอิสระก็ได้เหมือนผู้ว่าเนาะ
1: อิสระได้
0: ได้หมดเออแต่ว่าตอนนี้สก.ในเขตกรุงเทพก็หลากหลายอยู่นะมีหลายพรรคการเมืองอยู่นะคะมีทั้งพรรคเพื่อไทยประชาธิปัตย์พรรคประชาชนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ภูมิใจไทยก็น่าจะส่งหรือเปล่าหรือใครอาจจะลงแบบอิสระก็ได้นะคะอย่างน้องน็อปเนี่ยอดีตดีเจของขึ้นเราก็เป็นสก.อยู่นะเป็นประธานสภาด้วยใช่ไหม
1: ใช่ไหมฮะรู้สึกนะแต่ว่ารู้สึกปีนี้น็อปจะแยกออกมาสมัครกลุ่มอิสระแล้วนะใช่ใช่กลุ่มคนทำงานอ่ะ
0: ใช่ไหมนกน้องนกที่ทำงานในพื้นที่ตลอดนะ4 ปีที่ผ่านมาแล้วแป๊บเดียวนะดูสิ
1: ครับ
0: เออจำได้ว่าเมื่อ4 ปีที่แล้วเขาลารายการแล้วก็ไปสมัครเป็นสก.แล้วก็แป๊บเดียวที่4 ปีเลือกอีกแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: เอออ่ะก็นี่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะที
1: ่
0: ทำงานอยู่ในพื้นที่
1: ใช่ใช่
0: กทม.นะคะ
1: ครับ
0: คึกคักสำหรับการเลือกตั้งกรุงเทพ
1: พรุ่งนี้ก็จะขออนุญาตเป็นพี่กวยมาแทน1 วันพี่สีเพราะว่าต้องไปนี่แหละทำข่าวรายงานสดบรรยากาศการรับสมัครตั้งแต่5 เลยฮะ
0: ตั้งแต่5ไปเลยใช่ไหม
1: ใช่ก็เลย
0: ค่ะ
1: ครับพี่กวยมา1 วันครับ
0: กวยมาเช้าพรุ่งนี้นะคะได้เลยนะคะค่ะพูดถึงการทำรายการแทนอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาแทนคุณหนุ่มกันชัยตลอดเหรอหรือยังไงหรือว่าเฉพาะตอนคุณหนุ่มไม่ว่างเหรอหรือยังไง
1: ใช่เฉพาะเทปที่พี่หนุ่มไม่อยู่อ่ะครับ
0: อ๋อก็คือเมื่อวานนี้เขาบอกว่าคุณหนุ่มอ่ะบอกว่าไปติดต่อชวนอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาร่วมงานเองคือชวนกันมานานแล้วนะแต่ว่าคาดเคลื่อนกันจนว่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มาทำงานร่วมนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดรายการเป็นโหนกระทะให้สักรายการหนึ่ง นะคะก็บอกว่าเทปแรกเนี่ยอาจจะยังมีเสียงค้านแต่พอเบรกที่2ที่3นะคะเขาบอกว่าหลายคนก็พากันปรบมือชื่นชมในความสามารถและฝีปากของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะแล้วก็พร้อมบอกว่าต่อไปนั้นหนุ่มกรรชัยจะไม่ต้องมาแล้วนะพักยาวๆไปได้เลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมาแทนประมาณนี้นะคะก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์จริงๆอายุก็ไม่น้อยนะ70แล้วนะ
1: โอ้7แล้วฮะ
0: 70แล้วอายุก็พอสมควรแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าเอาอยู่นะคะอาจารย์เอาอยู่ค่ะ
1: คือเมื่อก่อนอาจารย์อยู่ช่อง7เลยเนาะนี่ข้ามมาช่อง3เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยุคสมัยนี้นะฮะ
0: อยู่ช่อง7ตอนอยู่ช่อง7อาจารย์ก็อยู่ช่อง9นะ
1: เคยอยู่
0: ช่อง9จำได้ว่าอยู่กับคุณกนกอ่ะ
1: ครับ
0: อยู่พักหนึ่งใช่ไหมรายการยิ่งจักถกกนกอะไรสักอย่างอยู่นะจำชื่อไม่ได้แล้วเคยมาโปรโมทในรายการเราที่คลื่นความคิดแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปแล้วก็ไปช่องเจ็ดนะแล้วก็มาปัจจุบันก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักจัดรายการอิสระคนหนึ่งเหมือนกันนะเป็นพิธีกรอิสระเนาะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ก็เห็นคุณหนุ่มบอกว่าเคยไปทาบทามอาจารย์ไว้อาจารย์บอกว่าโอ้รับตรงงานของช่องเจ็ดไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็เลยบอกอาจารย์ว่าถ้าวันไหนอาจารย์ว่างเมื่อไหร่เนี่ยนะครับนี่จะขอเชิญมาแล้วก็ช่วงนี้จะว่างแล้วนี่ใช่ไหม
0: ว่างแล้วไม่ได้อยู่ช่องเจ็ดแล้ว
1: ค่ะผม
0: ก็ไปอยู่ช่องไหนก็ได้นะคะคนมีความสามารถนะคะส่วนคนนี้ล่าสุดทำให้หลายคนเห็นแล้วรู้สึกอุ้ยเกิดอะไรขึ้นพี่เบิร์ตภาพล่าสุดของพี่เบิร์ต
1: เห็นหรือยัง
0: คือตอนที่ช่วงต้นปีอ่ะพี่เบิร์ตเคยทำให้แฟนๆเป็นห่วงหลังจากรีวิวของขวัญจากแฟนคลับแล้วมีบางช่วงที่ถูกสังเกตว่าพี่เบิร์ตพูดไม่ชัดลิ้นแบบลิ้นแข็งๆแปลกๆนะคะแต่เจ้าตัวก็รีบออกมายืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงพร้อมขอบคุณที่ส่งกำลังใจมาให้ถึงขนาดมีหมอบางคนบอกว่าพี่เบิร์ตน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสโตรกไหมหรือไงพี่เบิร์ตไม่มีอะไรปกติดีนะคะล่าสุดมีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะโพสต์ภาพคู่กับพี่เบิร์ตใน Facebook ของคุณหมอนี้หมอท่านนี้บอกว่าเจอพี่เบิร์ตระหว่างต่อเครื่องบินที่ซูริกในสวิตเซอร์แลนด์แล้วคุณหมอคนนี้ก็เขียนข้อความเล่าความประทับใจว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้นั่งใกล้กับพี่เบิร์ตบนเที่ยวบินสวิสแอร์ไปทักทายแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีหลังภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแฟนคลับก็มาคอมเมนต์ชื่นชมเป็นจำนวนมากบอกว่าโอ้โหสุดยอดมากเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยนะเจอพี่เบิร์ตที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่ความบังเอิญคุณหมอก็ดีใจนะคะแต่หลายคนไปโฟกัสที่หน้าของพี่เบิร์ตว่าอุ๊ยทำไมพี่เบิร์ตไม่แก่เลยยังเหมือนเดิมแล้วเป๊ะอีกแล้วนี่คือพี่เบิร์ตณปีนี้นะอายุเท่าไหร
1: ่เดี๋ยวผมดูก่อน
0: เดี๋ยวพี่เบิร์ตอายุเท่าไหร่70หรือยังโทษที
1: เพราะว่า
0: 2501
1: 67พี
0: ่67 68แล้ว
1: 67แล้ว
0: อ
1: ันนี้คือข้อมูลจากวิกิพีเดียเลยนะ
0: พี่เบิร์ตเกิด2501ใช่ไหมหรือ2501 01ก็68
1: 68เนาะ
0: 68
1: เกิดปลายปีนะธันวา
0: ใช่พี่เบิร์ตเกิด25ใช่ๆ68 67ย่าง68
1: ครับ
0: ก็ยังสุดยอดอยู่นะนะคะ
1: แต่ได้ขนาดนี้ใช่ไหมแบบคนอายุ60 67 68นะ
0: มาดู68แถวบ้านดิใกล้ใกล้พี่ชายของเราพี่ชายพี่เองหงอกเต็มหัวเลยค่ะ
1: ครับ
0: ผมขาวโพลนเลย
1: ไม่ต้องอะไรวันนั้นพี่ดีเจบอยครับแกไปเจอเพื่อนแบบสมัยเรียนกันมาเลยนะแต่ว่าเหมือนกับเขาก็อาชีพเขาก็ผันไปทางแบบชาวสวนไปทางอะไรแบบนี้ โอ้แล้วก็มาเจอแกก็ถ่ายรูปมาแล้วก็เทียบกันนะอย่างพี่บอยเขายังแบบว่าต้องใช้อาจจะใช้หน้าตาทั้งวิทยุทั้งทีวีทั้งอะไรอย่างนี้นะเขาก็อาจจะมีดูแลตัวเองนะแต่ทางเพื่อนเขาอ่ะพอถ่ายรูปคู่กันแล้วแบบเขาบอกเนี่ยให้ทายเนี่ยอายุ

0: ไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออเขาส่งมาให้ดูโอ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยอย่างที่พี่ว่าบางคนคนรุ่นเดียวกันเนาะมันต่างกันเลยนะ
1: เขาไปไกลแล้วด้วยอาชีพเออด้วยอาชีพด้วยลักษณะการทำงานน่ะนึกออกไหม
0: ครับ
1: เออก็ไปตามวัยไปตามวัยใช่ไหมแต่พี่บอยนี่เข้าฟิตเนสอยู่ตลอดใช่ไหมน้องๆพี่เบิร์ดแหละคิดว่านะ
0: ใช่เข้าอยู่สองอย่างนะเข้าฟิตเนสกับคลินิก
1: แค่นี้เองเออใช่ไหมเนี่ยคือมันมีอยู่คลิปหนึ่งขำมากอาจารย์เฉลิมชัยอ่ะอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิ์พิพัฒน์อ่ะแกเจอคือหมายความว่ามีนักท่องเที่ยวก็เป็นคนทั่วไปที่ไปเที่ยววัดล่องขุนใช่ไหมก
0: ็
1: คนหนึ่งก็นุ่งผ้าถุงไปอ่ะเป็นแบบชาวบ้านใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: เฉลิมชัยก็ทักเออสวัสดีคุณยายก็คุยชวนคุยนะคุณยายมาจากไหนอย่างเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งแกก็ถามว่าคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้คุณยายอายุน้อยกว่าอาจารย์เฉลิมชัยปีนึงแล้วก็อาจารย์เฉลิมชัยแกก็ถามแกบอกว่าจะรีบแกไปไหนน้องนี่แกเรียกน้องแล้วจากคุณยายอาจารย์เฉลิมชัยบอกน้อง
0: รีบน้องไม่ทันเลยอ่ะเออเนี่ยนะ
1: ขำ
0: เป็นที่พี่ว่า
1: เป็นคลิปที่ฮามากอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าแล้วน้องจะรีบแกไปไหน อายุน้อยกว่าอาจารย์เฉลิมชัย1ปีแต่ว่าด้วยความที่แบบเป็นชาวบ้านน่ะเนาะเออ อาจารย์เฉลิมชัยแกยังขับรถวิบากกับขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวอยู่อะไรอย่างงี้ไงแกแบบเป็นหนุ่มมากเออขำ
0: จริงๆใช่มั้ยอย่างที่พี่ว่าคน60กว่าเนี่ยถ้าต่างจังหวัดอยู่แถวบ้านนี่ก็ด้วยความเคารพเป็นคุณยายแล้วอ่ะ
1: ใช่จริง
0: ใช่มั้ยเป็นคุณยายแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเออเขาก็อาจจะดูแลตัวเองนะดึงหน้าดึงตาไม่ให้มันหย่อนย้อย
1: ใช
0: ่เพราะว่าก
1: ันไปปัจจุบันเนี้ยมีคลินิกทั่วไปเยอะมากนะคลินิกศัลยกรรมความงามคือทำนิดทำหน่อยก็ได้นะมันไม่ได้ถึงขนาดต้องแบบว่ายกทั้งหมดใช่ไหมเออก็ได้แล้วช่วยได้นะคะทำให้คนก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเทคโนโลยีช่วยได้ค่ะตอนนี้ก็ขอให้มีตังค์เถอะใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: อืมนะคะ
0: มาดูที่คุณนาวินต้ากันบ้างนะครับครอบครัวคุณนาวินต้าเนี่ยโดนดราม่าคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวมาว่าลูกดารายุค90ไปทำกระจกร้านแตก
1: เออร้านอาหารแห่งหนึ่ง
0: ใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับทางร้านเนี่ยโทรไปก็ทางดาราคนนี้กดตัดสาย
1: เอ้า
0: เหมือนจะไม่รับผิดชอบ
1: โยงไปที่ลูกนาวินต้าเหรอ
0: ใช่โยงไปที่ครอบครัวคุณนาวินต้าถูกโยงนะครับล่าสุดภรรยาครับคุณไฮโซน้ำหวานนะครับออกมาเคลียร์แล้วนะครับถึงเรื่องนี้กรณีวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นครอบครัวของเธอที่ไปทำกระจกร้านอาหารเขาแตกเนี่ยนะฮะไฮโซน้ำหวานนะครับได้มีการไลฟ์สดแล้วมีการพูดถึงเรื่องนี้ยืนยันว่าครอบครัวเธอไม่เกี่ยวข้องนะครับ
1: ไม่เกี่ยวข้องแน่นอนเธอว่าอย่างนั้น
0: ใช่สงสารเด็กที่อยู่ในประเด็นนี้มากๆถูกคอมเมนต์ด่านะพร้อมกับบอกว่าดารายุค90คนเนี้ยถ้าอยากจะจ้างทนายมาฟ้องคนที่มาด่านะให้มาปรึกษาเลยเดี๋ยวจะช่วยออกค่าทนายให้ด้วยนะครับเธอบอกว่าถึงจะไม่ใช่ครอบครัวเธอแต่เธอแบบเข้าใจหัวอกเลยอ่ะนะฮะโดยเฉพาะพวกคอมเมนต์แรงๆอ่ะเธอบอกว่ามีคนส่งข่าวมาให้ดูทุกคนก็พิมพ์ว่านวต.ลูกนวต.เนี่ยไปทำกระจกแตก
1: ชัดขนาดนี้เลยเหรอเออ
0: มีคนนี้เลยนี่ฮะคุณน้ำหวานบอกขอโทษนะคะเด็กที่เขาทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกใครเนี่ยเด็กไม่รู้เรื่องไปว่าเด็กไม่ได้โทษเด็กไม่ได้นะเออไม่ว่าจะเป็นลูกใครเนี่ยก็ตามเนี่ยวันหนึ่งเด็กเขาก็ต้องโตขึ้นแล้วถ้าเขาไม่ทำล่ะเออเขาคงไม่อยากให้พ่อแม่เขาเสียเงินนะแต่ผู้ใหญ่กลับไปยัดเยียดความผิดให้กับเด็กนะครับก็เนี่ยเธอบอกเลยว่านะถ้าเกิดว่าคนที่เป็นผู้เสียหายตัวจริงอ่ะนะครับอยากจะฟ้องเนี่ยนะฮะติดต่อ

0: ได้เลยอืม
1: โ
0: อ้เขาบอกแล้วคนที่ไปคอมเมนต์นะไปว่าพ่อแม่เขาสอนไม่ดีเนี่ยคุณไฮโซน้องหวานก็ตอบกลับแรงนะว่าลูกคุณน่ะไม่เคยทำอะไรผิดไม่เคยทำอะไรพลาดเลยเหร
1: อ
0: สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้โอกาสเออนะการมานั่งคอมเมนต์นั่งหาแสงแบบนี้ขอให้ออกไปสักทีออกไปจากสังคมนี้สักที

0: อื่นก็เธอก็บอกว่าไม่ได้ผิดที่เด็กถูกไหม
1: ครับ
0: อ๋อแต่ก็ต้อง
2: ว่าอย่าไปตำหนิเด็ก
0: นะถ้ากระจกก็ร้านแตกก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายไหมอ่ะ
2: ใช่ก็ต้องคุยกันเรื่องความเสียหายเนาะอย่าไปว่าว่าแบบทำไมเด็กมันซนจังทำไมเด็กมันอะไรอย่างเงี้ย
0: อ
2: ืมมันก็อุบัติเหตุมันเกิดไปแล้วพี่ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
2: เป็นเราแล้วคงไม่อยากให้ลูกเราวิ่งไปชนกระจกหรอกอันตรายจะตาย
0: จริงเอาสมมติถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆอาจจะเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจนะพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบ
2: ครับ
0: ไม่ควร
2: อย่างเงี้ยถ่ายอย่างเงี้ยถ่าย
0: คนจะคุยก็คือคุยกับเจ้าของร้านนั่นแหละว่าต้องชดใช้อะไรกันยังไงใช่ไหม
2: ครับครับ
0: นะคะก็เคลียร์กันนะคะมาดูคนนี้สักหน่อยนานาไลดีนาเงียบไปหลายเดือนพอสมควรนะคะข่าวร้อนแรงเมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อนๆหลายคนก็ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็เมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนัดขึ้นศาลนะคะในวันที่25พฤษภาคมก็เลยจับตาว่าคืนเงินกันไหมฟ้องกันหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะล่าสุดนานาโพสต์ข้อความชี้แจงประเด็นนี้ว่าขอชี้แจงทุกท่านจากกระแสข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนานาได้รับทราบทุกความคิดเห็นมาตลอดและผ่านมาเลือกที่จะไม่พูดหรือตอบโต้ใดๆเพราะคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งดีที่สุดคือใช้เวลาในการจัดการและแก้ปัญหาให้เหมาะสมตามกำลังที่ไหวณตอนนี้เธออธิบายว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีวันไหนเลยที่ไม่นำรายได้จากการทำงานไปใช้หนี้และพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเจ้าหนี้ที่มีการคุยกันเจรจากันพยายามหาจุดที่ลงตัวทั้งในเรื่องของจำนวนเงินและเวลาโดยมีการทำข้อตกลงร่วมกันและทยอยผ่อนชำระไปตามกำลังที่สามารถรับผิดชอบได้ตลอดส่วนกรณีเจ้าหนี้ที่มีการดำเนินคดีกันขณะนี้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายยังมีขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยเจรจารวมถึงการพิจารณาของศาลนานาบอกว่าขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการในแต่ละกรณีของแต่ละท่านที่มีรายละเอียดและข้อแตกต่างกันออกไปก็คือหลายคนน่ะนะคะเธอบอกว่าเธอเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมและพร้อมยอมรับผลของการพิจารณาไม่ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบใดนะคะทีนี้เธอก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพยายามจัดการอย่างเต็มที่ตามกำลังความสามารถอาจจะไม่รวดเร็วหรือทันทีทั้งหมดแต่พยายามอย่างต่อเนื่องต่อไปสุดท้ายเธอสัญญาว่าจะต้องใจทำงานและค่อยๆแก้ปัญหาทุกอย่างเต็มความสามารถแม้อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดในครั้งเดียวแต่พยายามดำเนินการให้ดีที่สุดตามกำลังและตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นก็คือว่าตอนนี้เธอก็ยังไลฟ์สดขายของอยู่ค่ะหาเงินใช้หนี้อยู่ทุกวันเธอว่าอย่างนั้นนะคะก็คือไม่ได้ละเลยว่าจะนิ่งเฉยจะอะไรอย่างเงี้ยเธอเขาบอกว่าพยายามเป็นที่เพราะว่าหูหลักร้อยล้านเนี่ยน้องโด่งคิดดู
2: ครับครับ
0: นะคะ
2: เห็นบอกว่าบรรยากาศตอนไปเจอเพื่อนเก่านะฮะอย่างคุณเจนสุดา
0: ไปใช่ไหม
2: ใช่ไปนั่งอยู่ในศาลด้วยกันนะแต่เขาบอกไม่คุยกัน
0: คือไม่คุยกันเลยใช่ไหมเพราะว่าเป็นโจทย์เป็นจำเลยกันแล้วอ่ะเนาะ
2: คือถึงจะเป็นเพื่อนกันนะเขาบอกว่ามีสบตากันแต่ไม่คุยกันคุณเจนผมไม่มีอะไรต้องคุยความเป็นเพื่อนมันหมดไปแล้ว
0: ของคุณเจนนี่40กว่าล้านนะคะ
2: เขาบอกมันหมดไปแล้วอ่ะ
0: สุดาพันโตนี่40ล้าน
2: ครับ
0: ค่ะ
2: คือเลิกคบกันไปแล้วอ่ะ
0: เ
2: หมือนไปอยู่ในศาลก็นั่งคนละมุมกันไปแล้วอ่ะนะครับ
0: ค่ะ
2: อ๋อแต่วันนี้คุณนานาเคลื่อนไหวแล้วใช่ไหมพี่
0: เขาเคลื่อนไหวแล้วแต่ว่าข่าวบอกว่าตอนที่ไปศาลเมื่อวันที่25นะคะทางฝ่ายจำเลยก็คือนานาและอวยเนี่ยแถลงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะที่มีโจทยื่นพยานเอกสารไป71ฉบับพยานบุคคล38ปากปรากฏว่านานาและเวแถลงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันว่าไม่มีเจตนาช่อโกงแต่เป็นเพียงการผิดสัญญาทางแพ่งที่ไม่สามารถชำระนี้ได้ตามกำหนดเท่านั้นนี่แสดงว่าทนายความเตรียมมาดีมากเลยนะคะ
2: ก็
0: ของเจนสุดาเนี่ย40กว่าล้านแล้วก็มีไฮโซข้าวโพดนะคะอีกกี่ล้านก็ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบตัวเลขชัดเจนนะคะซึ่ง

0: เจนบอกว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วค่ะเธอพูดนี้เลยนะกับผู้สื่อข่าวบอกว่าอ๋อไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วค่ะครั้งหนึ่งเขาเคยบอกว่าเขาเป็นพี่สาวเจนไม่มีพี่น้องบทเรียนครั้งนี้สอนว่าอย่าไว้ใจใครเลยให้เชื่อตัวเองไม่มีอะไรจะพูดกับเขาแม้แต่คำเดียวก็ไม่มีจะพูดค่ะเจนสุดาปันโตก็เยอะนะความค่าความเสียหายมันร้อยกว่าล้านอ่ะเนาะนี่เฉพาะของเจนคนเดียวก็40ล้านแล้วอ่ะน้องร่องคิดดู
1: ใช่มันเรื่องของความไว้ใจกันไปแล้วเนาะเราเคยไว้ใจเธอเราเคยเชื่อเธอแต่เธอทำลายมันลงไปแล้ว
0: สุดท้ายก็ต้องมังฟ้องร้องเรียกเงินตัวเองคืนน่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเธอปฏิเสธว่าไม่ได้ตั้งใจจะหลบหนีหลบเลี่ยงมันเป็นความผิดพลาดแบบบริหารเงินอะไรประมาณนี้ในการแถลงต่อศาลของนานาประมาณนั้นนะคะก็เป็นเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่เนาะ
1: ค่ะผม
0: ผิดใจกันมาเยอะแล้วนะคะอย่าว่าแต่เพื่อนเลยมาพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเดียวกันก็ยังมีเรื่องนี้เนาะ
1: เออ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ถูกใช่ค่ะมีกีฬาไหมวันนี้สรุปเอาไงบอลโลกจะได้ดูไหมถามทุกวัน
1: ก็
0: อีกสิบ
1: แนวโน้มตอนนี้เริ่มริบหรี่นะครับริบหรี่
0: นิดดีจริงๆ13วันจะแข่งแล้วนะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: จะเตะกันแล้วเนี่ย
1: เขาบอกมีชาวเน็ตเขาเทียบนะบอกว่ากัมพูชาเขาได้ดูแบบถูกลิขสิทธิ
0: ์เอ้าเหรอใครซื
1: ้อ เอากัมพูชาเขาซื้อแล้วนะพี่เขาซื้อคนในประเทศเขา
0: เหรอเขาขายกัมพูชาเท่าราคาขายไทยหรือเปล่า
1: แต่ว่าราคาเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากเราอ่ะเคยซื้อในราคาที่สูงมาก่อนนะครับมียุคหนึ่งยุคหนึ่งถ้าเอกชนแข่งขันกันนะครับแล้วก็เหมือนกับซื้อไว้ในราคาที่สูงเพราะฉะนั้นฟีฟ่าก็จะอิงราคาเดิมนะเมื่อวานในมีอดีตกสทช.ท่านหนึ่งนะครับท่านออกมาบอกลองอย่างนี้ไหมท่านเขียนในเฟซนะฮะบอกว่าลองดัดหลังฟีฟ่าสักเมื่อหนึ่งครั้งนี้คนไทยเรายอมอดดูเราไม่ซื้อเราไม่ซื้อเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกสปอนเซอร์หลักๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะไปบี้ทางฟีฟ่าเองว่าเฮ้ยเอ้าทำไมอ่ะทำไม
0: คุณขายแพง
1: ไทยถึงไม่มี
0: มันไม่มีมาตรฐานอ่ะแต่ละประเทศทำไมถึงไม่เท่ากัน
1: เออเขาก็ตั้งราคาแล้วแต่เขาอ่ะแล้วแต่เขาก็อ้างว่าจำนวนคนดูในแต่ละประเทศยิ่งคนเยอะเขาก็ขายแพงว่าคุณสามารถไปขายกับคนในประเทศคุณได้หรืออะไรแบบเนี้ย
0: ไปหาสปอนเซอร์เอา
1: เขาอาจจะอ้างว่ากัมพูชาจำนวนประชากรเขาน้อยเขาคิดจากฐานประชากรของไทยเราเยอะแพงขึ้นเพราะจำนวนคนไทยเราเยอะผมเชื่อว่าเขาก็ต้องอ้างแบบนี้แหละทีนี้แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะทางอดีตกสทช.ท่านบอกว่าอยากให้เราเนี่ยไม่ซื้อไปเลยครั้งนี้จัดหลังฟีฟ่าไปเลยหนึ่งครั้งหน้าเขาจะได้เริ่มมาเจรจาด้วยความที่แบบเฮ้ยไทยมันไม่เอาด้วยถ้าเกิดแพงไปมันก็ไม่เอานะ
0: เขา
1: จะลดราคาลงมาสองบรรดาสปอนเซอร์สินค้าที่ไปสนับสนุนฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาก็ต้องเหมือนกับตำหนิไปทางรู้แหละว่าอ้าวแล้วทำไมไม่มีประเทศไทยอ่ะสินค้าเขามีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยด้วยนะ
0: เ
1: ขาจะไปบี้ทางฟีฟ่าไปตำหนิทางฟีฟ่านะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันก็มีผลกระทบต่อทางฟีฟ่าเหมือนกันเนาะแต่คนไทยก็ต้องยอมไม่ได้ดูไปหนึ่งครั้งนะ
0: ก็ลองดูเนาะนะมีขำมีคนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าเอ้ากู้เงินมาตั้ง400,000,000,000ไปซื้อสิมันจะไปยากอะไรรัฐบาลกู้เงินตั้ง400,000,000,000ต้องทำไมมันขี้เหนียวอะไรกับเงิน1,000,000,000อ่ะซื้อสิคนนี้คอมเมนต์อยากดูมากเดี๋ยวรอดูนะคะนับถอยหลังกันแล้วเนาะสำหรับฟุตบอลโลกค่ะในช่วงวันที่10มิถุนายนนี
1: ้ครับผม
0: ค่ะนี่ปัตตานีโดนปรับไป100,000,000กว่าเหรอ
1: ของที่เมื่อวานเราบอกว่าเขาวิ่งลงสนามมาพี
0: ่เออสรุปแล้ว
1: ตัวเลขลงมาดีใจในสนาม
0: แสนสี่เนี่ยแสนสี่นะคะโอ้โห
1: จะเป็นการถือว่าเป็นการจัดงานฉลองที่มีมูลค่านะครับโอ้โหนัก
0: ที่คนเข้าไปเป็นหมื่นเนาะแสดงว่าเป็นอะไรที่แบบประสบความสำเร็จนะกับการเปิดบ้านนะแต่ว่ามันด้วยวินัยมารยาทก็ต้องถูกลงโทษนะเนาะ
1: ครับ 12,800 คน
0: โอ้โหมากเลยเนาะ
1: แล้วลงสนามหมดเหรอมันเรื่องความปลอดภัยอย่างนักเตะทีมเยือนเนี่ยเขายังไม่ทันออกสนามเลยนะเขาแพ้เนาะเขาก็ลงไปนอนกำลังเสียใจกันอยู่ในสนามอยู่โอ้โหแฟนบอลปัตตานีลงมาเต้นไปหมดละคือไม่มีเวลาที่เสียใจอ่ะก็ต้องรีบออกมาละครับ
0: ค่ะโดนไปเสียแสนสี่143,333บาท
1: โอ้ครับผม
0: อ่ะปิดค่ะกีฬาและบันเทิงค่ะ
1: ครับ

0: มาดูการเมืองกันต่อสักหน่อยนะคะตอนนี้นายกรัฐมนตรีเข้าใจว่ายังคงอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมน้องโด
1: ครับผม
0: กลับมายังไม่แน่ใจ
1: น้องนักข่าวเราเมื่อคืนส่งข่าวมาอยู่นะฮะ
0: ยังไม่กลับนะคะทีมไทยแลนด์ก็ยังอยู่ครบครันที่ฝรั่งเศสนะคะสำหรับรอบนี้แต่ว่านายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่รองนายกฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์มินประพันธ์ส่งเอกสารคำชี้แจงการกู้เงิน400,000 ล้านของ5 หน่วยงานให้ตรวจสอบทางออนไลน์แล้วนะคะก็ส่งให้นายกดูที่ฝรั่งเศสก่อนจะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินบอกว่าเห็นร่างคำชี้แจงมา2-3 ครั้งแล้วเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเอกสารที่จะไปชี้แจงต่อศาลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็พยายามทำการชี้แจงให้ได้ดีที่สุดแต่สิ่งที่มั่นใจคือไม่ได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาตามที่มีคนกล่าวอ้างว่าทำเพราะต้องการหาเสียงแต่ทำเพราะต้องการเพิ่มความนิยมหรือทำเพราะต้องการความนิยมเพราะว่าความนิยมของรัฐบาลนี้เกิดขึ้นตั้งแต่8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วประชาชนตัดสินแล้วว่าให้รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารทีนี้เข้ามาก็ต้องทำงานสิ่งที่ดำเนินการก็คือใช้นโยบายการกู้เงินก็ต้องดูด้วยว่าการกู้ตรงนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงอื่นๆเป็นการกู้ในสกุลเงินบาทกู้ภายในประเทศเพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นทุกบาททุกสตางค์ถูกส่งต่อไปยังประชาชนโดยตรงไม่ใช่หน่วยงานไหนกระทรวงไหนจะสร้างหรือลงทุนอะไรต้องใช้เวลาลงทุนอีก8 ปี 5 ปี 3 ปีถึงจะเห็นผลไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่ๆแต่ที่ลงไปเพื่อกระตุ้นเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนและประเทศนั่นเองยืนยันว่ากู้ครั้งนี้ช่วยเหลือทุกฝ่ายจริงๆทางด้านระบบการเงินก็สามารถปล่อยเงินกู้อยู่ในระบบเงินฝากมหาศาลการที่เขาเอาเงินมาให้รัฐบาลกู้หลักง่ายๆคือถ้าเขาไม่มีความมั่นใจใครจะให้กู้ซึ่งคุณอนุทินก็มั่นใจนะคะว่าไม่ทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญถ้าขัดก็ทำให้ได้นะถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ทำแต่นี่คือไม่ขัดมันเป็นสิ่งที่สมควรทำนะคะแล้วก็เงื่อนไขต่างๆล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อรัฐบาลต้องทำผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเมืองกันครั้งนี้คือประชาชนชี้แจงประมาณนี้ที่ฝรั่งเศสเมื่อวานว่ามั่นใจไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแน่น
1: อนเดินหน้าลุยแน่นอนไทยช่วยไทยคร
0: ับแต่ว่าอย่างนั้นใช่ไทยช่วยไทย
1: ท่านก็บอกโอ้เป็นปลื้มเลยนะครับเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยนะไปลงทะเบียนแล้วเนี่ย25 ล้านคน
0: ยังไม่ครบ30 ล้านหรออ
1: ย่างที่ยังเหลืออีก5 ล้าน 10
0: โอ้เยอะเลย
1: ก็แสดงว่าอย่างที่บอกมันคงได้ทุกคนจริงๆนะครั้งนี้นะไม่ต้อง
0: ไปได้เพิ่มเพื่อ10นี่จะเหลือด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางคนอาจจะบอกว่าเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ยุ่งยากมากไม่อยากไปธนาคารไม่อยากไปต่อคิวมันก็เลยทำให้คนเนี่ยมันกับถอดใจอย่างนุ่ง
1: ครับ
0: เยอะเลยเพราะนั้นและกระทรวงการคลังต้องหาวิธีการมีกลุ่มใหญ่เลยที่ยังไม่ได้ติดตรงนี้
1: ครับ
0: เนาะมาลองดูว่าจะออกวิธีไหนยังไงมาตรการจะช่วยคนกลุ่มเนี้ยกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน
1: จะทำยังไงจะช่วยยังไง
0: ใช
1: ่หรือไม่ก็เนี่ย3 วันที่เหลือจะช่วยระบายคนที่ไปรอคิวกันที่กรุงไทยเนาะเพราะมันจะไอ้ขั้นตอนวิธีอื่นมันคงไม่มีแล้วนะพี่นะเพราะยังไงมันก็ต้องยืนยันตัวตนต้องลงทะเบียนต้องอะไรแบบนี้
0: ไม่น่าจะมี
1: ครั้งต่อไปที่สีเคยบอกว่าทำยังไงดี
0: ก็กรุงไทยแล้วก็เห็นใจแต่ว่าลองจัดเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจให้สำหรับกลุ่มนี้โดยเฉพาะไหมคือไม่ต้องไปปนกับคนที่มาเปิดบัญชีมาถอนเงินมาฝากอะไรไม่ต้องก็คือเอาเฉพาะกิจไปเลยตั้งเต็นท์ไปเลยอะไรอย่างนี้ได้ไหมคิวก็แยกไปเลยนะมันจะได้แบบเร็วขึ้นหรือเปล่าเนาะแล้วธนาคารกรุงไทยส่วนใหญ่มันอยู่ใจกลางอ่ะถ้าไม่ใช่ที่ห้างอ่ะมันก็ล้นออกมาบนถนนมันอยู่ใจกลางบนใจกลางเมืองอ่ะนะ
1: ครับ
0: คือหาที่อยู่ไม่ได้อย่าบอกว่าอย่างนั้นคนก็เลยต้องเอารองเท้าไปวางเป็นคิวไว
1: ้มันอยู่กลางแจ้งกลางแดดอ่ะ
0: ใช่
1: เนาะ
0: ใช่เลยค่ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องให้คือว่าให้ได้ทุกคนน่ะอย่างที่บอกอย่าให้ตกหล่นอย่าให้ตกหล่นนะคนก็จะได้รู้สึกว่าไม่เป็นลูกเมียน้อยอ่ะบางคนเนี่ยคือน้อยอกน้อยใจเราเห็นเลยว่าบางคนเนี่ยนะคะกระฟัดกระเฟียดเพราะว่า1ทำไม่เป็น2 อาจจะไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าระบบดิจิทัลเพียงพอคือมีมือถือนั่นแหละแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะทำถูกต้องไหมจะอะไรอย่างเงี้ยมีความกังวลอยู่สูงมาก
1: คร
0: ับ นะคะอย่าให้เขารู้สึกว่าน้อยใจอย่างนี้ดีกว่านะคะรัฐบาลต้องดูแลนะเล็กๆน้อยๆนะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่มันไม่ใช่เล็กน้อยสำหรับคนที่แบบเขาอยากให้รัฐบาลดูแลเขาให้ทั่วถึงนะคะ
1: ใช่วันมีคุณยายต่างจังหวัดบอกถ้ามันยุ่งยากขนาดนี้ไม่เอามันก็ได้นะ
0: เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะใช่แต่ถามว่าเวลา
1: ถึงสะท้อนนะ
0: เขาเวลาเขาให้จริงเนี่ยก็รู้สึกน้อยใจมันไม่เป็นธรรมอ่ะนึกออกไหมมันดูไม่เป็นธรรมสำหรับคนกลุ่มนี้ทำยังไงค่ะ
1: ครับ
0: บ๊ายบายอย่าลืมเขาค่ะเป็นสดไหม
1: ได้เลยครับพักสักนิดนึงครับ
0: โอเคนะคะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวรอไปเลย
4: โอเค
5: โอ้ง
6: เยี่ย
7: มแม่จริงจัง
8: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน์
9: แน่นอนจ้า
10: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
11: ไหนบอกอมเพีย
12: ใช้ตราฉลากทองไง
13: เหนียว
14: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
15: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: สามารถช่วงสุดท้ายนะคะ
3: ครับ
2: ค่ะ
3: พาไปที่พิษณุโลกนิดนึงนะครับพี่โอ้โหเด็กนักศึกษานะเขาอุตส่าห์จะเหมือนช่วยพ่อแม่นะครับหารายได้นะครับด้วยการมาเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วก็ไปสั่งซื้อเสื้อผ้ามาขายนะครับขายในโลกออนไลน์นี่แหละนะครับน้องเรียนอยู่ที่ราชภัฏพิบูลสงครามนะครับที่พิษณุโลก
2: ค่ะ
3: ปรากฏว่าโดนโกงสั่งเสื้อผ้ามาขายเนี่ย 4,800 บาทปรากฏว่าโอนเงินไปแต่ไม่ได้ของนะครับ
2: โอ้
3: โหนะเนี่ยคนนั้นจะมาท้อเหมือนกันนะพี่สีเนาะคนจะทำความดีเออไปเจอมิจฉาชีพกะว่าจะช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระนะครับเออหาค่าเทอมหาค่าขนมนิดๆหน่อยๆกะว่าแต่ละเดือนจะได้ไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม
2: ่
3: เนี่ยหมดกำลังใจเลยนะครับน้องไปแจ้งความแล้วนะครับ
2: ค่ะ
3: น้องไปแจ้งความให้ช่วยตามแต่จริงไหมมันค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันโอนไปแล้วอ่ะพี
2: ่
3: มันเป็นการแบบให้โอนเนี่ยมันยากด้วยอ่ะ
2: ก็ไอ้พวกบัญชีม้านี่เลยเนาะ
3: ครับผม
2: โอ้
3: ไม่ส่งสินค้านะ
2: พวกนี้มัน
3: เพราะฉะนั้นเรา
2: แน่เลยเนาะ
3: ถ้าเราถึงเราไม่ได้ลงทุนเนี่ยเราก็ต้องระวังเนาะสั่งสินค้าอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ต้องระวัง
2: อ
3: ย่าไปเข้าทางเขาเลยสั่งเยอะด้วย 4,000 กว่าบาทเกือบ 5,000
2: คือเยอะนะสำหรับนักศึกษาเนาะ
3: ครับผมเห็นบอกว่าที่พิษณุโลกเนี่ยมีคนโดนอีก35คนนะพอไปแจ้งตำรวจบอกว่ามีคนมาแจ้งไว้แล้วเนี่ยไอ้ประเภทกับเว็บเนี้ย35คนนะพี่รวมมูลค่านี่หลักแสนนะแสดงว่ามันยังเปิดเพจเปิดเว็บหลอกคนอย่างต่อเนื่อง
2: อ๋อไอ้พวกนี้มันแปลกเนาะมันไม่กลัวอะไรเลยหรอชีวิตนี้เนาะ
3: โอ้ไม่สนใจเลยพี
2: ่ไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวอะไรเลย
3: โอ
2: ้แปลกมาก
3: เขาบอกเจ้าของเพจเนี่ยมีชื่อเล่นว่าอายนะครับถ้าเกิดว่าใครไปติดต่อซื้อเสื้อผ้าถ้าชื่อเล่นอายเอ๊ะไว้ก่อน
2: เอ๊ะไว้ก่อน
3: ทั้งที่เขาบอกว่ามันเปิดขายมาแล้ว 4-5 ปีนะแล้วก็มีคนแนะนำว่าเนี่ยเพจนี้เชื่อถือได้ที่ไหนได้ครับไม่ส่งของติดต่อสุดท้ายก็ไม่มีเลขรหัสสินค้าอะไรมาให้
2: ค่ะ
3: เรียบร้อยเลยครับ
2: ค่ะส่วนแม่ค้าคนนี้เป็นแม่ค้าขายข้าวแกงน้องดงเขาสงสัยอยู่ๆก็มีคนเอาเหรียญบาทมาวางไว้ที่รถแทบทุกวัน2ปีแล้วนะคะ
3: เอาเหรียญบาทมาวางที่รถ
2: เหรียญบาทมาวางไว้เธอบอกว่าใครพอทราบไหมการเอาเหรียญมาวางแบบนี้หมายความว่าอะไรโดนมาแบบนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วคือเหรียญมาวางที่รถประจํา 4-5 ครั้งต่ออาทิตย์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะแทบทุกจุดรอบรถและรถเข็นขายของเธอก็ไม่รู้ความหมายหรอกว่าคืออะไรแต่ว่ามันก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเธอต้องทำแบบนี้ตลอดเลยเหรียญเนี่ยมาวางอยู่ตรงกันชนหลังของรถกระบะของเธอค่ะแล้วก็จากนั้นเธอก็โพสต์คลิปอธิบายว่าเริ่มสงสัยเพราะว่ามีแต่เหรียญบาทไม่มีเหรียญอื่นเลยนะวางไว้ท้ายรถบางครั้งก็วางที่ขอบรถกระบะบางครั้งก็ตรงกระจกไปตัดหมอกตรงล้อรถก็วางเมื่อก่อนก็ไม่เอะใจอะไรเพราะว่าบ้านอยู่ติดตลาดเป็นไปได้ว่าคนที่มาซื้อของอาจจะแบบมีทำเหรียญหล่นอะไรพวกนี้แต่ทำไมเนี่ยเป็นมาอย่างนี้เอะใจแล้วก็ไม่รู้มันคืออะไร
3: มาวางทุกวันนี่คงไม่ใช่คนเผลอแล้วแหละพี่นะ
2: คนก็เลยนึกไปถึงว่าเหมือนเวลาไปพักโรงแรมอ่ะชอบโยนเหรียญไปใต้เตียงเหมือนซื้อที่นอน อย่างนี้หรือเปล่า
3: คือเขาบอกว่าเล่นของเงี้ยเหรอ
2: นั่นแหละเขาบอกว่าเคยได้ยินมาว่าใครที่โดนเนี่ยจะขายของไม่ได้ไม่มีคนเข้าร้านซึ่งเธอก็บอกว่าใช่ตอนนี้กำลังเป็นอยู่ตอนนี้แกงเนี่ยขายไม่หมดต้องทำยังไงก่อนที่จะมีชาวเน็ตมาช่วยกันบอกวิธีว่าจะแก้เคล็ดแบบไหนยังไงประมาณนี้ค่ะสงสัยหนักมากมันคืออะไร
3: แต่ถ้าคิดอีกมุมโดนมาเป็นปีนี่ได้ละ300กว่าบาทแล้วนะ
2: ไม่ใช่บาทเดียวด้วยนะไม่ใช่บาทเดียวมันหลายบาทเขาบอกว่า
3: เอาแค่หลายบาทนี่ถึงพันถ้าวันละ3 บาทปีนึงนี่พันนึงแล้วนะ
2: เก็บ เออไอ้คิดแบบนี้ใช่ไหม
3: อีกมุมหนึ่งนะว่าเออก็มีคนมาให้เงินฉันปีละพัน
2: ใช่ไหมปีละ 1,000 บาทเอาเก็บใส่กระปุกไว้อย่างนี้เหรอเออก็ไม่รู้คืออะไรเออบางเรื่องมันก็อธิบายไม่ได้